0: แคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านแล้วมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: อย่าผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เทศบาลเมืองน่านประกาศให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20และ21สิงหาคม2569นี้จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าหลากคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: เทศบาลเมืองน่านประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้บางพื้นที่ของจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมบางเส้นถูกตัดขาดทำให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้เทศบาลเมืองน่านจึงปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้และจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม69ทั้งนี้ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปีวนิดาพรหรือบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาหรือบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านโดยหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านจะแจ้งให้ทราบต่อไปธิดารีสายสว่างรายงาน
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ท็อดโบลี่และมาร์ควอเตอร์สองผู้ถือหุ้นของสโมสรเชลซีมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาขายหุ้นที่ถือครองในทีมเชลซีแคลิกแคปิตอลกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของทีมโดยการเจรจาทำให้สโมสรถูกประเมินมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านปอนด์โดยสื่อในอังกฤษระบุว่าการพูดคุยของสองฝ่ายเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาตลอด2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งด้านแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารระหว่าง2กลุ่มทุนจากสหรัฐที่ร่วมมือกันซื้อหุ้นของสโมสรเชลซีต่อจากโรมันอับราโมวิชเมื่อปี2022ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านชนะทีมชาติมาเลเซีย2-0รวมผลสนัดเวียดนามผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมช้างศึกไทยโดยนัดแรกจะเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถานวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์อะเลโกมาดริดชนะมาลากา2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดแรกคู่ที่น่าสนใจสโลวานบราติสลาวาเสมอ NK เซเว่น1-1 NEC ไนเมเกนแพ้โบโดกิม1-3และกาชโกสติชนะ LASK 3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอาร์เธอร์ฟิลนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสมือ21ของโลกและของรายการชนะอเล็กเดอร์มินเออร์คู่แข่งมือ8ของโลกและมือ5ของรายการจากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานโรงครัวช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องขณะที่มวลน้ำไหลต่อเนื่องจากอำเภอปัวไปท่าวังผาเมืองน่านอำเภอเวียงสาไปสู่พื้นที่ตอนล่างจะเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจังหวัดตราดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในวันที่22สิงหาคมฝนจะลดน้อยลงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 บางปะอินนครราชสีมาพร้อมเปิดให้ใช้บริการระยะทาง110กิโลเมตรในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ให้เริ่มทดลองในเวลา12นาฬิกาใช้บริการได้ฟรีในทุกสุดสัปดาห์กองทัพอิหร่านประกาศเตือนกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียไม่ให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพสหรัฐเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก UAE ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านเนื่องจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือขนส่งสินค้าของ UAE ครั้งใหม่มาเลเซียเผชิญหน้ากับปัญหาการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า8เท่าตัวพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสุโพจน์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงอันไพเราะริมน้ำน่านนะฮะ
0: ครับส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้เห็นภาพข่าวแล้วโอ้ตกอกตกใจนะครับความเดือดร้อนที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ปวงชนชาวไทยที่ว่าทั้งประเทศตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้พระราชทานโรงครัวพระราชทานแล้วก็ความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็นอกจากปัวก็จะมีที่อำเภอเมืองครับอาจารย์ม
0: ี
1: ที่ท่าวังผาแล้วก็ที่อำเภอภูเพียงด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับในรายการเราก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆที่ระดมลงไปในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่จะเจอกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับก็อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนัก

0: ับบางทีดวงตาบางทีผิวหนังอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นก็เรียกว่าร่องรอยแห่งโรคได
1: ้
0: นะครับก็มาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้พบกันก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆจากกองทัพบกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยเห็นว่าวันนี้จะมีการประชุมสภากลาโหมด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องติดตามการเรื่องของนโยบายการสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทัพเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันในวันนี้ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนจัดงานที่อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครับซึ่งการนี้นะครับได้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดนะครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งต้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหยดน้ำแห่งพระเมตตาในวันนั้นได้ขยายเป็นสายทานอันกว้างใหญ่นะครับหล่อเลี้ยงหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศมาอย่างยาวนานโดยใช้วิธีการสันติวิธีการให้อภัยแล้วก็การให้โอกาสนะครับชุบชีวิตของผู้ที่เคยก้าวพลาดให้กลับคืนสู่สังคมโดยคุณภาพนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ซึ่งเมื่อทอดพระเนตรวิดิทัศน์จบแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวม75รายนะครับเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้านของตนเองมีพระราชดำรัสให้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพ้นจากภัยยาเสพติดที่บ่อนทำลายประเทศแล้วก็ขอให้ร่วมการสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงด้วยครับ
1: ครับซึ่งพระองค์ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินโดยแท้จริงนะครับอาจารย์ครับการให้อภัยการให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดไม่ตัดสินนะครับแล้วก็ไม่ตีตราเนี่ยถือว่าเป็นความรักที่ถ้าสมมติว่าเราพูดกันในภาษาปกติเนี่ยเป็นความรักที่แม่มีต่อลูกจริงๆนะฮะ
0: เป็นความรักบริสุทธิ
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยาราชนารีพระองค์ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับได้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการมอบกระเป๋ายาพระราชทาน500ชุดให้กับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานะครับพร้อมกับได้มีการมอบสมุดนักเรียนนะครับชุดเครื่องเขียนให้กับสถานศึกษาทั้ง8แห่งในพื้นที่ของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีทางด้านของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีครับ
0: ครับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ทรงห่วงใย
1: ใช่ครับ
0: ประสบนิกรห่วงใยประชาชนอยู่เสมอนะครับในเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับที่เราพูดเกริ่นตอนเริ่มรายการนะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากที่เจอฝนตกหนักต่อเนื่องเข้าสู่วันที่2ล่าสุดนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆเรียกว่าตลอดทั้งคืนครับโดยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านทั้งในอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเวียงให้อพยพกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีคนป่วยคนชราเนี่ยนะครับอพยพก่อนเลยนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ย้ายยานพาหนะเก็บทรัพย์สินอันมีค่าเอกสารสำคัญย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากช่วงเวลา2นาฬิกาตี2เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: น้ำท่วมล้นตลิ่งส่วนที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหล่น่านตำบลขึ่งตำบลซ่านอำเภอเวียงสาแม่น้ำน่านก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะล้นตลิ่งนะครับโดยระดับน้ำจะอยู่ในระดับสูงสุดระดับที่ 10.17 เมตรในเวลา8นาฬิกาของวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้หลายช่องทางนะครับทางจังหวัดน่านนะครับก็สามารถติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านสายด่วนเฉพาะกิจ054 718 070อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: 0 5

0: 4718070หรือว่าสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนปภ.เนี่ยนะครับ1784ครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกเองก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งหน่วยทหารในทุกพื้นที่เนี่ยเขาก็ดูแลอยู่ในภาพรวมในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนำกำลังพลยุทธภกรลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีมากที่สุดเลยทีเดียวครับ
0: ครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไปเที่ยวเมืองน่านมาเหมือนกันนะครับแล้วก็นึกเอ๊ะเมืองเหนือที่สูงๆนะ
1: ครับ
0: น้ำจะมาท่วมยังไง
1: คิดว่าน่าจะไม่มีใช่ไหมนะโอ้เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: หนักเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่นะฮะแสดงว่าทุกที่นั้นก็มีภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ไปนะครับอย่างเช่นปีก่อนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับ
1: โอ้โหก็หนักเหมือนกัน
0: โอ้โหข่วมเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: อำเภอปัวเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุดในจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้นะครับโดยมวลน้ำป่าจากดอยภูขาทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วนะครับจนบางจุดน้ำท่วมสูงถึงชั้น2เลยนะครับ
1: ครับ
0: กระแสน้ำได้พัดพาเอาดินโคลนแล้วก็ยานพาหนะของชาวบ้านไหลไปกับน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาสะพานขาดแล้วก็ดินสไลด์ตัดขาดเส้นทางสัญจรในหลายจุดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10และกองกำลังเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32จำนวน5ชุดปฏิบัติการพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะครับขึ้นสู่ที่สูงนะครับสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินความต้องการของประชาชนรวมไปถึงช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงนอกจากนี้ครับมณฑลทหารบกที่38และกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถครัวสนามเพื่อจะตั้งโรงครัวพระราชทานที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วครับ
1: ครับขณะที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับกรมทหารพรานที่32แล้วก็มีจิตอาสาของมณฑลทหารบกที่38ด้วยนะครับทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านดอนมูลตำบลดู่ใต้เนี่ยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เขามีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่คุณผู้ฟังครับพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินสนธิกำลังกับเทศบาลเมืองน่านแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาทำการย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะฮะก
0: ็
1: คิดว่าน่าจะทุลักทุเลพอควรเลยทีเดียวอาจารย์ครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยเขาย้ายขณะที่น้ำกำลังมีสถานการณ์อยู่เนี่ยนะครับ ดังนั้นต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เป็นอย่างมากแล้วก็ขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยนะครับที่ร่วมกันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับ
0: ครับในพื้นที่อำเภอท่าวังผากองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ก็ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรสำรวจพื้นที่แล้วก็ติดตามความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับก็ที่ภูเพียงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกรมทหารพรานที่32ก็มีการขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกขณะนี้ณวันนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่กันอยู่ครับอาจารย์ครับ
0: ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่33จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่33และจิตอาสาภัยพิบัติจากกองพันมณฑลทหารบกที่33นะครับดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ครับขณะที่จังหวัดพะเยานะครับมณฑลทหารบกที่34ซึ่งก็คือหน่วยทหารในพื้นที่นะครับโดยกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17เขามีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่ตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับหลังจากพื้นที่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำรวจพื้นที่มีการประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนขณะนี้ก็ยังคงต้องให้กำลังใจแล้วก็มีการลงพื้นที่มีผลการปฏิบัติกันอยู่ครับ
0: ครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะครับกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5นะครับขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้นะครับโดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสนามเป้าถนนพหลโยธินนี่แหละนะครับตรงนี้รับเฉพาะการบริจาคสิ่งของนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.9:00 น.ถึง 16:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370อีกครั้งหนึ่งนะครับ0610260370แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0610260374นะครับก็มี2หมายเลขด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือททบ5จะร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดครับ
1: ครับก็ติดต่อประสานไปได้นะครับอันนี้ก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาไม่ได้รับเป็นในส่วนของปัจจัยหรือว่าเป็นจำนวนเงินบริจาคแต่อย่างใด
0: เป็นสิ่ง
1: แต่อยากจะรับเป็นสิ่งของ
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับประสานไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณฟังครับก็ช่วยกันส่งต่อกำลังใจไปให้กับพี่น้องประชาชนที่เจอกับเรื่องของน้ำท่วมขณะนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่กองทัพภาคที่3กันบ้างยังอยู่ที่ภาคเหนือนะครับเมื่อวานนี้พลเอกปนัดกล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาที่เดินทางขึ้นภาคเหนือร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่3ครบรอบปีที่124นะครับจัดขึ้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้บัญชาการทหารบกได้มีการตรวจแถวรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นท่านก็เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระสุพรรณกัลยาที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับแล้วก็มีการร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดตรวจเยี่ยมแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ด้วยครับ
0: ซึ่งในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลณห้องบันเทิงทัพ1สโมสรบันเทิงทัพโดยมีพลเอกสิริทิวพันธ์อดีตแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ล่วงลับตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนและการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติอย่างเต็มกำลัง
1: ครับ
0: ในกองทัพภาคที่3นะ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยเลย
1: ครับก็บูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับ124ปีในยาวนานมากๆเลยทีเดียวนะครับจากกองทัพภาคที่3เดี๋ยวเราเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับอาจารย์โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่หลายคนรอคอยสำหรับเวทีของน้องๆเด็กๆเยาวชนขีตวัตรศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ปิดฉากลงอย่างงดงามเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงเป็นการแข่งขันที่ชิงถ้วยพระราชทานที่ทรงคุณค่ามากที่สุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับมีทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชานะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษาให้กับน้องๆก็จัดขึ้นรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับที่แจ้งวัฒนหอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขออภัยนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒนะที่ปักเกร็ดนนทบุรีครับ
0: ครับนี่ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับ
1: ครับ
0: กองทัพบกก็ได้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและก็บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดวงดนตรีสากลมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสืบสานพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอีกทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยแบ่งพื้นที่การประกวดเป็น5พื้นที่ตามความรับผิดชอบของกองทัพภาคนะครับตั้งแต่กองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อคัดเลือกตัวแทนพื้นที่ละ1ทีมเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศครับ
1: ครับซึ่งผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศนะครับในปีนี้นะครับต้องแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับ
0: ได้แก่หรือได้หนุ่ม
1: น่าจะเป็นได้หนุ่มนะ อาจารย์เยาวชนทั้งนั้นเลยนะฮะโรงเรียนที่ได้ที่1นะครับชนะเลิศปีนี้ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับ
0: ปรบม
1: ือ
0: เลยนะ
1: ปรบมือดังๆเลยเก่งมากๆนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1นะครับมาจากเพชรบูรณ์โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมแล้วก็รางวัลชมเชยมีอยู่2โรงเรียนนะครับได้แก่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีโรงเรียนชายล้วนนะครับอาจารย์โรงเรียนนี้แล้วก็อีก1โรงเรียนมาจากภาคใต้นะครับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงโรงเรียนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตอันนี้ก็มีการเปิดให้โหวตกัน นะครับในช่วงของการแข่งขันก็ได้แก่โรงเรียนรมเก่าพิทยาคมเพชรบูรณ์นะครับได้ป๊อปปูล่าโหวตด้วยเนี่ยนะฮะแสดงความยินดีกับน้อง
0: ๆ
1: ท
0: ั้
1: ง5โรงเรียนนะครับมีฝีไม้ลายมือแล้วก็เก่งมากๆครับ
0: ครับไม่แน่น้องๆเหล่านี้อาจจะมีผลงานนะครับไปอเมริกาก็ทาเลนต์ต่อไปก็ได้
1: เขามีแฟนคลับอาจารย์ก็มีแฟนคลับแต่ละวงนะ
0: ครับ
1: ไม่ยอมกันเลยเมื่อวานนี้โอ้โหเชียร์กันอย่างมันดู
0: เดือ
1: ด
0: เลยนะโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมนี่ได้ทั้งสองรางวัลด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยแล้วก็รางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับก็แสดงความยินดีขอให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวังตั้งใจนะครับกองทัพบกก็สนับสนุนให้กำลังใจน้องๆทุกคนทุกทีมนะครับไปดูการฝึกผสมเขาเรียกอะไรไมตรีเหรอฮะ
1: ครับ
0: ไมตรี2026
1: ชื่อเพราะนะ
0: ไมตรีไมตรีนึกถึงอินเดียเลยพลโทนรทิพย์โผล่นอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกอินเดียเห็นไหม
1: ครับ
0: นะฮะรหัสไมตรี2026เป็นการฝึกร่วมประจำปีระหว่างหน่วยทหารราบระดับภูมิภาคของกองทัพบกไทยและกองทัพอินเดียนะครับซึ่งทำการฝึกในระหว่างวันที่18สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569นี้พื้นที่การฝึกค่ายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ครับก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับในการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ในระดับหน่วยของทั้ง2กองทัพเนี่ยนะครับตามกรอบความร่วมมือทางทหารที่สำคัญเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถด้วยโดยกองทัพบกไทยนะครับมีการจัดกำลังเฉพาะส่วนรับการฝึก76นายและกองทัพบกอินเดียนะครับก็เข้ารับการฝึกจำนวน85นายด้วยกันเนี่ยนะฮะก็ดังภาพที่ปรากฏในเพจ Army Radio เนี่ยเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ชุดฝึกก็คล้ายๆกันนะอาจารย
0: ์คล้ายๆกัน
1: ครับ
0: นะฮะกองทัพบกก็ยังมีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวด้วยนะครับฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่กองทัพภาคที่4นะฮะโดยมีท่านพลตรียุทธนามเพชรม่วงเสนาธิการกองทัพภาคที่4ให้การต้อนรับที่ค่ายวชิรวุฒิจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับก็มีการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่4เองเนี่ยเขามีโครงการสร้างอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือตามมาตรา35ให้กับกำลังพลที่ปลดพิการรวมถึงครอบครัวรวมทั้งสิ้นเนี่ย52โครงการด้วยกันครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับ
0: นี่นะฮะขอบคุณพันเอกหญิงสุขพินุชสังฆสุวรรณด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับอ่ะเวลาเป็นยังไง
1: ครับ
0: เหมือนจะหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: กองกำลังนเรศวรก็ดีกองกำลังผาเมืองก็ดีโอ้โหยังคงช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดนะครับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ก็ไปบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลอ่ะก็ขอชื่นชมนะครับในการทำความดีด้วยหัวใจจากน้องๆทุกคนด้วยครับ
1: ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศผมสุธีสุขสันต
2: ์คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาบทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงพระองค์กษัตริย์พระศาสดาปากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิสุภามัชฌิมาภิสุทธท่านสาเพื่อนรับตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพดร.พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำชีวิตได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกัปพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนะมัสสามิกัปธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกัปสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณยอมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่กำลังกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัชรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยะกำลังพุทธรูปังมหังวันทามิสัพปโสสัทธาสติเปวันตเมงสิทธิพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิตัมมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตเมพัมมาจมหาเทวาสัพเพยกาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตเมงมหาปุญโญมหาราโภพระวันตเมมิตมะอะโอนะโมพุทธายะเวรัตโยรักโคนายังเวรหิงสาเวรทาสีเวรทาสาเวรอิติยมพุทธสัมมานีมานะพุทธสัสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านก่อนอื่นที่อาตมาภาพจะเข้าสู่รายการธรรมะก็ขอทักทายท่านสาธุชนผู้ฟังโดยเฉพาะขณะนี้เชื่อจากการช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่พระภิกษุสามเณรต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอาตมาให้โอวาทสัทธิวิหาริกและพระบวชใหม่ที่วัดพัฒนาธรรมรามว่าเรามีหน้าที่ของความเป็นพระดังนี้หนึ่งกวาดวัดให้สะอาดสองบิณฑบาตเลี้ยงชีพสามศึกษาพระธรรมวินัยเข้าใจสี่ปฏิบัติตามคำสอนพระธรรมวินัยแล้วก็5ช่วยกันรักษาพระศาสนากวาดวัดให้สะอาดบิณฑบาตเลี้ยงชีพศึกษาพระธรรมวินัยเข้าใจ
เราก็ช่วยกันสืบอายุพุทธศาสนาก็มีการเรียนจากพระธรรมวินัยโดยอัตมาภาพคอยกำกับดูแลนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็เชิญขอเชิญโยมมาร่วมของด้วยพลังกิตตานุภาพสถาบันพลังกิตตานุภาพเปิดรับฝากครูสมาธิโยมมาเรียนสมาธิโยมเรียนผู้เรียนสมาธิจะเกิดคุณธรรม3ประการคือ1มีความรับผิดชอบ2มีเหตุผล3มีเมตตาเมื่อวานเนี่ยธรรมภาพได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวชิระสุนทรหลวงพ่อเจ้าคุณเจริญเจ้าวาดวัดจันเสงซึ่งอาตมาจะบอกตัวเองว่าอย่าลืมถิ่นที่ให้เกิดอย่าลืมถิ่นที่ให้ความรู้อย่าลืมถิ่นที่ให้เราอยู่จะลืมถิ่นที่เราอยู่อาศัยอย่าลืมถิ่นที่ให้เราเกิดอย่าลืมถิ่นที่เราให้ความรู้อย่าลืมถิ่นที่เราเคยอยู่อาศัยเราอย่าลืมอาตมาก็บ้านเกิดแล้วก็ไปกราบแล้วก็กราบหลวงพ่อรูปหล่อหลวงพ่อพระคุณในสายจริยคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าอำเภอพัฒนาอำเภอตาคีอดีตเจ้าวัดวัดจันเสียงแล้วก็กราบหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวชิระสุนทรก็เจริญท่านก็ท่านอายุ88แล้วยมท่านยังแข็งแรงยังเดินหูตาหูยังดีตายังดีหูยังฟังทัดเนี่ยตายังท่านก็บอกว่าแต่ว่าความจำอาจจะช้าลงท่านบอกว่าอานิสงส์ตอนที่ท่านบวชได้3พรรษาหลวงพ่อพระคุณในสายก็อดส่งท่านไปเรียนกรรมฐานที่วิเวกอาสมชลบุรีก็ไปเรียนกรรมฐานได้อานิสงส์ก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งกวาดวัดได้ด้วยนั่งกวาดวัดก็ได้อานิสงส์สุขภาพก็เลยแข็งแรงเมื่ออาตมายมเมื่อก่อนอาตมาก็คิดโรคละงองแงงอาตมาก็กวาดวัดบ้างวินเดินออกกำลังกายบ้างนะนายยมนั้นทั้งหลายเรายอมมาลองเรามาเรียนครูสมาธิได้ชื่อว่าพระธรรมดานะและก็วันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระยมนะพรุ่งนี้วันพระนะเราก็พรุ่งนี้วันพระก็โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอซึ่งมีงาน8ด้าน1ศีลธรรมนวัตธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุขศึกษาสงเคราะห์พวกนั้นก็จะกตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมนะพรุ่งนี้ที่วัดปังเจตนาร่างแล้วก็วันที่24สิงหาคมสภากาแฟครั้งที่สภากาแฟครั้งที่85โดยสกร.เป็นเจ้าภาพสกร.เป็นเจ้าภาพบรรจันนิยมทานก็ต้มหยิบจิบกาแฟแชร์ความคิดกันไม่ประชุมอย่างไม่มีแต่ไม่เป็นทางการแต่ได้ความรู้ต้องขอขอบใจท่านผอ.บุษราต้องใจซึ่งเป็นผู้ประสานงานให้ผอ.บุตราต้องใจคืออดีตผู้อำนวยการสกร.อดีตผู้อำนวยการกศน.คนสุดท้ายแล้วก็อดีตผู้อำนวยการสกร.คนแรกของพระประธานนิคมนะก็เปลี่ยนจากสกกศน.เป็นสกร.ศูนย์ส่งเสริมสาธุชนแหลมอาตมานึกถึงตอนที่อาตมาสอนเป็นครูพระสอนศีลธรรมที่ประจำที่โรงเรียนพัฒนานิคมอาตมาจะมีวันหนึ่งโยมวันเมตตาวันเมตตาวันแห่งความรักก็คือให้นักเรียนที่อาตมาสอนเนี่ยม.4 ม.5 พวกเนี้ยไหว้กันตอนเช้าเจอกันวันพระแรกๆก็เขินนะแรกๆก็เขินมาเขินอาตมาบอกทำความดีอย่าอายต่อมานักเรียนก็เจอวันพระเจอกันก็ยกมือไหว้กันเพื่อนกันนะนั่งเรียนนั่งเรียนโต๊ะเดียวห้องอยู่ด้วยกันเนี่ยคู่กันเนี่ยนะไหว้กันเรียกว่าอาตมาบอกว่าวันเมตตาลูกนะรักกันรักกันสามัคคีกันนะนั้นเดี๋ยวนี้สถาบันครอบครัวก็ไม่ค่อยอบอุ่นนะพ่อแม่ก็โบราณบอกยม
เลี้ยงท้ายเลี้ยงลูกให้ท้ายมันจะเป็นทิศเลี้ยงลูกให้หัวคิดมันจะเป็นคุณเราเห็นไม่ยอมที่ไปเกาะลูกกองที่ไปเมาที่ติดยาเตะพ่อเตะแม่นะอันธพาลเกเรเพราะยอมเลี้ยงลูกให้ท้ายมันเลยเป็นผิดเลี้ยงลูกให้หัวคิดก็คือให้สตังต้องให้สติบอกลูกเงินทองพ่อแม่ไม่ได้หามาง่ายๆต้องอาบเหงื่อต่างน้ำพูดถึงอาบเหงื่อต่างน้ำยอมอาตมาไปร่วมงานวัดพระธรรมกายคฤหบดีผู้เป็นประธานประกาศเสียงดังฟังชัดเลยพระคุณเจ้าผู้เจริญขอที่ได้เมตตามารับสังฆทานขอพระคุณเจ้าอัตข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายจตุปัจจัยแด่พระคุณเจ้าตามสมณวิสัยพระคุณเจ้าผู้เจริญเงินที่ข้าพเจ้าหามาด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานโอโยมไม่อยากใช้ทะตังเงินเยินพอใจคำประโยคนี้โยมเวลาตมาจะใช้ทะตังจะต้องคิดเสมอนะโยมก็หาเงินมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแล้วโยมนี่โยมนะกว่าจะถวายอะไรต้องจบแล้วจบอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกนะจะใส่บาตรเนี่ยตอนเช้านะตมาบิณฑบาตเนี่ยยอมนั่งอธิษฐานนะบางคนเนี่ยนะยืนเราก็ยืนรออธิษฐานไปว่ายอมอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่นะมันอาจจะแรงไปอันนั้นทั้งหลายพระคุณเจ้าพระตมาจึงพยายามพาพระทำนะทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าทุกเช้าอาตมาจะบอกว่าเสียงมงคลในวัดนิยมมันมีอยู่4เสียงนะ1เสียงระฆังดังเช้าเย็น2เสียงธรรมวัดสวดมนต์3เสียงไม้กวาด4เสียงท่องตำราสาธุชนลองสำรวจวัดใกล้บ้านโยมที่เสียงที่อาตมาว่าเนี่ยมันยังอยู่มั้งไหมมันยังเหลือกี่เสียงวัดพัฒนาธรรมรามนิยมเหลืออยู่2เสียงแล้วตอนนี้นะมา2เสียงเสียงที่3นานๆจะได้ยินสักทีนึงเสียงแรกก็คือเสียงระฆังตี5เนี่ยดังแล้วนะ2เสียงไม้กวาดอาตมาตีเองยอมระฆังอาตมาถือว่ายอมจะเลี้ยงลูกไม่เสียคนเนี่ยเช้ามืดต้องปลุกมีทุกข์ต้องปลอบแสดงกิริยาหยาบต้องปามทำความเลวทรามต้องห้ามทำดีต้องชมเชยส่งเสริมความดำริของลูกมันกอดให้เกิดอาตมายังบอกกับโยมพูดเนี่ยโยมเวลายอมมารับลูกที่โรงเรียนที่วัดพัฒนาธรรมรามเมื่อวันพระที่แล้วอาตมาไปโครงการธรรมสัญจรธรรมโยมนั่งรับด้วยความถ้าวัดโรงเรียนข้างวัด3โรงเรียนถ้าไม่มีวัดพระธรรมรามเนี่ยลำบากนะไม่มีที่จอดอาตมาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นความคิดอาตมาเองอาตมามองว่าโบราณเขาบอกว่าผู้นำต้องมองลึกนึกไกลแล้วก็ใจกว้างมองลึกนึกไกลใจกว้างมองว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดเหตุอันตรายอาจจะเกิดรถเบรกแตกด้วยหุ่นอาตมาก็เลยให้มาจอดในวัดมาจอดในวัดนั้นเวลาโยมมารับลูกโยมถามแล้วอีกข้อหนึ่งที่อาตมามองโยมเนี่ยปลูกฝังสิ่งไม่ดีให้กับลูกหลานโยมเองวัดก็เขียนประตูออกทางเข้าทางออกแต่โยมเนี่ยสวนออกไปนะสวนออกไปนั่นแหละโยมเริ่มปลูกฝังนิสัยไม่ดีให้กับลูกหลานโยมโยมหารู้ไหมทำอย่างนี้ได้หรอลูกหลานมันก็จะเอาอย่างเหมือนกับพ่อใช้ลูกไปซื้อเหล้าพ่อใช้ลูกไปซื้อบุหรี่มันก็จะต่อไปต้องสูบบุหรี่นะมันเท่ดีต่อไปเราต้องกินเหล้านะนะหรือพ่อสามีเตะภรรยานะไอ้ลูกผู้ชายมันก็ต่อไปอย่างนี้เหรอนะเราต้องปลูกฝังสิ่งดีๆพูดหวานขันพ่อต่อขันอย่างนั้นต่าง
อันนี้เป็นเบื้องต้นนะโยมเบื้องต้นที่อาตมาพยายามจะพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำบ่อยๆย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดนะเผื่อว่าอาจจะได้ซึมซับเข้าไปในสมองบ้างโยมนั้นเราท้าวจันทร์หลานนางคุชตารามสาวใช้ร่างคอมผู้มีปัญญาเลิศพุทธศาสนามีข้อเด่นอยู่อย่างหนึ่งในหลายร้อยหลายพันอย่างคือให้โอกาสแก่มนุษย์ว่ามีศักยภาพที่พัฒนาตนเองได้ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นคนทัดเทียมกันก็ให้กำลังใจกันให้พยายามพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายสูงสุดด้วยวิสาหะและให้ความทัดเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีบุรุษบรรลุมรรคผลได้สตรีก็บรรลุมรรคผลได้บุรุษมีโอกาสได้บวชเรียนสตรีก็มีโอกาสได้บวชเหมือนกันนอกจากนี้พุทธศาสนาชี้คุณค่าของคนที่รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตใครที่มีปัญญาไม่ว่าจะเป็นคนเกิดในวรรณะไหนก็ได้รับการยอมรับที่พูดมา ยาวเนี่ยโยมก็เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องของสาวใช้คนหนึ่งแถมยังพิการคือร่างค่อมโดยโยมได้รับการยกย่องว่าเป็นคนผู้คงแก่เรียนสาวใช้พิการคนนี้คือนางคุชตารามนางเป็นคนใช้ของนางสามาวดีพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนกษัตริย์ผู้ครองเมืองโกสัมพีนางสามาวดีเป็นสาวิกาของพุทธเจ้าทุกคนมอบเงินให้นางคุชตาราไปซื้อดอกไม้จากนายมารักการแปดกาปนะเพื่อบูชาพุทธเจ้าเรื่องราวของนางสามาวดีจะนำมาเล่าภายหลังยอมคุชตารายักยอกขยักเงินไว้สี่กาปนะเพื่อตัวเองเรียกว่าง่ายๆว่ายักยอกยอมเจ้านายนั่นแหละ อีกสี่กาปนะก็ซื้อดอกไม้ไปให้หญิงให้นายหญิงวันหนึ่งนายมาราการนิมนต์พุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยพระตาหารที่บ้านของตนพูดกับนางตะลางผู้มาซื้อดอกไม้ว่าหนูวันนี้ฉันอาจารย์พุทธเจ้ามาเสวยพระตาหารที่บ้านหนูจะช่วยเลี้ยงพระก่อนแล้วค่อยเอาดอกไม้ไปให้นะนายหญิงของหนูได้ไหมได้จ้ะคุชตาราตอบแล้วก็อยู่ช่วยงานจนแล้วเสร็จยมเมื่อพุทธเจ้าเสร็จเสวยแล้วก็ทรงอนุโมทนาทรงแสดงธรรมแก่นายมาราการและครอบครัวนาตะลันทีแรกก็ตั้งใจจะรีบกลับแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าไหนๆก็มาแล้วลองฟังธรรมเสร็จก่อนค่อยกลับดีกว่าจึงตั้งใจฟังจนจบยงพอจบพระธรรมเทศนานางก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลนางตลาดซื้อดอกไม้แปดกหาปณะได้ดอกไม้ไปกำใหญ่กว่าทุกวันไปให้นายหญิงนางสามาวดีนายหญิงของนางคุตลามเห็นดอกไม้มากกว่าทุกวันจึงถามว่าวันนี้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินค่าดอกไม้แกฉันเพิ่มขึ้นหรือหามมิได้พระแม่เจ้านางตอบเพราะเหตุใดดอกไม้เมื่อจึงมากกว่าทุกวันนางตะลามก็เปิดเผยความจริงว่าวันก่อนนางยักยอกเอาไว้ใช้ส่วนตัวสี่กาปณะซื้อดอกไม้เพียงสี่กาปณะเท่านั้นแล้ววันนี้ทำไมเธอไม่เอาไว้เพื่อตัวเองสี่กาปณะเล่านายหญิงถามเพราะหม่อมฉันฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมนางสามาวดีได้ไม่ได้โกรธสาวใช้เลยที่ยักยอกเอาเงินค่าซื้อดอกไม้กับกล่าวด้วยความยินดีว่าโอ้ดีจังเจ้าช่วยแสงธรรมที่เธอได้เจ้าช่วยแสดงธรรมที่
เธอได้ฟังมาจากพุทธเจ้าให้เราฟังได้ไหมเมื่อนางตารังรับปากนางสามาวดีจึงให้นางอาบน้ำชำระกายให้สะอาดปะพรมด้วยน้ำหอมให้นางตารังห่มห้าสาดกไม่เอี่ยมเนื้อดีผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งปูราชอาสนะแล้ววางพัดอันวิจิตไว้ข้างหน้าอาสนะเชิญนางตารังขึ้นนั่งบนอาสนะนางตารังได้แสดงธรรมตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแก่สตรีจำนวน500คนมีนางสามาวดีเป็นประธานนางเป็นคนมีความจำแม่นและมีความสามารถในการใช้คำตละสลวนธรรมเทศนาของนางเป็นที่จับใจจับจิตจับใจของคนฟังมากยมว่ากันว่าได้บรรลุธรรมไปทำๆกันนางสามาวดีบอกว่าแต่ต่อแต่นี้ไปเธอไม่ต้องทำงานเป็นคนใช้ขอให้เธอดำลงอยู่ในฐานะมารดาและอาจารย์ในทางธรรมของพวกเราทุกวันขอให้เธอไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกลับมาแสดงให้พวกเราฟังนางกลางได้จงได้จึงได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นอาจารย์แสดงธรรมแก่นายหญิงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโยมท่านอาจารย์คุชุตลามก็ทำหน้าที่ของตนไม่ขาดตกบกพร่องนับว่าได้ทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่บรรดาสตรีในวังด้วยในทางส่วนตัวก็คือนางได้ฟังหลากหลายปริยายทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะกว้างขวางพิสดารขึ้นทั้งที่ไม่สามารถหาเอาจากที่ไหนในไม่ช้าไม่นานนางก็กลายเป็นผู้สุดคือผู้คงแก่เรียนเมื่อมีความรู้แตกฉานนางก็มีลีลาในการแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรพิสดารและจับจิตจับใจยิ่งขึ้นความทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสยกย่องนางในเอตตัคคะความเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในทางสดับตับฟังมากคือเก่งกว่าคนอื่นในการเป็นผู้สุดหรือผู้คงแก่เรียนการที่หญิงค่อมขี้ริ้วจนคนหนึ่งได้รับเกียรติเห็นป่านนี้ก็เพราะพระพุทธศาสนาเปิดทางให้ยมพุทธศาสนาไม่ได้มองแค่เปลือกนอกของคนหากมองที่ศักยภาพภายในมากกว่าพุทธเจ้าตรัสว่าในหมู่มนุษย์ไม่ว่ายากดีมีจนคนมีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐสุดพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลถามพระพุทธเจ้าในวันหนึ่งว่าเพราะเหตุใดนางคฤตราจึงมีร่างคมเพราะเหตุใดจึงมีปัญญามากเพราะเหตุใดจึงได้พระโสดาบันผลเพราะเหตุใดจึงเป็นสาวใช้ของคนอื่นพระพุทธเจ้าตัดบุพกรรมของนางให้พิสูจน์สองปังน่าสนใจมากยมดังนี้หนึ่งชาติก่อนนางเคยเป็นอุปถายิกาของพระประเจพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้ารูปนั้นร่างคอมนางนึกสนุกทำร่างคอมเรียนแบบพระประเจพุทธเจ้าอยู่เพราะกรรมนั้นนางจึงมีร่างคอมในปัจจุบันนี้สองชาติก่อนนางถวายข้าวปลายาดร้อนในบาทพระประเจกับพุทธเจ้าพระประเจพุทธเจ้าอุ้มบาทร้อนจึงเปลี่ยนมืออยู่เรื่อยนางจึงถวายวรัย8อันเรียกหรือแปลว่าเพื่อให้ท่านรองรับบาทเพราะผลแห่งกรรมถวายวรัยงารับบาทนั้นมาในชาตินี้จึงเป็นผู้สุด3เพราะการอุปถากดูแลพ
พระประเจกับพุทธเจ้านางจึงบรรลุโสดาปัตติผล4ใดชาติก่อนอีกชาติหนึ่งนางเกิดเป็นธิดาเศรษฐีวันหนึ่งขณะนางแต่งตัวโยนพระเถรีอาหารรูปหนึ่งมาเยี่ยมนางที่บ้านเวลานั้นนางมองหาคนใช้ไม่พบจึงกล่าวกับพระเถรีอาหารว่าพระแม่เจ้าดิฉันไหว้ละช่วยหยิบกระจกเครื่องประดับให้ดิฉันหน่อยพระเถรีอาหารคิดว่าถ้าไม่หยิบให้นางก็จะเคืองเพราะเหตุนั้นจะเกิดในนรกหลังจากตายแล้วแต่ถ้าหยิบให้นางจะเกิดเป็นคนใช้คนอื่นแต่การเป็นคนใช้เขายังดีกว่าและแล้วพระเถรีอาหารก็หยิบกระจกหยิบกระเช้าให้นางมาในชาตินี้จึงเป็นคนใช้เขาการกระทำบาปโดยเฉพาะต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์แม้เพียงเล็กน้อยก็บันดาลผลหนักดังเรื่องราวของนางตาลาในชาติก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงระวังมิให้เผลอทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนี่คือข้อตลบที่ได้จากเรื่องนี้นะโยมสาธุชนทั้งหลายนางมานางคุจตลาได้ทำได้เป็นผู้มีได้ทำมีบทบาทต่อพุทธศาสนาต่อไปพระนางมัลลิกาพระนางมัลลิกาเทวีผู้ชาญฉลาดพระนางมัลลิกามีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์พุทธศาสนามีอยู่สองท่านคือมัลลิกาผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าที่โกศลกับมัลลิกาผู้เป็นภรรยาของพันธุระเสนาบดีพระสหายสนิทของพระเจ้าที่โกศลจะนำมาเล่าสู่กันฟังทั้งสองท่านในวันนี้ขอเกริ่นกล่าวด้วยพระนางมัลลิกาก่อนยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาดูแล้วว่าก็เวลามันจะหมดโยมนางก็เอาไว้คุยกันพวกนี้กันเรื่องของพระเถรอุบาสิกาในพุทธศาสนาที่มีผลงานและมีบทบาทต่อพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลเวลาที่เรานิยมอาตมาก็ขอย้ำเวลามันเปลี่ยนแปลงไปนะจิตใจของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปดังที่ท่านกล่าวว่าจิตใจของคนเราเนี่ยบางครั้งเป็นมารบางการเป็นผมบางอารมณ์เป็นยักษ์บางพักก็เป็นมนุษย์น้ำใสเกินไปก็ไร้ป่าเข้มงวดเกินไปก็ไร้บริวารเข้าใจคนจะได้บริวารเข้าใจงานจะเกิดผลสำฤทธิ์ยศถ้าเราไม่เข้าใจคนลูกน้องเราก็จะขาดบริวารแต่ถ้าเราตรงกันไปเราก็จะขาดเหลือเหมือนกันท่านทั้งหลายเวลานี้โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมันไม่อบอุ่นเหมือนอย่างแต่ก่อน

0: ปกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อนโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อลด300เพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟันเยอะ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านต่อเนื่องและช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาซึ่งเช้านี้ปริมาณน้ำลดลงแต่ตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่เดิมทั้งนี้จังหวัดน่านเปิดสายด่วน0547161174วอรูมจังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวน่านตลอด24ชั่วโมงเวลา 14:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครั้งที่ 1/2569 ที่กระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปช.เปิดศูนย์บริการข้อมูลประชาชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการและการเข้าถึงข้อมูลที่สำนักงานปปช.นนทบุรี 11:00 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านรัชดาภิเษกและเขตท่าพระธนบุรีนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและวันนี้มีการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือด่วนเจ้าพระยาปรับตารางเวลาการให้บริการเรือโดยสารในวันนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่านายเล่าตาแสนลี่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำแล้วนั้นสำนักงานปปปขออภัยค่ะสำนักงานปปงเรียนว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนอกจากนายเล่าตากับพวก

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อภูผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย081-780-5575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
9: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081 757-7474

0: พ่อตาเรียกพี่ครับเวอร์ชั่นของพันธรัตน์เรคคอร์ดครับตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วนะครับบริษัทที่ละเมิดลิขสิทธิ์เอาเพลงมาทำ AI cover โดนกระนาวกราวรูดแล้วครับเพราะไม่ได้รับอนุญาตแต่ของพันธรัตน์เรคคอร์ดนั้นเอาเพลงของตัวเองมาลิขสิทธิ์ของตัวเองมาทำทั้งนั้นไม่ใช่ปัญหาของการขโมยลิขสิทธิ์มีรายชื่อเกือบ20บริษัทไม่มีพันธรัตน์เรคคอร์ดที่ละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนครับเพราะว่าเราทำอะไรเอาแบบถูกกฎหมายเข้าไว้พอตาเรียกพี่นี่ก็ลิขสิทธิ์ของเราแต่ก็เราไม่ได้อนุญาตให้ไปทำเขาก็ละเมิดทางต้นสังกัดผมก็เตรียมฟ้องร้องเช่นเดียวกันเอาเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงว่ากันไปครับแต่เราก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับหลังจากจบเสียงเพลงพ่อตาเรียกพ่อแล้วเอาพ่อตาเรียกพี่ครับพ่อตาเรียกพี่นะเปิดฟังบ่อยๆแล้วมันจะเพราะนะเพลงขอบพระคุณครับพอจบเพลงเราก็เข้าข่าวสิครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ต้องขอขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการเช้านี้เราก็อยู่กับคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงเหมือนเช่นเดิมครับหลังจากครบธงชาติจากภาค AM จตร1197แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์วัดปราจีนบุรีออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบพระคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านบอกเราครับความอร่อยรอแขกเหลือของท่านอยู่แล้วกับวิชัยตัวจีนในราคาเริ่มต้นโต๊ะละพันต้นพันร้อยพันสองไม่เกินมีเมนูอาหารให้ท่านเลือกเกือบร้อยชนิดครับมีราคาให้เห็นเลยโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายดังเช่นภัตตาคารรางวัลช้อนทองชวนทานเป็นหลักประกันของความอร่อยโทรเลยเช้านี้ท่านโทรหาได้เลยครับ0819465020

0: 36รีกลางเข้าไปจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านครับ0819465036ครับรีกลางได้เลยเราจะได้จัดให้ครับทางด้านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเบื่ออาหารเสริมเพิ่มพละกำลังด้วยโปรตีนที่เข้มข้นจากภูผาวิโปรครับภูผาวิโปรจะช่วยไปซ่อมแซมให้ท่านมีกล้ามเนื้อให้ท่านได้มีแข็งแรงดื่มเช้าแก้วหนึ่งซองต่อแก้วหนึ่งหนึ่งซองก็หนึ่งแก้วละลายกับน้ำอุ่นครับออกมาได้น้ำสีขาวๆยกสดเลยก็ได้เช้าสักแก้วเย็นสักแก้วหรือก่อนนอนก็ได้เสริมสร้างพละกำลังกับผู้ที่สูงอายุส่วนใหญ่แล้วนะครับแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนี่วัยหนุ่มคงไม่ค่อยเจอน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุครับยังไงนึกถึงภูผาวิโปรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2 0817805575เบอร์เดียวกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่รับสร้างบ้านที่อยู่อาศัยกุฏิพระหรือจะเป็นศาลาการประเรียนหรือจะเป็นโบสถ์บอกไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้เลยครับวิศวกรและก็ทางด้านฝีมืออาชีพทั้งนั้นอยากให้ท่านได้มีบ้านสวยๆบ้านเก่าแล้วก็ทำเป็นรีโนเวทบ้านเราก็ทำให้ครับตามกำลังทรัพย์ของท่านไม่แพงอย่างที่คุณคิดกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทนี้ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเบอร์โทรเดียวกับภูผาวิโปรเบอร์เดียวกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยเบอร์เดียวกับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ที่หอมชื่นใจช่วยเรื่องของบรรเทาอาการเรื่องของหายใจติดขัดคืนเหียนอาเจียนอะไรพวกนี้นะครับโทรไปเลยที่081-780-5575 081-780-5575ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวแรกรู้สึกว่าน้ำท่วมน่านนี่โอ้โหบรรดารัฐมนตรีก็แอคชั่นกันเยอะรองนายกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมความพร้อมครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็สั่งทางรัฐปภ.ครับแล้วก็ทางด้านของท่านพลพีสุวรรณชวีก็สั่งอพยพกลุ่มเปราะบางลุมกันไปเลยครับไม่รู้จะไปสั่งคำสั่งซ้ำกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นห่วงพี่น้องชาวน่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังบอกว่าเสียชีวิตรายเดียวแต่ทางด้านเดนิวบอกเสียชีวิตแล้ว2รายครับเสียพิษแล้ว2รายครับไปกับน้ำน่าเห็นใจน่าสงสารนะครับเรื่องของน้ำมันแรงอ่ะครับและนอนป่วยติดเตียงอยู่นะครับตามข่าวก็พอน้ำมาคนไม่จะช่วยยังไงก็ไปกับน้ำเลยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ยังไงคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็เข้ามาในเมืองแล้วล่ะนะครับก็คิดว่าก็คงสาหัสสากันหน่อยเนาะเพราะว่ามันมากันแบบโอ้โหโมโหลานจริงๆน้องน้ำปภ.ก็สั่งเซลล์บอร์ดแคสต์เลยนะครับเตือนภัยน้ำท่วมเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในกระแสเสียงต่างๆจะได้รับรู้นะครับจะได้รับรู้เพราะตอนนี้ทุกอย่างมันก็คงจะต้องบอกว่าช่วยกันละคนละไม้คนละมือกลับกาชาติก็เตรียมใส่ของไปช่วยเหลือในเบื้องต้นครับเตรียมใส่ถุงบรรจุถุงกันละนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันปัจจุบันทันด่วนและประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการช่วยกันดูแลครับของพี่น้องชาวน่านเพราะก็บอกว่ามีผู้ป่วยติดเตียงลอยไปกับน้ำไกลข้ามอำเภอทีเดียวครับอำเภอปัวมาที่ท่าวังผาแม่ก็ต้องสุดเศร้าเมื่อช่วยกันไม่ทันฝนตกหนักในจังหวัดน่านส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยกระแสน้ำมีความเชี่ยวท่วมสูงถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ ทีมตอบโต้ภัยพิบัติเมื่อที่เพชรเกษมรายงานได้เข้าพื้นที่อพยพชาวบ้านเหตุอุทกภัยจังหวัดน่านพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว1รายอายุประมาณ45ถึง50บริเวณหมู่1บ้านฝ่ายมูลตำบลป่าขาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนี้บอกว่าศูนย์หายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว2ศพนะครับเสียชีวิตแล้ว2ศพนะครับนายสินชัยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่กับแม่เพียง2คนขณะเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันและเสียชีวิตอย่างน่าเสียใจอย่างน่าเศร้าทีเดียวนะครับเอ้าก็เป็นเรื่องของน้ำป่าของน้ำท่วมที่ทางด้านจังหวัดน่านนะครับซึ่งก็ทางด้านของปภ.ก็ช่วยอีกศพหนึ่งที่ล่างติดรั้วบ้านก็ช่วยกันเอาขึ้นมานะครับอ่านแล้วก็เศร้าใจเนาะเรื่องของน้ำเนี่ยครับเอาท่านพลพีสวรรณชลีวีก็สั่งอพยพกลุ่มเปราะบางผ่านเส้นทางน้ำผ่านครับรีบอพยพออกมาครับมท.2ก็สั่งมท.4ก็สั่งเอ้ยมท.1ก็สั่งอ้าวครับก็ช่วยกันสั่งก็ไม่เป็นไรนะผู้รับปฏิบัติก็จะงงมากก็ไม่เป็นไรนะเพราะทุกคนห่วงใยท่านครับแล้วก็ไปเรื่องอื่นกันบ้างครับอ๋อนี่เรื่องนี้เลยสภ.เมืองกาฬสินธุ์จับยกแก๊งบัญชีม้าเนี่ยตัวแสบพวกนี้ต้องติดคุกนานๆเครือข่ายสแกมเมอร์มูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทจับได้ทุกวันตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์โชว์ผลงานตามแกะรอยจับยกแก๊งบัญชีม้าตะเวนกดเงินสดโอนส่งให้กับเครือข่ายสแกมเมอร์มูลค่ากว่า3ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางด้านพลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สั่งการให้ทางด้านรองผู้กำกับสภ.เมืองกาฬสินธุ์และนายตำรวจอีกหลายนายรวมทั้งสภ.ห้วยพึ่งสภ.เมืองกาฬสินธุ์ชุดสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์จับกลุ่มเครือข่ายคอกม้ารับกดเงินให้แก๊งสแกมเมอร์6รายจับตัวได้วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบด้วยนางสาวสรุตตาหรือเฟิร์นอนันตพัฒน์วัย28ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาชักชวนคนมาเปิดบัญชีม้าและกดเงิน2นางสาวบัวชมพูหรือนาวจิตติวัฒน์วัย20 3นายธีรพลหรือนายทีภูน้ำย้อยวัย23 4นางสาวทิชาดาหรือเนยลินทรักวัย21ติดคุกซะสาวเลยนะแกยังไม่ทันจะได้แก่เลยหลอกชาวบ้านเขาละนางสาวจุธามาศหมื่นทุมวัย29 6นายธรรมรัตน์เรืองฤทธิ์ทั้ง5คนทำหน้าที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าและกดเงินพร้อมของกลางอีกหลายรายการประกอบด้วยบัญชีธนาคารบัตรกดเงินอัตโนมัติ ATM สลิปกดเงินสลิปโอนเงินโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายเครื่องซึ่งทั้ง6คนเป็นชาวกาฬสินธุ์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์กระทำความผิดฐานซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา210เรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อห่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งว่ามีการถอนเงินสดคดีจากการช่อโกงหลอกลวงประชาชนทางออนไลน์ของแก๊งสแกมเมอร์หลายพื้นที่ทั่วจังหวัดเลยและก็ทั่วประเทศด้วยในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จำนวน30ครั้งความเสียหายกว่า3ล้านบาทเจ้าหน้าที่ระดมกำลังติดตามกลุ่มคนร้ายที่มาถอนเงินสดมาโดยตลอดล่าสุดพบนายธีรพลหรือนายทีภูน้ำย้อยในคนแรกเลย23ปีเนี่ยเป็นแฟนของนางสาวสรุตาหรือเฟิร์นหนึ่งในเครือข่ายบัญชีม้าทั้งผัวทั้งเมียเลยโดนจับกันเป็นแบบนี้นะคือไม่มีอาชีพอะไรเลยแต่มีเงินใช้อีพวกเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงน้องแดงมากดเงินที่ตู้ ATM ทั้งผัวทั้งเมียหน้าตลาดโต้รุ่งของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เลยเรียบร้อยเลยรวบตัวได้กำลังจะกดเงินออกจากตู้ ATM เพื่อส่งให้เจ้านายชาวไอ้ประเภทหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ไงเป็นขี้ข่าเขาแค่นี้แล้วไม่สุจริตด้วยทุจริตด้วยตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ก็รวมกันแกะรอยตามจับกลุ่มตัวนางสรุตราหรือเฟิร์นอนันตพัฒน์ได้ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งโอ้วัย28ได้เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วแก๊งขี้โกงชาวบ้านเขาเนี่ยนะทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้าและกดเงินได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในกาฬสินธุ์ก่อนจะขยายผลผู้ร่วมขบวนการได้อีก5คนพร้อมของกลางจำนวนมากทั้งนี้นางสาวสรุตราหรือน้องเฟิร์นคนนี้ยอมรับว่าได้รับการติดต่อจากหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลวงช่อโกงประชาชนทางออนไลน์ให้คนมาเปิดบัญชีธนาคารกดเงินสดออกไปแล้วให้โอนไปให้โดยได้ค่าจ้าง 10% หมื่นหนึ่งได้ร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งได้พันใช่ไหมถ้าพันก็ได้10บาทจากเงินที่กดออกมาซึ่งทำมาแล้วประมาณ3เดือนกดเงินให้เครือข่ายสแกมเมอร์แล้วกว่า3ล้านบาทเขารวยไงแกก็จนแล้วก็ติดคุกนะเจ้าหน้าที่เลยคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นแจ้งข้อหาซ่องโจรและทำการขยายผลเครือข่ายนี้ต่อไปครับเขาบอกจะแก้กฎหมายพวกบัญชีม้าจากจำคุก4ปีก็จะเป็นจำคุก10ปีครับเอาเข้าไปจับได้ทุกอาทิตย์มีข่าวโชว์ให้ทุกอาทิตย์เลยก็จะรู้ว่าเนี่ยคนไทยเรามันใจร้ายอย่างเงี้ยไม่ช่วยเหลือกันครับไม่ช่วยเหลือกันและยังทำร้ายน้ำจิตน้ำใจกันด้วยครับจับได้ยกแกงนี้จะหมดไหมเนี่ยในขณะเดียวกันครับก็ตามไปด้วยเรื่องของอำเภอในสกลนครเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลบริษัทนอมินีในสกลนครพบข้อมูลในหน้าหญิงจัดหาเอกสารให้ชาวบ้านแลกเงิน500ถึง 1,000 บาทก่อนส่งต่อในทุนจีนเบื้องต้นยังติดต่อไม่ได้ความคืบหน้าว่าหน้าตรวจพบความผิดปกติในการจดทะเบียนบริษัทในจังหวัดสกลนครรวม57บริษัทโดยเฉพาะ35บริษัทที่มีข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีนนั้น 100% ที่เราเคยนำเสนอไปแล้วและใช้บ้านเป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นที่ตั้งบริษัทแต่ไม่พบการประกอบกิจการจริงล่าสุดข้อมูลการสืบสวนพบพฤติการในหน้าหญิงในพื้นที่จัดหาเอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านโดยเสนอค่าตอบแทน500ถึง 1,000 บาทอ้างว่าจะเอาไปใช้ทำธุรกิจออนไลน์ก่อนส่งต่อให้กลุ่มทุนจีนในราคาประมาณ 1,500 บาทเพื่อนำไปใช้ประกอบการจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามติดตามตัวหาหญิงสาวคนดังกล่าวแต่ก็ยังไม่พบตัวก่อนเข้าตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายปกครองพาณิชย์จังหวัดสกลนครกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบความผิดปกติในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสกลนครถึง57บริษัทกระจายอยู่ใน4อำเภอโดยเฉพาะอำเภอโคกศรีสุพรรณมีมากถึง41บริษัทก่อนย้ายออกไป8บริษัทเหลือเพียง33บริษัทซึ่งมีข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% ขณะที่การลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งบริษัทกลับพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพียงบ้านพักอาศัยของชาวบ้านเท่านั้นที่อุปโลกว่าเป็นบริษัทไม่มีสำนักงานหรือร่องรอยการประชุมธุรกิจตามที่จดทะเบียนไว้ข้อมูลยังพบพฤติการที่น่าสนใจว่านายหน้าหญิงชาวไทยในพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณทําหน้าที่จัดหาเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านเสนอค่าตอบแทนรายละประมาณ500ถึง 1,000 บาทอ้างว่าจะไปทําเอกสารใช้ทําธุรกิจออนไลน์ก็ให้เอกสารเข้าไปเขาก็ให้เงินมา500 พันนึงมีข้อมูลว่านายหน้าจะได้รับคำตอบแทนประมาณ 1,100 บาทต่อรายและนำไปใช้ประกอบการจดทะเบียนบริษัทผ่านประกอบผ่านระบบออนไลน์อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่เพื่อความเชื่อมโยงครับเอาละครับหนีไม่พ้นตำรวจแน่นอนหนีไม่พ้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพราะอยู่ระหว่างดำเนินการกับบริษัทที่พบปัญหาเรื่องสถานที่ตั้งและรวบรวมข้อมูลชาวบ้านยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทแต่แกให้ทะเบียนบ้านเขาไปแกก็ผิดด้วยอะสมรู้ร่วมคิดไงครับพาณิชย์จังหวัดสกลนครยังอธิบายว่าโดยหลักแล้วกระทรวงพาณิชย์ยังมีหน้าที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขณะที่การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งต้องมีการตรวจสอบประเภทกิจการรวมถึงการขออนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนเริ่มประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับประเด็นช่องโหว่ที่พบกระบวนการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์พาณิชย์จังหวัดสกลนครบอกว่าจะทำหนังสือหารือไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอให้ระงับการดำเนินการของตัวแทนที่ยื่นเรื่องแทนบุคคลต่างด้าวจำนวน2รายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมมาอีกกว่านั้นครับที่สว่างแดนดินนะครับของสกลนครก็มีความผิดปกติอีก14บริษัทเจ้าหน้าที่พบข้อสังเกตบริษัททั้ง14แห่งจดทะเบียนวันเดียวกันเนี่ย14แห่งเลยเมื่อ30มิถุนายนปี68ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นการดำเนินการผ่านระบบ Walk-in ด้วยยังพบบ้านเลขที่บางแห่งถูกนำไปใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัทมาถึง5บริษัทเนี่ยบ้านหลังเดียวเนี่ยตั้งบริษัทถึง5บริษัทขณะที่ตัวแทนดำเนินการจดทะเบียนเพียง2คนซึ่งพาณิชย์จังหวัดระบุจะดำเนินการตามมาตรการลักษณะเดียวกันกับบริษัทที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าวก็ต้องรวบตัวพวกนี้ครับตัวแสบพวกนี้แหละที่เป็นตัวแทนของบริษัทเนี่ยนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับเรื่องของนอมินีของบุคคลของการจัดตั้งบริษัทนะครับก ลับมาที่พุทธบาทสระบุรีครับมีเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของคุณแม่ยุภาครับยุภาพรนางยุภาพรวัย45ผู้เสียหายมาร้องเรียนกับคุณกันจอมพลังหลังจากในป๊อปวัย29ลูกชายถูกตายกลายเป็นศพอยู่ในกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อ8สิงหาคมที่ผ่านมานางยุภาพรวัย45ผู้เสียหายมาร้องเรียนกับคุณกันจอมพลังหลังจากในป๊อปลูกชายถูกตายกลายเป็นศพอยู่ในกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมในอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาสภาพเน่าอืดมาแล้วหลายวันโดยผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยืดสีเขียวไม่พบกางเกงในที่เกิดเหตุซึ่งทางผู้เป็นแม่เดินทางมาพร้อมกับญาติของผู้เสียชีวิตเจอรูปครั้งสุดท้ายเมื่อ18มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็เดินทางกลับมาทำงานที่สมุทรสาครจนทั้ง23มิถุนายนทราบว่าลูกชายขาดการติดต่อไปหลายวันแม่และญาติก็ช่วยกันประกาศตามหาทางช่องทางออนไลน์แต่ก็ยังไม่ทราบเบาะแสลูกชายมักไปมาบ้านอยู่เสมอหากหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาเช่นนี้แล้วก็พบตัวทุกครั้งโดยส่วนใหญ่จะไปอยู่กับเพื่อนจนขาดการติดต่อกับแม่และญาติๆจนถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตนได้ทราบข่าวจากทางบ้านว่าพบศพลูกชายตายเป็นศพซะแล้วเนี่ยสภาพศพเน่าอืดอยู่บนกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรหลังจากนั้นตำรวจได้ส่งศพไปชันสูตรที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธจังหวัดนครนายกซึ่งในเบื้องต้นตำรวจยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากต้องรอผลการตรวจสอบ60วันหลังจากพบศพ10สิงหาคมทางครอบครัวดำเนินการชำระกิจทันทีเนื่องจากสภาพศพเน่าอืดทางครอบครัวได้แต่ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พุทธบาทโดยผู้เป็นแม่ยอมรับว่าไม่ติดใจในเรื่องนี้เนื่องจากไม่รู้จะหาหลักฐานที่ไหนมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกครับ13สิงหาคมครอบครัวได้รับคลิปวิดีโอจนทำให้แม่ต้องหลั่งน้ำตาเนื่องจากเป็นคลิปที่ลูกถูกคนกำลังรุมทำร้ายช่วงหนึ่งมีการโต้เถียงกันว่ามึงไปเอามาสิซึ่งผู้ตายตอบกลับไปว่าผมไม่ได้เอาไปจากคลิปนี้เองทำให้แม่ของผู้เสียชีวิตสันนิษฐานว่าลูกชายอาจจะถูกพวกขบวนการยาเสพติดทำร้ายจนเสียชีวิตนำศพลูกเขามาทิ้งไว้อย่างน่าอนาถสิ่งที่แม่ต้องการคือความยุติธรรมจึงนำหลักฐานมาร้องเรียนคุณกันจอมพลังขอให้ช่วยติดตามคดีนี้ซึ่งเธอนั้นยังไม่ได้แจ้งความเนื่องจากเคยลงบันทึกประจำวันไปแล้วว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกแต่เมื่อมีหลักฐานก็อยากให้ช่วยเหลือเพื่อนำคนผิดมาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งบุคคลในคลิปเธอย้ำว่าไม่รู้จักแต่คาดว่าลูกชายน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอีกทั้งลูกของเธอก็มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดเคยถูกดำเนินคดีไปแล้วและพ้นโทษออกมาล่าสุดทีมงานของคุณกันจอมพลังก็ลงไปที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือในรุ่งล่ะครับในรุ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ติดต่อทางกันจอมพลังเพื่อขอให้ข้อมูลในวันที่เกิดเหตุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรโดยในรุ่งบอกว่ามันเกิดเหตุวันเกิดเหตุมีการถกเถียงกันเรื่องยาและการทุบตีชกต่อยกันโดยมีการบังคับให้ในป้อยในป้อยคือคนตายเนี่ยยอมรับสารภาพว่าเอายาไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนซึ่งเจ้าป้อยนี่ก็ได้ตอบปฏิเสธว่ามาโดยตลอดว่าตนเองคิดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะสร้างสถานการณ์ให้ในป้อยเป็นแพะตนเองคาดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเป็นคนไปเอายามาแล้วสร้างสถานการณ์ว่าผู้ตายเป็นคนเอาไปนายรุ่งยอมแล้วว่าวันเกิดเหตุตนเองก็ได้ร่วมเตะไปกับตัวของผู้ตายถึง2ครั้งอึกตนเองก็เป็นคนเดินยาในพื้นที่นี้อยู่เป็นประจำผ่านการติดคุกมาแล้ว3ครั้งโอ้โหมึงน้องๆให้ป๋องเลยมั้ยเนี่ยหลังจากนายรุ่งได้ข้อมูลกับให้ข้อมูลกับคุณกันจอมพลังเสร็จทางตำรวจชุดสืบสวนของสภ.พุทธบาทก็ได้เข้าอ่านหมายจับให้นายรุ่งฟังโดยในรุ่งได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทางตำรวจก็ได้ควบคุมตัวนายรุ่งไปสอบสวนอย่างสภ.พุทธบาทตามหมายจับด้านนางยุภาพรพ่วงพีผู้เป็นแม่ผู้เสียชีวิตบอกรู้สึกดีใจมากที่ตำรวจและทีมงานกันจอมพลังได้เข้ามาช่วยเหลือสามารถจับกุมผู้ต้องก่อเหตุได้ถึงแม้ยังจับไม่หมดตนเองก็ดีใจที่สามารถทวงคืนไว้ทำให้ลูกได้ถ้าพบผู้ก่อเหตุตนเองก็อยากจะถามว่าลูกฉันทำไมต้องทำแบบนี้กับลูกฉันถึงขนาดนี้เชียวเหรอส่วนตัวและตนเองก็ไม่เชื่อว่าลูกชายตนเองจะเอายาของผู้ก่อเหตุไปส่วนตัวเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีด้วยกันหลายคนน่าจะมากกว่า3คุณกันจอมพลังบอกจากการพูดคุยในรุ่งทราบว่าตนเองทำของไม่ตรงกันเองโดยการเอาไปใช้กันเองทำให้ยอดของการขายของไม่ตรงเลยต้องมีการหาแพะอ๋อขายแล้วตกลงยากันไม่ได้ในลุงก็ได้เตะไป2ทีในป้อยคือในสภาพที่บักสะบอมร่างกายไม่ไหวซึ่งทางในลุงก็จะมาอ้างว่าไม่เกี่ยวเป็นไปไม่ได้เพราะตอนที่เจอป้อยยังมีลมหายใจอยู่ทำไมไม่เลือกแจ้งเจ้าหน้าที่หรือส่งไปยังโรงพยาบาลแต่กลับมาเตะซ้ำซึ่งมีคลิปวันไหนลุงอยู่ในเหตุการณ์ตัวเองก็เชื่อว่าทางตำรวจน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุมีประมาณ 5-6 คนในการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งแทนรุ่งก็ยังยอมรับว่าในแต่ละวันนั้นจะเดินยาใ 50-60เมตรพระพุทธบาทเนี่ยนะโอ้เอากลับกันจอมพลังก็ไปที่ป่าช้าตะลอยซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตตรงบริเวณที่กองขยะมีชาวบ้านมามุงดูต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการว่าโดยชาวบ้านไม่มีใครค่อยกล้าที่จะให้ข้อมูลใดๆแล้วเพราะหน้าบ้านที่เกิดเป็นบ้านของนายมินซึ่งถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวไปแล้วเนี่ยซึ่งหน้าบ้านนายมินเนี่ยมีรูปนายมินถ่ายไว้ติดหน้าบ้านขณะที่แต่งตัวเป็นลิเกจากการสอบถามนายมินเนี่ยเคยแสดงลิเกมาก่อนซึ่งทางยังยุพบอลแม่ผู้เสียชีวิตจุดธูปบริเวณที่พบศพดอกนายป้อยบอกว่าป้อยกลับบ้านนะลูกแม่มารับกลับบ้านแล้วไอ้มินเนี่ยนะเคยเป็นลิเกมันคล้ายๆจะอยู่เราจะรู้จักมันนะพระบาทเนี่ยไอ้มินพระบาทมันคนเดียวที่เรารู้จักมั้ยนางสาวอิ๋วแม่ค้าร้านค้าอยู่ในซอยที่เกิดเหตุบอกว่าโดยส่วนตัวและตนเองไม่ทราบมาก่อนว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายวันที่พบศพตนเองก็ไม่ทราบจะได้กลิ่นตนเองก็คิดว่ากลิ่นขยะที่ไหนได้รู้ว่าไอ้ปอยมาตายตรงนี้รู้ว่าคนตายอยู่ในรั้วซึ่งผู้ตายก็เคยมาซื้อของที่ร้านตัวเองส่วนตัวแล้วบอกตัวว่าคนเสียชีวิตก็เป็นคนที่น่ารักเจอใครก็ทักทายและยิ้มให้นางสาวก้อยเพื่อนผู้เสียชีวิตก็บอกว่าตนเองก็เป็นเพื่อนกันในป้อยตั้งแต่เป็นเด็กป้อยเป็นคนที่มีอุตส่าห์ใสดีเรียนดีตนเองก็เพิ่งเจอตอนโตเนี่ยป้อยก็ยังถามตัวเองว่าจำได้ไหมยิ้มให้กันวันเกิดเด็กก็ไม่รู้จะมีคนมาว่าป้อยถูกตีปางตายว่างั้นโอ้น่าสงสารพันตรีวีรวุฒิดำสวนภูมิพระธรรมบุญกับของสภ.พุทธบาทเผยความคืบหน้าจากแนวทางการสืบสวนผู้ก่อเหตุเป็นทั้งหมดด้วยกัน6คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถจับได้แล้ว5ยังเหลือหลบหนีอีก1คนครับชุดสืบสวนของสภ.พุทธบาทซึ่งผู้ก่อเหตุทั้ง5คนตำรวจจับมาแล้วก็ยอมรับสารภาพได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายจริงใช้กำปั้นบ้างใช้ไม้บ้างทุบกันโอ้ต้องรอผลจากแพทย์มายืนยันส่วนตัวผู้ก่อเหตุที่หลบหนีเจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงไม่ช้าคงจับได้โอ้โหดร้ายกันสิจริงๆเด็กสมัยนี้ครับจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับคุณเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรครับรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับทางด้านของการซื้อเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอไปรับประทานสนใจสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้เลยครับบริการเก็บเงินปลายทางซื้อไปขีด4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงในก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปก็กินวันละเม็ดเค้าเรียกให้ครบโดสมันพอวันละเม็ดแล้วคุณจะกินวันเว้นวันก็ยังได้ประหยัดลงไปกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผมพูดมันอย่างเงี้ย29ปีปีนี้ปีที่30เรายืนหยัดอยู่ได้เพราะคุณภาพของสินค้าคุณภาพของสมุนไพรที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสนใจสั่งซื้อนะครับมาพร้อมกับ AND Retina บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยกับ AND Retina ชุดเล็ก2แถม1 3ขวดถ้าชุดใหญ่4แถม3 7ขวดห่างกันแค่พันเดียวครับส่วนใหญ่จะซื้อชุดใหญ่กันก็ต้องขอขอบคุณครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นขายดีจังเลยครับหน้าร้อนน่ะมันคันกุ๊กยิกพอเหงื่อออกได้แล้วเม็ดผดผื่นคันจะขึ้นมาสบู่สมุนไพรของเราทาถูกันเข้าไปครับเข้าห้องน้ำอบอวลหอมสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างสบู่สมุนไพร DJ ครับ5สี5กลิ่น5ก้อน5สี5กลิ่น5ก้อนไม่ต้องเลือกเลยเราจัดให้เลยชุดหนึ่ง5ก้อนครับแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับตัวนี้ก็ออกไม่ทันเลยบริษัทส่งมาให้ครับสำหรับช่วยลดปัญหาผมร่วงช่วยลดปัญหารังแคบนหนังศีรษะลดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับผมใช้เดือนนี้เดือนที่2แล้วเพิ่งหมดไปได้แค่2ก้อนแชมพูสระผมโยนทิ้งไปเลยเพราะมันค้างเดือนไม่อยากเอามาสระกลัวหัวล้านสั่งซื้อมาครับที่0817577474 0817577474ครับใครมั่งกลางคืนลุกขึ้นฉี่บ่อยๆมีปัญหาเรื่องของ ระบบขับถ่ายความดันไขมันเรื่องของความจำไม่ค่อยจะดีสมองสายตาก็ไม่ดีรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกินแล้วได้หลับสบายไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆฉี่กระปิบกระปอยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อที่062-297-2530 062-297-2530 ครับ062-297-2530 น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับช่วยในร่างกายความดันเบาหวานอะไรได้หมดครับมาฝากโฆษณาเขาก็ฝากสตางค์ค่าโฆษณาให้ขอบพระคุณครับแต่ถ้าจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นของภูผาวิโปรไม่ว่าจะเป็นของทางด้านยาหอมดอกหอมหมื่นลี้หรือจะเป็นเรื่องของดีไทยอะไรพวกนี้นะครับก็เอาเบอร์ผมเป็นหลักนี่แหละครับคุณผู้ฟัง0817577474จะติดต่อไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งจำเบอร์ไม่ได้ก็เบอร์ผมนี่แหละ0817577474เดี๋ยวผมเป็นสื่อกลางให้เพราะว่าผู้สนับสนุนรายการมันเยอะเดี๋ยวคุณผู้ฟังสับสนครับให้รู้เถอะว่าเรามีบริการการดูแลสุขภาพร่างกายให้กับท่านพร้อมทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างจากไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเช่นเดียวกันครับเรื่องของท่านที่เป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวมือชาเท้าชาเป็นลมเวียนครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเขาทำเป็นโมเลกุลเล็กเพื่ออะไรเพื่อให้มันซึมลึกตรงจุดที่มีอาการปวดอาการเจ็บแล้วมันจะได้เห็นผลเร็วเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนได้ตลอด24ชั่วโมงครับสนใจสั่งซื้อติดบ้านติดตัวเอาไว้ไม่ดีก็ดีไม่ใช่น้อยเลยนะ098-329-9909 098-329-9909สนใจสอบถามรายละเอียดกันมาได้เลยนะครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับ
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
1: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
5: ู้
6: ส
5: ึ
6: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: มาใหม่
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
0: โทรเลยโทรจองได้เลยครับสำหรับวิชัยตัวจีน0819465036ครับเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยครับสมนาคุณเหมือนกันครับซื้อ2แถม1น้องๆขวดน้ำปลาเลยกินเช้าครงเย็นกงก็โอ้โหหลายได้หลายเดือนเลยละซื้อ2ขวดรับภูเขาวิโปรอีก1ห่อใหญ่ฟรีสนใจรีบซื้อนะครับดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่ครับไม่ว่าจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวชามือชาเท้าไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับลิ้นสะดวงไซนัสภูมิแพ้เอาเหอะสมุนไพรที่ผมโฆษณาอยู่เนี่ยช่วยได้ทั้งร่างกายคุณนะครับตัวไหนก็ได้ที่คุณอยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายขอให้ดูแลตัวเองเถอะครับอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานแล้วหนักกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับปล่อยเอาไว้มันก็ไม่ดีแน่มันเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแทนที่มันจะตัดไฟแต่ต้นลมนะครับมันดูแลร่างกายกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการนี้จำเบอร์โทรศัพท์ของสินค้าตัวไหนไม่ได้โทรมาหาผมโดยตรง0817577474จำเบอร์ภูผาวิโปรไม่ได้จำเบอร์ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งก่อสร้างบ้านก่อสร้างสำนักงานก่อสร้างเรือนหอของท่านยังไงก็แล้วแต่เถอะถามผมเบอร์อะไรผมจะเป็นสื่อกลางให้นะครับคุณผู้ฟังมาเรื่องราวของข่าวกันต่อครับเอาอีกแล้วโดนจับอีกแล้วครับกำลังจะเตรียมหนีกับประเทศเขาเชียวตม.ขยายผลเครือข่ายแจ้งเกิดพ่อทิพย์เนี่ยเชื่อมโยง2ครอบครัวดำเนินคดีแล้ว4รายครับทางด้านพลตำรวจตรีทรงโปรดสุสิริสุขะผู้บังคับการของตำรวจตม.3พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตม.3ได้สั่งการชุดตรวจสอบบุคคลต่างด้าวอาจมีพฤติการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์โดยมิชอบครับซึ่งก็นำกำลังไปกรณีนางสาวหวงสัญชาติจีนซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยอ้างอุปการะบุตรสัญชาติไทยแต่ข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นคำขอว่าเป็นบิดาของเด็กตามสุทธิบัติมีลูกอุปการะอยู่ในประเทศไทยสัญชาติไทยได้ด้วยจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและจัดเก็บสารพันธุกรรมดีเอ็นเอพบว่าบุตรสองคนที่มีชื่อเป็นชายไทยมีบิดาตามสุทธิบัติแท้จริงเป็นบุตรของนายเหี่ยวหลงสัญชาติจีนมีการแจ้งเกิดในประเทศไทยจึงเชื่อว่ามีการร่วมกันอำพรางการแจ้งเกิดบุคคลต่างด้าวให้เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยมิชอบการสืบสวนยังขยายผลกรณีลักษณะเดียวกันอีกครอบครัวหนึ่งของครอบครัวนางสาวหวังสัญชาติจีนยอมรับว่าบุตรของตนมิใช่บุตรของนายไม่ใช่ของชาติของคนไทยโดยตามสุทธิบัติแต่เป็นบุตรของนายจูสัญชาติจีนไม่ใช่คนไทยเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานการให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จเอกสารราชการการกระทำเพื่อให้การแจ้งเกิดโดยมิชอบครับและวันที่4สิงหาคมนางสาวหวยกับนางสาวหวงคนจีนกับนายเหี่ยวหลงเนี่ยก็ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่ล่าสุด18สิงหาคมที่ผ่านมานายประดิษฐ์ชายไทยที่รับเป็นพ่อทิพย์หวังได้ค่าจ้างแล้วทีเนี้ยเป็นพ่อตามเอกสารการแจ้งเกิดได้พบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาไม่ใช่ลูกผมแต่ผมเป็นพ่อเขาโดยการรับจ้างเป็นพ่อทิพย์ถูกดำเนินคดีรวมแล้ว4รายเป็นบุคคลสัญชาติจีนอีก3รายสัญชาติไทย1ราย พ่อทิพย์ก็ติดคุกแม่ที่อุ้มลูกอยู่ว่าเป็นสัญชาติไทยก็ติดคุกแล้วก็ถอนสัญชาติด้วยไม่ใช่สัญชาติไทยครับรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมก่อนสรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับตรวจเข้มตรวจเข้มในตอนนี้นะครับพ่อทิพย์เยอะเหลือเกินกลับดูสิขณะที่ต่างด้าวทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โอ้โหที่ดินแดงเป็นพันๆคนนะได้ข่าวแว่วๆมาอีกแล้วทั้งกทมเจออีกแล้วครับแต่รู้แต่ว่าที่แฟดดินแดงเนี่ยเยอะกับเขาเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอ้เป็นพันๆคนคนไทยนี่ใจดีนะแบ่งกุศลให้เขาเขาจะได้เรียนฟรีเขาจะได้ดูแลบัตร30บาทรักษาทุกไม่คิดเหรอเขาแย่งอาชีพเราไม่คิดเหรอกฎหมายมันมีอยู่ไงครับมาเดินขายผลไม้ตอกแตกตอกแตกอยู่เฮ้ยคนลาวนี่เฮ้ยนี่คนเขมรด้วยเนี่ยสกิดตำรวจเลยครับสกิดตำรวจเลยครับเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการขอดูหลักฐานขอดูบัตรประชาชนเองครับขอดูบัตรเองถ้าไม่มีหลักฐานอยู่คุณก็โดนจับโดนปรับครับเพราะว่าคุณแย่งอาชีพคนไทยอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับเวลาหมดเวลาเราอยู่กัน2ชั่วโมงนะครับอีกสักครู่พบกันชั่วโมงที่2เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมา
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
4: เน็ตมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจ
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระ
10: ระจายแบรนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
13: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
14: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
15: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงาน
3: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
15: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะโรงพยาบาลน่านแจ้งการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน 20-23 สิงหาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่และททบ.5ร่วมรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสักครู่มาติดตามค่ะ
18: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
19: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
18: หรอใช้ยากไหมล่ะ
19: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
19: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
18: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: โรงพยาบาลน่านประกาศเรื่องการให้บริการตรวจรักษาในวันที่20ถึง23สิงหาคม2569เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสนามคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ตามที่จังหวัดน่านได้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านประกาศวันที่19สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาโรงพยาบาลน่านให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินวันที่20ถึง23สิงหาคม2569เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินอีกทั้งโรงพยาบาลน่านได้ย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0981259470และ0547190000ในขณะที่โรงพยาบาลน่าน2ประกาศงดให้บริการตรวจรักษาเป็นเวลา2วันคือวันที่20และ21สิงหาคม2569เนื่องจากอาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันการเดินทางไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายในการรักษาทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาไปให้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะประกาศแจ้งเปิดให้บริการต่อไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ขณะที่เช้านี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 นาทีน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่ระดับน้ำน่านเวลา 6:00 นที่สะพานท่าวังผาพัฒนาบ้านท่าค้ำอำเภอท่าวังผาระดับน้ำที่วัดได้ที่ระดับ 7.32 เมตรสะพานบ้านศพยาวเชียงแลอำเภอท่าวังผาระดับน้ำที่วัดได้ 5.40 เมตรทั้ง2จุดมีแนวโน้มลดลงแต่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยังเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐอาจกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านอีกครั้งและว่าขณะนี้สถานการณ์ยังคงดียิ่งทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าเงื่อนไขของสหรัฐในการกลับมา

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลัง
7: ผมร
6: ู้
7: ส
6: ึ
7: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
8: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตา อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก
5: ้
0: มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474

0: ่อนเข้ารายการก็ขอกันมาแล้วขอให้เปิดเพลงนี้เข้ารายการนะหาผัวดีๆมีไหมสวัสดีครับคุณฟังครับก็จัดให้ครับแม้อยากจะจัดสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงฟังเพลงให้จุใจฟังข่าวให้จุใจเลยเนาะถ้ามีเวลานะครับก็สวัสดีไปทุกๆท่านแล้วครับติดตามรับฟังรายการเป็นชั่วโมงที่2ครับต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่กับเรื่องราวของข่าวประจำวันข่าวเพลงจบก็ต้องเข้าข่าวแน่นอนครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ติดตามรับฟังเพลงเพราะๆของเราได้ในช่อง YouTubeพันธุรัตน์เรคคอร์ดพิมพ์ว่าพันธุรัตน์เรคคอร์ดท่านก็จะพบงานเพลงที่เราเปิดกันทุกๆวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4แถม2เอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆคุณได้ทุกๆโรคก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกหลังจากนั้นพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับสุขภาพร่างกายท่านแข็งแรงผมพูดมา29ปีก็เพราะพูดแบบเนี้ยแล้วก็ขายดีแบบเนี้ยมาตลอดขอบพระคุณครับ AAD รูทีน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตามีส่วนผสมจากเอนไซม์เข้ามาด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากใบกล้วยเลยมาอยู่กับทางด้านของเอนไซม์ส่วนหนึ่งด้วยครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับสนใจก็สั่งซื้อมากาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกคนท้องผูกเนิ่นนานปัญหาลำไส้อักเสบปัญหามะเร็งลำไส้มันจะถามหาอย่าปล่อยให้ท้องผูกเนิ่นนานครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายอย่างแท้จริงกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวครับส่วนผสมของถังเช่าส่วนผสมของวิตามินอะไรมากมายหลากหลายไม่มีน้ำตาลทั้ง2ชนิดกาแฟของเรา AAD กาแฟเพื่อบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ครับซื้อ5แถม2แล้วก็สบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับ5สี5กลิ่นดับกินตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพร DJ ครับแล้วก็ยังมีสบู่สระผมที่จะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมท่านสร้างรากผมให้แข็งแรงลดรังแคแล้วก็ลดเชื้อราบนหนังศีรษะครับสบู่สระผมเท่านั้นที่จะดูแลเส้นผมบนหนังศีรษะของท่านได้สนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474และถ้าใครมีปัญหาเรื่องของกลางคืนนอนไม่ค่อยจะหลับทำไมอ่ะเข้าห้องน้ำลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆปัญหาเรื่องของความดันเบาหวานเรื่องตับเรื่องไต

0: ปัญหาเรื่องของไตนี่แหละครับปัญหาเหล่านี้มันจะหมดไปเมื่อคุณรับประทานวันละ2เม็ดแค่นั้นครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจดูแลเลยบำรุงกระดูกได้ด้วยช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมได้ด้วยและที่สำคัญคือลดเรื่องของสภาพไตเสื่อมตับเสื่อมกลับเพราะสาเหตุคุณเข้าห้องน้ำบ่อยๆนั้นไตคุณจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรับประทานตัวนี้แล้วมันจะช่วยปรับสภาพฟื้นฟูเพราะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นั้นมันมีส่วนผสมน้ำมันมากมายทีเดียวครับข่าวแรกเราพูดถึงเรื่องของ15จังหวัดอำเภอไหนบ้างที่ฝนตกหนักและดินถล่มน้ำป่ากรมธรณีท่านบอกมากรมธรณีศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในระยะ 2-3 วันนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดเฝ้าระวังพิษดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 19-21 สิงหาคมครับก็เหลืออีก2วันวันนี้20แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ทางด้านของสถานการณ์น้ำท่วมจากจังหวัดน่านนี่สาหัสสาหัสแล้วนะครับเสียชีวิตแล้ว2รายตามที่นำเสนอข่าวคาดว่าระดับน้ำก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงสุดประมาณ9เมตร10เซนแล้วก็จะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องลดลงคราวนี้อยู่ที่ฝนจะตกหรือไม่เท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดูใต้เขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงติดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีครับนี่คือการเตือนมาจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแล้วแก้ไขปัญหาวัตภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มของจังหวัดน่านนะครับทางด้านของหนังสือพิมพ์ทุกๆฉบับก็เป็นเรื่องของสภาวะวิกฤตของจังหวัดน่านนะครับบอกอำเภอปัวอ่วมถนนขาดจนหมู่บ้านเกือบชั้น2แล้วตชด.ช่วย3ชีวิตระทึกครับแต่เสียชีวิตไป2ท่านทางด้านของการท่วมหนัก3จังหวัดหนูสั่งเจ็ตสกีฮอลุยยศชนันยุทธบัญชาการครับท่านรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับมีภาพระทึกที่ตำรวจตชด325ช่วยอพยพชาวบ้าน3คนติดอยู่ในบ้านที่ถูกกระแสน้ำซัดถล่มในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องใช้เชือกผูกโยงข้ามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยนำตัวทั้ง3คนเป็นชายหญิงและเด็กหญิงออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยครับก็เป็นเรื่องเป็นราวของน้ำท่วมครับแล้วก็ทางด้านของประเด็นข่าวอื่นครับก็เห็นจะเป็นเรื่องข่าวดังปดาบอกอยู่ด้วยกันแท้ๆลูกน้องตะก้องโดนรวบไปซะแล้วคาห้องอาหารคาร้านอาหารยังไม่ทันได้กินข้าวยังไม่ทันได้กินอาหารเลยครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวตรงนี้ตรงนี้มีข่าวมาเพิ่มเติมยศชนันบินด่วนสู้ท่วมน้ำป่าโคลนถล่มน่านดับ2 4อำเภอวิกฤตนายกสั่งช่วยเยียวยาครับทางด้านของอาจารย์เชนหรือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ไปบัญชาการในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านที่กำลังทวีความรุนแรงครับซึ่งในพื้นที่ก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายก็อย่างที่บอกนะครับนายสินชัยกางขัดชาวบ้านตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่กับแม่เพียง2คนขณะเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากช่วยเหลือตัวเองไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตนะครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีท่านอาจารย์เชนอาจารย์ยศชนันและก็นายสุริยะก็ลงไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ คุณเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ที่สถานี N1 สั่งตั้งซิงเกิลคอมมานด์รับมือน้ำท่วมครับซึ่งก็ทางด้านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจในการลงพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีในวันเดียวกันเดินทางไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเลยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งช่วยเหลือตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับปฏิบัติภารกิจตอนนี้ก็ทำหน้าที่แทนไปนะครับทางภาคเหนือพื้นที่ของอำเภอปัวของจังหวัดน่านทุกอำเภอเลยนะครับแล้วก็ล้นมาทางด้านของจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงคำอำเภอปงอำเภอจุนจังหวัดแพร่พื้นที่ของอำเภอร้องกวางอำเภอสองเมืองแพร่อุตรดิตถ์ก็พื้นที่น้ำปาดบ้านโคกเชียงรายพื้นที่แม่ฟ้าหลวงแม่สวยเวียงป่าเป้าเทิงเวียงแก่นเชียงของเชียงแสนแม่สายแม่จันครับเชียงใหม่ก็แม่แจ่มอมก๋อยแม่อายฝังชัยประการพร้าวจังหวัดลำพูนก็พื้นที่แม่ทาบ้านทิครับก็เป็นอะไรที่หลายจังหวัดที่กระทบกระเทือนนะครับมาดูทางด้านของบดากันมั่งรู้สึกฟิลจะขาดเลยละนะครับไปเจอกันที่ห้องสอบสวนของโรงพักที่พระขนงลูกน้องโดนรวบตัวครับในกล้องตำรวจรวบในกล้องครับในกล้องลูกน้องของป้าดาคาอาหารคาร้านอาหารข้อหาร่วมกันบุกรุกที่ดินริมน้ำเจ้าพระยาย่านพระโขนงขณะที่เจ้าตัวบอกไม่กังวลเชื่อถูกเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งเมื่อวานนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการพบตำรวจที่สน.พระโขนงป้าดาและผู้ติดตามเดินทางไปรับประทานอาหารร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างลงจากรถตู้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบหลายนายเดินเข้ามาอ่านหมายจับกับนายก้องลูกน้องคนสนิทของป้าดาในข้อหาร่วมกันบุกรุกในคดีเกี่ยวกับที่ดินย่านพระโขนงซึ่งระหว่างนั้นป้าดาพยายามเข้ามาถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจับคดีอะไรซึ่งตำรวจได้หันไปบอกกับป้าดาว่าเดี๋ยวไปพูดคุยกันที่สถานีตำรวจก่อนที่จะมีการพาตัวขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ไปที่ห้องสืบสวนของสน.พระโขนงทันทีครับป้าดาก็เดินทางตามไปที่สน.พระโขนงพร้อมเปิดเผยว่าขณะที่ตนกำลังจะเข้าไปทานข้าวพร้อมผู้ติดตามปรากฏว่ามีตำรวจเข้าไปจับกุมลูกน้องของตนซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกจับข้อหาอะไรหากเป็นข้อหาบุกรุกก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ตรงไหนโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องเดิมระหว่างนั้นในกล้องโทรหาป้าดาโดยบอกว่าตนถูกคุมตัวอยู่ในห้องสืบสวนป้าดาเลยถามว่าคดีอะไรในกล้องจึงอ่านหมายแล้วบอกว่าเป็นคดีร่วมกันบุกรุกก่อนที่จะวางสายไปป้าดาจึงไปรอบริเวณหน้าห้องสอบสวนนะครับระหว่างนั้นชุดสอบสวนก็ได้คุมตัวในกล้องออกมาซึ่งในกล้องบอกว่าคดีที่ตนถูกจับเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่สน.พระโขนงไม่ใช่คดีที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งโดนแจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกบริเวณที่ดินย่านพระโขนงส่วนตัวไม่มีความกังวลใจอะไรจะก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ถูกตรวจสอบว่าเป็นจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องที่ป้าดาถูกข้อกล่าวหาซึ่งในกล้องยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการอ่านหมายให้ฟังก่อนควบคุมตัวมาโรงพักยืนยันว่าถูกเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งเมื่อถามว่าได้มีการสอบถามตำรวจหรือไม่ว่าทำไมวันนี้เดินทางมาที่สน.พระโขนงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่มีการควบคุมตัวตามหมายจับเลยในกล้องก็บอกว่าก็นี่แหละตนก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าส่วนตัวขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกับบดาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาตัวในกล้องขึ้นรถนำตัวส่งศาลอาญาพระโขนงครับอ้าวมีข่าวแค่นี้ครับก็จะเป็นยังไงได้ประกันตัวหรือไม่หรือยังไงจะสู้คดียังไงก็ไม่มีรายละเอียดมาบอกนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐด้วยนะครับแล้วก็มาเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับก็มีเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับการเสียชีวิตของดาราศิลปินนักร้องพิธีกรเลแมคโดนัลตำรวจคาดสาเหตุน่าจะมาจากโรคประจำตัวครับซึ่งอยู่ๆเขาก็ฟุบไปโดยที่ภรรยาก็ไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่านอนอยู่ด้านบนแล้วสามีคือนายเลแมคโดนัลเนี่ยเข้าบ้านซึ่งจากภรรยาบอกว่าตอน 6:12 นตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านพบว่านายเลแมคโดนัลหมดสติล้มลงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวแต่อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ส่งศพไปสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าพิสูจน์ให้แน่ชัดอีกครั้งนะครับแล้วก็ไปเรื่องอื่นอีกนะครับไปที่ทางด้านของ การเลือกตั้งซ่อมการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจของนนทบุรีครับมีสมัครเพิ่มอีกรายหนึ่งชิงนายกอบจนนทบุรีนั่นก็คือทางด้านของพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีในนามผู้สมัครอิสระได้หมายเลข2พลเอกนิพนธ์บอกว่าเป็นชาวนนทบุรีจะทำประโยชน์อะไรให้กับชาวนนทบุรีได้บ้างคิดว่าน่าจะช่วยเหลือกันได้ถามว่าจะทำอะไรได้ดีหรือไม่ดีก็ยังไม่รู้จะได้เป็นผู้บริหารหรือเปล่าตนลงอิสระไม่ได้มีอะไรงบประมาณส่วนตัวก็ไม่มีมาแบบขอคะแนนเสียงจากชาวนนทบุรีพลเอกนิพนธ์บอกว่าอยากให้จังหวัดเจริญก้าวหน้ามีความเป็นสมัยใหม่ทัดเทียมกับกรุงเทพความเจริญน่าจะใกล้เคียงกันถนนหนทางตึกรามบ้านช่องต่อไปจะเจริญเท่ากับกรุงเทพเพราะที่ดินมันจะขยายออกไปมองว่าอบจ.เป็นหน่วยราชการที่ช่วยเหลือประชาชนได้เยอะถ้าได้เข้ามาก็คงได้ช่วยเพื่อนฝูงพี่น้องในจังหวัดเราได้ประโยชน์ก็มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับทุกจังหวัดทำได้ก็จะมากกว่าเพราะเราติดกับกรุงเทพว่างั้นครับก็มาสมัครก็เป็นคนที่2ก็หมายเลข2นะครับ2คนครับเบอร์1ก็คงจะเป็นหลานของนายกใช่มั้ยอดีตนายกก็คือนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานธงชัยสมัครชิงนายกอบจขอสานงานต่องานของอาวัดพลังพึ่งหลวงกับปชน.กับทางด้านของพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาชนด้วยนะครับนายณฤพลเย็นประเสริฐหรือตีอายุ57ปีหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจนนทบุรีได้มาสมัครเป็นผู้สมัครนายกอบจนนทบุรีในนามกลุ่มพึ่งหลวงได้หมายเลข1โดยมีนางสาวพันพรเย็นประเสริฐบุตรสาวของพันตุเอกธงชัยและสมาชิกอบจนนทบุรีกลุ่มพึ่งหลวงกว่า28คนมาให้กำลังใจพร้อมประชาชนผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งครับนายณฤพลบอกที่ลงสมัครนายกอบจนนทบุรีทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเกิดเหตุที่เป็นเรื่องน่าเสียใจขึ้นและตนเป็นหลานชายของนายกธงชัยก็เป็นเหตุผลที่ต้องตัดสินใจถ้าไม่ลงสมัครก็เพื่อจะมาดำเนินงานของที่ท่านดำเนินการไว้แล้วหรือที่ยังค้างอยู่ที่ท่านได้ตั้งนโยบายไว้อาจเป็นเรื่องไม่สมควรจึงตัดสินใจลงเพื่อขอทำงานที่ค้างๆไว้จะสานต่อให้จบอันไหนที่ทำได้ดีกว่าก็จะทำให้ดีที่สุดครับส่วนทางด้านการศึกษายังไงก็ต้องทำต่อเพราะอาได้ทำไว้แล้วหากมีอะไรก็ต้องปรับปรุงค่อยว่ากันและเรื่องของสาธารณสุขตอนนี้ก็เริ่มทำไปบางส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ได้คุยกันไว้เบื้องต้นก็จะเปิดแถลงนโยบายอีกครั้งครับอ้าวนี่กลุ่มพึ่งหลวงนะครับทางด้านของประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับก็มีทางด้านของนายโรมรังสิมันโรมครับชี้ปล่อยเล่าตากระทบเชื่อถือกระบวนการยุติธรรมถามทรัพย์หมดหรือยังวันหวนสร้างอิทธิพลว่ากันครับนายรังสิมันโรมครับส.ส.ชื่ออะไรชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายและยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการปล่อยตัวนายเล่าตาแสลี่วัย85ผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่เรื่องนี้ความรู้สึกที่สังคมกังวลมี3คำถามคือ1ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีเงินทองจะได้รับสิทธิพิเศษในการอภัยโทษหรือไม่นายรังสิมันบอก2เงินทรัพย์สินที่ยึดไปบางส่วนซึ่งน่าจะยังยึดไม่หมดคำถามคือเงินเหล่านี้จะเข้ามามีอิทธิพลบางประการหลังจากปล่อยตัวออกไปแล้วหรือไม่3กระบวนการยุติธรรมที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตกลงมีพลังแค่ไหนในการปราบปรามอาชญากรรมที่กำลังเกิดขึ้นในภาพรวมทั้งหมดไม่ได้ส่งผลดีต่อภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมเลยจะทำให้เกิดความน่ากังวลความไม่น่าเชื่อถือของผู้ที่เกี่ยวข้องในสายพันธุ์ของกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นเมื่อถามว่าหลังจากนี้รัฐมนตรีจะทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์ผู้ต้องหาคดีร้ายแรงมองว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่นายรังสิมันต์บอกในกรณีทั่วไปตนเห็นว่าควรต้องมีการปรับปรุงเรื่องนี้แต่การปรับปรุงไม่ได้หมายความว่าต้องมีโทษให้หนักขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ควรมีหลักเกณฑ์และกระบวนการที่โปร่งใสต้องมีหลักเกณฑ์ที่วัดได้ไม่ใช่ใช้ดุลพินิจของมนุษย์เพียงอย่างเดียวในกรณีเฉพาะอย่างในเล่าตาตนคิดว่าต้องไปดูคดีต่างๆยังมีคดีอื่นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็หรือไม่ต้องดูด้วยว่ากรณีในเล่าตาเขามีพฤติกรรมที่จะกลับไปสู่วงการเดิมอีกด้วยหรือไม่ตนเชื่อว่าเขาคงไม่กลับไปแล้วคงเข็ดหลับแต่เพื่อเป็นหลักประกันให้สังคมตนคิดว่าจะตรวจสอบโดยที่ไม่มีละเมิดสิทธิ์ให้อยู่ในจุดที่พอสมควรแก่เหตุก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ต้องคิดและเตรียมการเรื่องนี้อย่างรอบคอบส่วนการอ้างเกณฑ์อายุ70ตนก็เข้าใจว่ามีระเบียบอยู่ซึ่งเราก็ต้องไปดูว่ากฎระเบียบต้องใช้แบบนั้นทุกอย่างหรือมีข้อยกเว้นอย่างไรยังคงไม่สามารถลงรายละเอียดลึกๆได้เอาละครับเป็นเรื่องของนักโทษที่ถึงขั้นประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิต แล้วก็ติดจริงๆก็ไม่ถึง10ปีคู่รักคู่แค้นของอาเลวัตเนี่ยนะที่เขาบอกครับอ้าวออกมาแล้วแล้วกูก็ใช้ปืนไม่ได้ซะด้วยแล้วจะมายิงหัวกูเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่ให้กูพกปืนเลยเอาเป็นเรื่องเป็นประเด็นข่าวนะครับผู้ฟังครับจากทางด้านของวิชัยโตจินเนื้อแกว่งโตหมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจินไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างกลับโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,000ต้นๆ 1,100 หรือ 1,200 แค่นี้โทรหาเราเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านได้เลยครับเดลิเวอรี่กันถึงที่เลยตัวเลขราคาอาหารมีเห็นชัดคุณจะเลือกอย่างไหนขึ้นโต๊ะมีให้เลือกเมตามเมนูร่วม100ชนิดครับรางวัลช้อนทองชนทานเป็นหลักประกันความอร่อยสนใจสั่งโทรศัพท์หาได้เลยครับ0819465036 0819465036ครับ
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ
1: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมร
5: ู้
6: สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: ครับตอนนี้รายการพิเศษของภูผาวิโปรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับก็สนใจที่จะดูแลสุขภาพร่างกายบอกแล้วว่าเช้าสักแก้วหนึ่งก่อนนอนสักแก้วหนึ่งก็ดีเพราะภูผาพิโปรนั้นสามารถที่จะช่วยให้ท่านมีพละกำลังกลับคืนมาโปรตีนที่เข้มข้นของเขาที่ผ่านการทดสอบผ่านการดูแลผ่านการผลิตที่คุณภาพมาตรฐานแล้วเนี่ยจึงทำให้คนที่นอนป่วยติดเตียงหรือคนที่เดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเนี่ยกลับคืนสภาพเริ่มแข็งแรงขึ้น ครับอย่างที่ผมบอกว่าสมุนไพรธรรมชาติไม่ใช่กินแก้วเดียวแล้วรู้ผลไม่ใช่ยามันเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ต้องใช้เวลาในการรับประทานอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็ค่อยปรับสภาพฟื้นฟูครับผู้ผลิตวิโปรจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าช่วงนี้โปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2พร้อมทั้งทางด้านของดีไทยสมุนไพรไทยๆอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกว่าดูแลสุขภาพร่างกายด้วยดีไทยคนไทยดีแน่ครับสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับหรือจะเป็นไซนัสภูมิแพ้ลิ้นสะดวงนอนไม่หลับกระส่ายกระสับหรือจะสมองมึนๆงงๆหลงๆเรื่องๆระบบขับถ่ายไม่ปกติสมุนไพรดีไทยเครื่องดื่มภูคาผสมสมุนไพรดีไทยซื้อ2ขวดครับน้องๆขวดน้ำปลาเลยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อใหญ่ฟรีครับดีไทยอาหารเสริมประเภทสมุนไพรดีไทยดีแน่ครับในการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575ยาหอมดอกหอมมะลิครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาหรือฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วครับใส่ใต้ลิ้นอมได้เลยแล้วค่อยๆกลืนอาการที่ท่านเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะครับหรือจะเป็นพวกเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายสมุนไพรที่ผสมดอกสมุนไพรแล้วหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิครับก็อยากให้ท่านซื้อติดบ้านซื้อติดตัวเอาไว้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับกับ0817805575ครับ0817805575ครับเราไปเรื่องราวของข่าวกันต่อครับไปที่เรื่องของทางด้านรวบอดีตเมียน้อยทหารอากาศเบี้ยวชดใช้หนี้เมียหลวงกว่า 400,000 บาทหนีซุกร้านขายของที่ระยองครับเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค2นำกำลังเข้าจับกุมนางสาวสุนันวัย48ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงนครราชสีมาในข้อหาโกงเจ้าหนี้หลังหลบหนีคดีมาประกอบอาชีพรับจ้างขายของในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเรื่องเป็นงี้ครับเรื่องราวบอกเคยตกเป็นกระแสข่าวโด่งดังกรณีเมียหลวงบุกแจ้งความจับเมียน้อยของทหารอากาศจนกลายเป็นคดีความขึ้นสู่ศาลต่อมาในชั้นศาลคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยฝ่ายผู้ต้องหาตกลงจะชดใช้เงินจำนวน 400,000 บาทต่อหน้าศาลหลังมีคำพิพากษาแต่กลับนิ่งเฉยและหลบหนีไปเพราะไม่มีเงินจ่ายศาลจึงได้อนุมัติหมายจับครับไม่มีเงินจ่ายศาลเลยออกหมายจับจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับร้อยตำรวจอุดมศักดิ์พรมแดรองสารวัตรของตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยกำลังตำรวจได้แกะรอยจนสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมาหลบซ่อนตัวทำงานรับจ้างขายของอยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเลยจับกลุ่มตัวได้นำผู้ต้องหามาทำบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่สภ.บ้านฉางก่อนจะประสานให้พนักงานสอบสวนสภ.นครศรีมามารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายและส่งสารดำเนินการต่อไปครับนี่เป็นเรื่องของการเบี้ยวกันนี่ก็เบี้ยวครับสาวคนหนึ่งที่บอกเป็นครูแล้วไม่ได้เป็นครูครับต้องแจ้งความและหลังจากตกลงกันว่าจะต้องจ่ายคืนให้ผู้ชาย 450,000ผู้หญิงก็ออกรายการโหนกระแสซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยก็แทบจะเป็นผู้ชายคนเสียหายถ้าแทนเองเลยเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงไม่ใช่เสียหายอย่างเดียวหนูเสียหายอ่ะก็เสียหายเพราะอะไรก็ผู้ชายเขาต้องเอาเงินคืนก็เพราะแกหลอกเขาอ่ะแกนั่นแหละควรจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์หลอกลวงเขาตัวเองมีผัวอยู่แล้วแล้วก็บอกแล้วมาแต่งงานกับหนุ่มเท่คนเนี้ยซึ่งเป็นหนุ่มอบต.ก็บอกไม่ทนต่อไปแล้วเดินหน้าเข้าแจ้งความแล้วหลังจากมาตกลงกันต่อหน้าคุณหนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสผมก็นั่งดูรายการโหนกระแสพี่หนุ่มกัญชัยนี่เดือดแทนเลยคดีครูเท่คดีของนายเท่หนุ่มอบต.หลังจากครูน้ำก็ไม่ใช่เป็นครูแล้วครับแต่งเครื่องแบบหลอกติดไว้ข้างฝาบ้านอย่างนั้นแหละเบี้ยวนัดคืนเงิน 350,000 สุดท้ายแจ้งความแล้วกลายเป็นหนึ่งเคสที่ต้องตามต่อสำหรับเรื่องราวของหนุ่มอบต.เท่ที่ถูกครูน้ำหญิงสาวจากแอปหาคู่หลอกให้โอนเงินก่อนทั้งคู่จะบอกรายการโหนกระแสฝ่ายหญิงตกลงว่าจะคืนเงินจำนวน 350,000 ให้พร้อมนัดหมายไปดำเนินการที่สถานีตำรวจแต่สุดท้ายถึงวันนัดหมายกลับไม่มีวี่แววของครูน้ำทำให้เท่ต้องนั่งรอเกอร์และมองว่าเป็นการถูกหลอกซ้ำอีกครั้ง ล่าสุดหนุ่มกำชัยกำเนิดพลอยออกมาโพสต์อัปเดตผ่าน Facebook ระบุว่าเทศตัดใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับครูน้ำเป็นที่เรียบร้อยหลังจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาตามนัดคือไม่คืนเงินให้หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างพามาให้กำลังใจเทหนุ่มอบต.คนนี้พร้อมสนับสนุนให้เดินหน้าตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อทวงคืนเงินที่เสียไปในที่สุดเขาบอกหนูก็เสียหนูเสียตัวให้เขาอะเขาบอกอ้าวแล้วผู้ชายไม่เสียตัวเหรอคุณหนุ่มพูดตรงๆเลยผู้ชายก็เสียน้ำอะว่างั้นเลยผู้ชายก็เสียน้ำอะผู้หญิงก็เสียตัวแต่ทำไมเขาต้องเลิกเขาเธอหลอกเขาอะเธอหลอกว่าเธอคนโสดอะแล้วเธอก็มีผัวอยู่แล้วอะถ้าฉันรู้ถามว่าหนุ่มเท่อบต.รู้ว่ามีผัวเขาจะมาแต่งงานกับคุณเหรอเขาจะแล้วคุณก็ไปหลอกเขาว่าเอาเงินมา 300,000 ฝากไว้กับแม่เราจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้แล้วก็ฝากไว้อีก 200,000 เพื่อจะเป็นค่าเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เหลวเป๋วคุณก็เพิ่งหย่ากับผัวของคุณได้แค่คุณอยู่กับผัวของคุณได้แค่เดือนหรือ2เดือนแล้วคุณก็หย่าแล้วก็มาเจอหนุ่มเท่เจอจากแอปหาคู่แล้วคุณก็บอกหนูก็เสียตัวเขาไปแล้วเอาแล้วผู้ชายก็เสียน้ําแล้วอ่ะคุณหนุ่มก็จะพูดอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ผู้ชายจะเสียเปรียบไม่ใช่ผู้ชายจะได้เปรียบนะผู้ชายก็เสียเปรียบเพราะคุณหลอกเขาอะดีนะเขาไม่เรียกคุณ 800,000 ทำให้เขาเสียชื่อด้วยเขาเป็นอบต.แล้วคุณไปหลอกเขาว่าไม่มีผัวคุณโดนแจ้งความว่าหลอกลวงนะจะหนักกว่าแค่ขึ้นศาลแล้วเงินก็ไม่ให้เขาสุดท้ายตกลงว่าจะให้แปรไปลงหลักฐานไว้ที่โรงพักสุดท้ายก็ไม่ได้ไปโรงพักอ้าวเบี้ยวงานนี้ครูน้ำเบี้ยวงานนี้ต้องขึ้นศาลละข้อหาช่อโกงมันติดคุกเลยนะอาญาเงินก็ต้องคืนเขาดีไม่ดีเขาเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกโอ้ยอะไรเนี่ยอีกข่าวหนึ่งครับไปที่เดลี่นิวพูดถึงเรื่องของแก๊งตบทรัพย์ตำรวจสภ.วังน้อยอยุธยาบุกรวบ2ผู้ต้องหาแก๊งตบทรัพย์คดีครั้งเก่าคาหอพักหลังก่อเหตุขับรถชนขู่เอาเงินเหยื่อกลางดึกบานปลายจนเพื่อนร่วมแก๊งโดนยิงดับพบประวัติก่อเหตุโชคชนเตือนประชาชนหากเจอเหตุสงสัยห้ามจอดในที่เปลี่ยวครับท่านพันตุเอกสมเจตแม้นบุตรผู้กำกับสภ.วังน้อยอยุธยาพร้อมชุดสืบสวนสภ.วังน้อยนำกำลังเข้าจับตัวนายอนุรักษ์หรือนายบุ้งวัย34ปีนายนครหรือนายแหล่วัย40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหาร่วมกันพยายามกันโชคทรัพย์และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์หลังกบดานเงียบในหอพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีย้อนไปเมื่อเดือนเมษายนปี68กลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้รถยนต์สภาพเก่าขับเฉียวชนรถของผู้เสียหายบนถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงทางขึ้นต่างระดับบางปะอินในวังน้อยอยุธยาเพื่อข่มขู่เรียกค่าเสียหายเกิดการปะทะอารมณ์แรงเนื่องจากผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการทหารได้ใช้อาวุธปืนยิงนายบรอดหนึ่งในสมาชิกของแก๊งเสียวิทในที่เกิดเหตุส่วนผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือแยกย้ายกลบหนีครับแม้คดีหลักจะคลี่คลายแต่ชุดสืบสวนสภ.วังน้อยยังคงขยายผลต่อเนื่องจนพบพฤติการชัดเจนว่าทำเป็นแก๊งตบทรัพย์โดยมีรูปแบบการก่อเหตุดังนี้เน้นรถยนต์ที่ขับขี่มาคนเดียวโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนใช้รถเก๋งวีออสสีขาวขับเบรกกระทันหันแล้วให้รถคันหลังเฉียวชนให้เหยื่อชนท้ายลงมาเจรจาเรียกเงินค่าเสียหายโดยให้พรรคพวกขับรถอีกคันตามมาสมทบเพื่อล้อมและเพิ่มแรงกดดันจากการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมพบว่านายอนุรักษ์หรือนายบุ้งเนี่ยมีหมายจับในคดีตบทรัพย์ลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาอีกด้วยเจ้าหน้าที่จึงระหว่างเร่งขยายผลว่ามีผู้เสียหายในพื้นที่อื่นตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมหรือไม่ครับตำรวจสภ.วังน้อยฝากเตือนประชาชนหากเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนในลักษณะน่าสงสัยโดยเฉพาะในที่มืดหรือจุดเปลี่ยวห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดให้เลี่ยงไปจอดในจุดที่มีผู้คนชุมชนหรือสถานีบริการน้ำมันรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบทันทีเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อย191โทรบอกได้เลยครับอยู่ตรงไหนก็โทร191ตำรวจเขาอยู่ใกล้ตรงไหนเขาจะได้บริการตรงนั้นครับเนี่ยแก๊งตบทรัพย์ตอนนั้นโอ้โหโด่งดังมากนะครับโดยเฉพาะเส้นสายเอเชียมันมีรถเก่าๆแล้วก็แกล้งไปข้างหน้าแล้วก็หลอกให้ชนท้ายหลอกให้ชนท้ายแล้วเราก็ต้องลงไปเจรจาไงครับลงไปเจรจาแล้วคันหลังก็มาอีกมาเป็นแรงกดดันอ้าวชนก็แล้วก็ต้องจ่ายตังค์เขาอย่างนั้นอย่างนี้ครับตบทรัพย์ไม่จ่ายก็มีเรื่องมีปัญหากันต่อมาครับขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วประชาชนคนใช้รถใช้ถนนก็โปรดระมัดระวังพวกคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วครับเขาหากินกันแบบนี้ ไปอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของประเด็นข่าวจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองก็มีจำหน่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เราสมนาคุณท่านอยู่ของแถมหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมี AND รูทิน่าบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายได้ด้วยก็อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันโปรมีเหมือนกันครับซื้อ2แถม1เป็นชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดเป็นชุดใหญ่ห่างกันแค่เพียงพันเดียวสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับแล้วก็สบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวยุบฝ้ากระจางสบู่สมุนไพรดีเจครับสบู่สระผมสำหรับผู้ที่ผมร่วงเวลาสระผมรากผมไม่แข็งแรงใช้สบู่สระผมช่วยบรรเทาเรื่องของรังแคช่วยบรรเทาเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมของเราครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474เราบริการในเรื่องของการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับ
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
9: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
3: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: มาเรื่องสุดท้ายครับเราไปที่สุพรรณบุรีครับสวนแตงก็มีเรื่องของทางด้านฝ่ายปกครองของเมืองสุพรรณบุรีบุกรวบพ่อค้ายาบ้าขยายผลจับวัยรุ่นกำลังเสพยาในบ้านหิ้วถุงยาบ้าวิ่งเข้าห้องน้ำโยนทิ้งก่อนมานั่งตีเนียนสุดท้ายไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่รวบ2ผู้ต้องหายึดยาบ้าได้600เม็ดพร้อมไอซ์กว่า1กรัมในสิทธิพรคงหอมครับนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าจากประชาชนว่ามีวัยรุ่นมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็มอบหมายให้ทางด้านปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงครับพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษชัยสิงห์และเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยบริเวณหมู่4ตำบลสวนแตงระหว่างขับรถตรวจสอบพื้นที่พบชายต้องสงสัยเดินน่องแดงน่องแดงอยู่ปากซอยบ้านอุโมงค์เมื่อชายคนดังกล่าวเห็นรถของเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละมีท่าทีพิรุธเลยรีบเดินกลับเข้าไปในซอยเจ้าหน้าที่เลยติดตามเข้าไปทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายเก่งเอกรินพุทธชัยครับนายเก่งหรือเอกรินพุทธชัยแต่ตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดแต่ไม่พบสารเสพติดในร่างกายจากนั้นค้นบ้านพักของนายเก่งหรือนายเอกรินพุทธชัยก็พบยาบ้าจำนวน200เม็ดซุกซ่อนภายในบ้านเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางพร้อมสอบสวนในเก่งรับสารภาพว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตัวเองโดยไปรับมาจากชายชื่อออมเพื่อนำมาจำหน่ายกับลูกค้าเจ้าหน้าที่เลยขยายผลไปหาในออมต่อไปครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็วางแผนค้นบ้านในออมอีกอยู่ที่ตำบลสวนแตงได้แหละครับเจ้าหน้าที่เรียกคนที่อยู่ภายในบ้านเปิดประตูไม่มีใครยอมเปิดเจ้าหน้าที่เลยเข้าดำเนินการตามขั้นตอนและสามารถเข้าไปในบ้านได้กลุ่มวัยรุ่นนั่งรวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าบ้านพอเห็นตำรวจทั้งนั้นน่ะตื่นตระหนกตกใจครับคนละทิศคนละทางแต่ตำรวจถามว่านายออมซึ่งหนึ่งในคนที่นั่งอยู่ในห้องยอมรับว่าผมเองครับอมรเทพฤทธิเดชเจ้าหน้าที่เลยเค้นถามหาของกลางยาบ้าก่อนจับนายออมยอมรับว่าได้วิ่งไปที่ห้องน้ำเอายาบ้าไปโยนทิ้งแล้วว่ากันตรวจสอบแล้วได้ยาบ้าอีก400เม็ดยึดเป็นของกลางครับจบกันสุพรรณบุรีครับฝ่ายปกครองทำงานอย่างรวดเร็วขยายไปที่ตำบลสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับเวลาหมดเวลาครับคุณฟังครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับลำลากันในช่วงบ่าย 3:00 นที่จอทลอ 1197ผมมีรายการข่าวอีกช่วงหนึ่งนะครับชั่วโมงเดียว 3:00 ถึง 4:00 เย็นแล้วก็ไปต่อด้วย 6:00 เย็นถึง 20:00 นขอบพระคุณครับสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ
10: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้
11: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
12: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชาชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
13: วิธีไม่มีผู้ชายมันยาก
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
15: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858-517-9025 0858-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
16: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
17: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: มาใหม
18: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจเยือนออสเตรเลียเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจแบบวินวินสักครู่มาติดตามค่ะ
20: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
21: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
22: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
23: ์เลอา
24: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
25: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกไทปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
26: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
27: เลอา
28: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
25: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกไทปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
29: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: นายกรัฐมนตรีพอใจเยือนออสเตรเลียเจรจาต่อยอดการค้าแบบวินวินเผยทุนไทยลงทุนอหังสาในออสเตรเลีย 230,000 ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
30: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้เชิญชวนผู้ประกอบการออสเตรเลียในหลายภาคส่วนให้เข้าไปขยายกิจการในไทยโดยรัฐบาลนำเสนอนโยบาย Thailand Fast Pass ซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Service อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติและที่เหนือความคาดหมายคือการขับเคลื่อนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายเปิดโอ กาสให้มีการแลกเปลี่ยนเจรจาต่อยอดจนนำไปสู่การร่วมลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่สร้างบรรยากาศการค้าแบบวินวินที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยรายใหญ่เข้าไปควบรวมและร่วมลงทุนมากมายทั้งด้านพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมโดยเฉพาะบริษัทเฟเซอร์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียรวมมูลค่าสูงถึง 230,000 ล้านบาทส่วนแรงงานไทยมีทักษะความชำนาญความรู้และเทคโนโลยีตัวอย่างความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ชาวไทยที่เข้าไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างแคนว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ศักยภาพและสมองขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำได้อย่างโดดเด่นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
19: กองทัพเรือกำหนดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่2ในวันนี้เป็นการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้ประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันที่17 20และ27สิงหาคม69เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงธนสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่ 12:30 น.เป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนการให้บริการเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพยัพขึ้นไปด้านใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปตั้งแต่ 12:30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลางข้ามฟากท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามให้บริการถึง 12:30 น.และเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง 15:00 น.ส่วนคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไวรัสตับอักเสบบีการติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
1: รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: เมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 081 290-1691

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
8: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29 19ถึง30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29ถึง30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคล้องสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: พิ่งจะกลับจากทำงานมาหยกๆเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงพี่คนจริงพี่เนี่ย
1: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได
0: ้โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่พี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแซ
0: ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วล่ะพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่นะจริงๆนะพี่เนี่ยจู่จี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะไร

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
0: กลับมาอีก1ชั่วโมงคราวนี้เราเพิ่มที่
1: สถานีวิทยุจทร1197ลพบุรี
0: ครับ1449ชุมพรยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ฟังกันฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ก็ยังอยู่ด้วยกัน
0: จส.1กรุงเทพ
1: ยังฟัง

0: กันอยู่นะ
1: แล้วก็คลื่นวิทยุจากตชด.กาญจนบุรี
0: เหมือนกันก็ฟังกัน
1: ยังอยู่ด้วยกันครบครับเดี๋ยวกลางคืนใครนอนไม่หลับก็มาฟังที่วสป.711มี 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืน
0: ฟังกันยาว
1: จทล.ลพบุรีก็เที่ยงคืนถึงตี 3
0: ฟังกันยาว
1: จส.1657กรุงเทพฯไปตั้งเที่ยงคืนถึงตี 5
0: ก็ฟังกัน
1: ยาวกว่า
0: ฟังกัน
1: มากันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็1449ชุมพรเดี๋ยวช่วง5โมงเย็นไปจนถึงปิดสถานีก็เจอกันอีกรอบหนึ่ง
0: นะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยที่กลิ้งกลังมาแจ้งผลการรับฟังแต่อย่าแจ้งมากลางคืนนี่ดึกๆไม่ต้องแจ้งมาหรอกแจ้งกลางวันเนี่ยจะได้รู้กันเนาะป้าเล็กเนาะ
0: ใ
1: ช่เล็กจะนอนนี
0: ่
1: ป้าเล็กก็ชอบเลยเล็กจะนอนนี่นะ
0: ฝนง่วงนอนเนี่ยนะ
1: ครับอ้าว4โมงเย็นวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: แฉะแลบใบปวดท้องไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ที่หน้าวัดทางเข้าปากทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
1: ครับผมถ้าฝนมันตกนกมันร้องขึ้นมาก็ไปร้านบ้านหมอเภสัชก็ได้
0: ไปซื้อกันได้
1: มาร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็ได
0: ้มีขาย
1: ไปร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ก็ได้
0: ซื้อกัน
1: หรือจะไปร้านคุณร้านคุณยายนะยาดีหนองแซงอ่ะก็ได้ยาดีพัชจัดหลังบกสสระบุรีก็มี
0: มีขาย
1: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาทางไปบกสแต่อยู่ในบกสทางไปป่าหวายนะ
0: อ
1: ยู่เธอแรกย้อนกลับมาเลยร้านสุกิจเขาแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศลพบุรีเยอะครับร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่นาน
1: ร้านเจ๊อะไรไม่ใช่เจ๊นะเลี้ยนเฮียคิดดิ
0: ท่า
1: ค
0: งเซ
1: ็
0: นเตอร
1: ์ร้านคุณชนานเขาสมครโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพศัตว์อุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนอันนี้อยู่ที่โคกสำโรง
0: มีหลายร้าน
1: นำเวชโอสถหนองม่วงลีแสโอสถบ้านมีสิงห์วันจันทร์ช่องแคนะครับฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรบกสตาคลีร้านเจตุกตลาดโกรกพระนะครับร้านคุณจ๋าพัฒนานิคมร้านกิจลุงโลดซอย12พัฒนานิคมรถซอย12เนี่ยป้าสวองซอย4ถนนจันทวาโคกตูมบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมเยื้องกับโรงเรียนบ้านโคกตู
0: ม
1: บ้านป้าแถวนิคมสร้างตัวเองบ่อ8นะครับร้านสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสุงชัยนาท
0: ไปซื้อกัน
1: ร้านโพทองโอสถที่หันคานะครับร้านหมอสายทองโพนางดำตกนี่ร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรีนะจ๊ะ
0: มีขาย
1: ป่าโมกแลนเจหมูป่าโมกครับเจหมูเจหมูลูกสาวสมบัติเภสัชนะครับ
0: มีทุกอย่าง
1: ร้านพิสํารวยปากทางกับท่าชุมนุมสามโก
0: ้
1: ร้านปะเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้ตรงข้ามกับปั๊มปตท.สร้างใหม่ร้านพิมพ์ชนกเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศอ้อไม่ใช่ข้างโรงพยาบาล
0: ข้างโรงพยาบาลนู่นนะ
1: แสวงหายยาจังหวัดเขาซะแล้วนะครับแล้วก็สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชทรุดบกสสิงห์บุรีนะจ๊ะ
0: เข้าไปซื้อกัน
1: จิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถร้านอุดมเวชอยู่สองร้านอยู่ติดกันหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีนะครับร้านพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามร้านเจ๊หน่ำครับเมื่อวานนี้สั่งของไปเยอะเลยนะเจ๊หน่ำนะ
0: เจ๊หน่ำแก
1: ตั้งอยู่หลีจันทร์อยู่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับ
0: สิงห์บุรี
1: สุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมออ่ะพูดไปแล้วนี่เนาะที่ไหนก็ยังไม่ได้พูดอ่ะ
0: ชัยนาทเนี่ย
1: ชัยนาทพูดไปแล้วสุพรรณบุรีไง
0: สุพรรณบุรี
1: นี่ร้านสุพรรณบุรีก็สุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลร้านปารามาสมุนไพรในวัดป่าเลไลอันนั้นเวชภัณฑ์สามชุกร้านลุงลิ้มคอวังบางพระมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
0: ม
1: ีที่ไหนผมยังไม่ได้พูดเลยค่ะ
0: อุทัย
1: ธานีร้านผู้ศรีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางร้านยาบุญชัยอยู่ทับทัน
0: จังหวัดอุทัยเนี่ยนะ
1: ครับครบแล้วมั้ง
0: ไปซื้อที่ไหน
1: ยุทธยายุทธยาย
0: ุทธยา
1: ร้านดีร้านยาดีตลาดเจ้าพรมนะซอยสัญญาพ่อจุ้ยนะร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสหนาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
0: ที่วังน้อยอยุธยา
1: ครับ
0: ไปซื้อกัน
1: ที่วังน้อยแล้วก็ที่อุทัยเนี่ยมีจะ มีเจ้าภาพแค่ร้านเดียวนะ
0: ร้านไหน
1: อ่ะก็ร้านนี่ไงร้านยาเฟสมาดนะวัดโคกช้างวัดอุทัย
0: อุทัยเนี่ยนะ
1: ช่วยโอสถวังน้อยร้านอื่นไม่ต้องติดต่อมานะครับ
0: ทางซื้อได้อย่างเดียว
1: ให้ไปติดต่อที่2ร้านนี่แหละอย่างชัยนาทติดต่อได้เลยที่ร้านสุภชัยอ่ะนะ
0: นี่เขาไปตัวแทนได
1: ้ครับอยู่ในเขตพระพุทธบาทก็ติดต่อร้านสุกิจได้เลยนี่ก็ยังเขาเรียกปัญญาเนี่ยปันมาให้ร้านปัญญาโอสถเนี่ยนะนี่คือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเราในรายการรวมไปถึงร้านยีน100
0: ที่จังหวัดชุมพรด้วยนะ
1: ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้นะ
0: ขาวังใหม่นะ
1: ครับ
0: ไปซื้อกัน
1: กาญจนบุรียังไม่มีนะเมื่อก่อนบ้านลุงเป๋อมีโชคมันขายหมดไปแล้ว
0: โอ้
1: โชคบอกมาลุงช้างไม่มาจัดรายการลุงเป๋อจัดรายการฐานีลุงเป๋อก็พอได้ไงก็คิดค่าสถานีแพงก็อยู่ไม่ได้สิอยู่ทุกวันเนี่ยของสินค้าแพงเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะว่า
1: ค่าโฆษณาแพง
0: โฆษณาเนี่ยนะ
1: โอ้ค่าโฆษณาสถานีเขาก็มีค่าใช้จ่ายไงถ้าไม่คิดถูกๆก็ไม่พอค่าไฟหรอก
0: ใช่
1: สรุปแล้วที่แพงเพราะค่าไฟ
0: ค่าไฟ
1: ค่าบุคลากรเนี่ยนะใครที่ใช้ไฟฟ้าแพงๆเนี่ยหันมาใช้โซลาร์เซลล์ได้แล้วไม่รู้จะติดต่อใครจะติดตั้งได้ที่ไหนเนี่ยอาจารย์ประเสริฐโชว์สวยโคมลงเนี่ยแกรับติดบ้านผมก็อาจารย์ประเสริฐมาติดให้เนี่ย
0: ติดให้ด้วย
1: ครับโอ้กักเดือนละ10,000 กว่าแล้วนี่6,000-7,000นะ
0: ก็ประหยัดไปได้เยอะนะ
1: เกือบครึ่งเหมือนกันนะ
0: พอ
1: ที่บ้านผมมีห้องส่ง2 ห้องไง
0: ใช้แอร์งาน
1: ใช้แอร์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจัดเสร็จปุ๊บลุงดอนต่ออีกอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้4 โมงเย็นเจอกันกันแล้วกัน
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: ครับเอางานกฐินหน่อยเขารอฟังอยู
0: ่เอางานกฐินเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: วันที่1 พฤศจิกายน
1: จ้าก
0: ฐินสามัคคีที่วัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกโมกจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1 พฤศจิกายนก็วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
1: ครับ
0: 15 พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคม
1: ครับ
0: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: งานประจำปี
0: 29 30 31ตุลาคม
1: ครับ
0: ปิดทองหลวงพ่อพระทิอานที่วัดบางลี
1: ่ครับ
0: ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: แล้วก็ชมลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์ก็วันที่8มกราคมนะ
0: ที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีนะ
1: ครับ
0: ครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
1: ส่วนท่านที่อยู่วันครัวบ้านหมอก็เดี๋ยวไปฟังแชล่มเขาร้องลิเกกรอนโปมิกออยกันละกัน
0: ช่วงเย็นเนี่ยนะ
1: ช่วงเย็นเนี่ยนะ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: บอกแชล่มถ้าแกไม่ร้องถ้าไม่ซื้อนะเดี๋ยวแกร้องเชื่อผมสิรู้ว่าร้องแล้วมีคนฟังเยอะก็ไม่ค่อยอยากจะร้องไงนะเวลาโทรมาก็ให้ปิดาโทรมาฮึ่ง แทนนี่แชล่มจะโทรมาเดี๋ยวไม่รักเลย อ่ะไปเรื่องของข่าวกันนะ
0: มีเรื่องของข่าว
1: รอฟังข่าวเราอยู่เนี่ยข่าวมีเยอะแยะเลยนะคุณผู้ฟังข่าวเรื่องน้ำท่วมกันไปแล้วเนาะข่าวเรื่องนี่อุบัติเหตุยังไงนะหนุ่มบุกวัดเอาอีกแล้วที่วัดป่าดุญญารามอ่ะเขาสารภาพนะ
0: ว่าไงอ่ะ
1: ผมเนี่ยเป็น FC ป้าดามีอะไรเปล่าผมรักป้าดามากไม่มีใครสั่งผมหรอกผมไปเองอ่ะ
0: ใจสั่งมาแล้วบ้าง
1: เ
0: น
1: ี่ยใจสั่งมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพยัคฆ์สภ.เมืองขอนแก่น
0: รวมกันจับกุมตัวนายบดิตเนี่ย
1: อายุ52แล้วเป็นชายที่ขับรถจักรยานยนต
0: ์
1: เข้าไปถามหาคนถ่ายคลิปวันที่กลุ่มของบดานำใบนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดอะ
0: โอ้ไปเข้าไป
1: ครับขี่เข้ามาตอน4 ทุ่มครึ่งนะ
0: ยามวิกาลเนี่ยนะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยนะจนสร้างความกังวลใจกับทางวัด
0: แล้วก็ในช่วงเย็นวันนี้
1: ชายรายดังกล่าวได้ขับมอเตอร์ไซค์ดองดังดองนังขับกลับเข้ามาในวัดอีกครั้งหนึ่ง
0: เพื่อจะไปต่อว่าคณะสงฆ์และกลุ่มศิษย์ที่วัดเนี่ย
1: บริเวณหน้ากุฏิเจ้าวาดก่อนจะถูกควบคุมตัวไว้ได
0: ้ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ย
1: ก็เอาตัวคุณบัณฑิตพร้อมจักรยานยนต์มาสอบสวนที่สภ.เมืองขอนแก่น
0: รวมทั้งตรวจปัสสาวะ
1: หาสารเสพติดในร่างกาย
0: และเป็นไง
1: แล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนื่องจากบัณฑิตเนี่ยนะ
0: มีกลิ่นสุราคละคลุ้ง
1: กลิ่นแป้งขมัก
0: แล้วก็มีคล้ายกับคนเมาเนี่ยนะ
1: ผลการตรวจแอลกอฮอล์เพราะว่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้264มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์อ๋อได้เยอะเลย
1: จึงแจ้งข้อกล่าวหาขับรถในขณะมึนเมาสุรา
0: แล้วก็ผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
1: ส่วนผลตรวจยาเสพติดในปัสสาวะผลเป็นลบครับไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
0: ไม่มีสารเสพติดไปเกี่ยวข้อง
1: จากการสอบสวนบัณฑิตยอมรับว่าตนเป็นคนที่ขับขี่เข้ามาในวัดยามวิกาล
0: ตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจริงครับ
1: ตอนเคยได้ดื่มสุราจนเมาหมดเหล้าขาวไปขวดนึงอ่ะ
0: กินเหล้าขาว
1: ขวดเล็กเลยนะ
0: ขวดกินไปหมดขวด
1: ขณะขี่รถมาจากบ้านพักห่างจากไปประมาณ12กิโล
0: เป็นไง
1: เนื่องจากเห็นคลิปข่าวข้อพิพาทที่ดินแล้วเกิดความไม่พอใจวัดไง
0: เอฟซีประดาว่า
1: ผมเนี่ยชื่นชอบประดาผมแฟนขับประดา
0: พูดตรงๆเลย
1: แกพูดตรงไปตรงมาถึงตั้งใจจะขี่รถมาถามหาคนที่มาถ่ายคลิปเนี่ยแต่ตอนนี้จำไม่ได้ว่าตนพูดอะไรไปบ้างในคืนนั้นผมเมา
0: เมาไง
1: เนื่องจากดื่มไปขวดหนึ่งคนเดียวอะ
0: ขวดเล็กเนี่ยนะ
1: ไม่ขวดเล็กไม่น่าเมาเนี่ยกินที่ปากไม่เมาที่ขากันไม่รู้
0: เพราะลิสุลานี่แหละ
1: แล้วก็มาก็ไม่มีใบสั่งจะขายมาหรอกผมอยากจะมาผมรักประดา
0: ผมแค่ใจสั่งมาเนี่ยนะ
1: ไม่รู้ว่าประดาเป็นใครฉันก็ไม่รู้เลยนะ
0: ไม่รู้จักด้วย
1: แต่ดูในโทรทัศน์โอ้ยแกพูดเก่งไง
0: พูดเก่งไง
1: ผมก็ชอบเลยรักประดาขึ้นมาจับกิจจับใจ
0: ประดาย
1: ืนยันว่าเมื่อคืนที่มาด้วยใจล้วน
0: ๆ
1: อยากบอกว่าประดาครับ
0: ว่าไง
1: ผมเป็น FC ประดานะรักประดาประดาเป็นคนตรงๆผมก็เป็นคนตรงเหมือนกันประดาจ๋าร
0: ักประดาชอบประดาเนี่ยก็มีคนชอบประดา
1: ไปนอนคุกแต่มันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบแหละ
0: ประดาแกพูดเก่ง
1: เลยผีเจ้าปากอะผีเจ้าปาก
0: คนพูดเก่งไงนะ
1: ตำรวจนักข่าวเต็มวัดยังกล้าเลยนะลูกศิษย์ยังผวาแฟนขับประดาเนี่ย
0: ยังปวดอีกนะ
1: ตำรวจสภ.ขอนแก่นก็ต้องวางกำลังรปภ.กันเข้มเลยทีเดียว
0: ก็ดูแลกันไปนะ
1: ครับผม
0: หลวงพ่อบอกไม่เอามาเยอะละคนเดียวก็ได้
1: คนเดียวก็พอแล้วลูกศิษย์เยอะ
0: เดี๋ยว
1: ก็ลูกศิษย์ก็ถวายสังฆทาวเองนะไม่ต้องเป็นไรเข้ามาในวัดเถอะ
0: นาน
1: ประดา
0: ประดา
1: ประดายอมยังประดา
0: ประดาแกก็ยังยุ่งยุงเทพนะ
1: ขนาด
0: น้องก็โดนจับปะนะ
1: ขนาดภูมิกับสพ.อสน.พระโขนงยอมประดานะไม่ได้แจ้งความดูหมิ่นนะเดี๋ยวเฮ้อถ้าเอาข้อความดูหมิ่นอีกสถานีอีกคดีหนึ่งมันจะไปกันใหญ่นะประดานะ
0: ว่ากันไป
1: ตอนนี้ทางวัดเขามีราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้ว
0: ว่า
1: เป็นวัดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: เป็นของวัดไปแล้ว
1: แต่โฉนดยังเป็นของพ่อเฮียงเขาอยู่แค่นั้นเอง
0: โอ้
1: นะจ๊ะแล้วก็ดูหลักฐานออกมาด้วยว่าตัวเองเป็นญาติฝ่ายไหนของลุงเฮียงอ่ะเป็นหลานหรือเปล่
0: าม
1: ีใบมอบอำนาจในการมาเป็นผู้ทักท้วงอะไรหรือเปล่าร
0: ับเป็นลูกคนที่9นะ
1: โอ้ใครเอาเหอะผมไม่เอาเดี๋ยวคนนึงแล้ว
0: พ่อเฮียงแกเป็นลูก8คนแล้วลูกของลูกก็ไปรับเป็นลูกคนที่9อ่ะ
1: นะมั่วดีจริงๆเลย
0: ว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: ๆ
1: นี่ทหารไปช่วยชาวบ้านที่จังหวัดน่านหนีน้ำท่วม
0: นี่ทหารอีกแล้ว
1: ทหารนี่แหละครับแล้วก็ถามทำไมทหารมีไว้ทำไม
0: เนี่ยน้ำท่วมก็ต้องทหารนะ
1: ครับ
0: เขมรก็ต้องทหารนี่แหละ
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38
0: 38เนี่ย
1: จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย
0: จิตอาสา
1: ภัยพิบัติ
0: ภัยพิบัติเนี่ยนะ
1: กรมทหารม้าที่10กรมทหารจากกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2
0: อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเน
1: ี่
0: ย
1: เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับ
0: เนื่องจากพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ย
1: ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลในระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: จนล้นตลิ่งและก็ไหลหลากเข้าไปในบ้านเรือนประชาชน
1: ในพื้นที่อำเภอท่าวังผารวมถึงเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบางจุดนะครับ
0: เป็นบางจุดก็มี
1: ตอนนี้นะลงที่ปัวมาวังผาเข้าตัวเมืองแล้ววัดภูมินก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับทหารกากองทัพภาคที่3นี่แหละมณฑลทหารบกที่38ก็จัดชุดไปช่วยเหลือเพราะนั้นพี่น้องภาคกลางอย่าประมาทนะ
0: นั่นเ
1: ด้โดยเฉพาะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับทั้งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองเที่ไหนอ่ะอ่างทองแล้วก็ไปปทุมธานีเนาะ
0: ปทุมนนทบุรีเนี่ยนะกรุงเทพเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สมุทรปราการแล้วก็ว่ากันไป
1: นั่นแหละครับ
0: ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
1: ใช่
0: ต้องระวัง
1: ขนย้ายกันทุกปี
0: ใช่
1: อ่ะซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มวันนี้นะ ซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: ก่อนเดียว
0: ก่อนเดียวพอ
1: แต่ซื้อ4ซื้อ5ถุง 2,000
0: 2,000 นี่รับ2ก้อนเลย
1: รับอะไรนะ
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: 2ก้อน
0: 2ก้อนไป
1: ชั่วโมงที่3เสียงอ่อยใช่ไหมเนี่ย เริ่มหมดแรงแล้วกาแฟลิต้าเอ็มโก1กระสอบมี20แก้ว
0: 20แก้วก็380บาท
1: 2ถุง700
0: ซื้อ4ถุง 1,000 บาท
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง1ถุงก็ไป
1: 1ก้อน
0: ถ้า1ก้อน
1: สบู่เป็นถุงยกไม่ไหวนะหนักนะ
0: อ้าวสั่งซื้อกันนะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดยาย่าบิง2เม็ดเลยนะจ๊ะ
0: บำรุงสายตาดวงตา
1: ครับ
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลนะปุกหนึ่งก็800บาทยาย่าบิง
1: ซื้อ2กระปุก
0: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทเนี่ย
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นแบบทางด้านซอฟเจลเนี่ยนะ
1: อ้าวนี่เขาเรียกว่าดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจเนี่ย
1: 2กระปุก650 4กระปุก 1,300 แถมให้กระปุกนึง
0: แถมให้เนี่ยนะ
1: เหมือนกันกับโปรมิกซ์ออยล
0: ์2กระปุก650เหมือนกัน
1: ครับผม
0: โปรมิกซ์ออยล์เนี่ยนะ
1: ใช่
0: แ
1: หมเมื่อกี้หลายท่านนะฮะกริ๊งกลังกริ๊งกลังกันเข้ามาเนี่ยบอกเอาโปรมิกออยด้วยนะฮะ
0: โปรมิกออยสี่กระปุกก็แถมหนึ่งกระปุกกันนะ
1: เหมือนกันเลย
0: กับตีแคร์เนี่ยนะ
1: มีข่าวเกี่ยวกับนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตมาตอนตีหนึ่งที่โรงพยาบาลลาดวิถีก็ชื่อไม่บอกชื่อคนนึกไม่ออกนะถ้าเห็นหน้าอ๋อดังนั้นน่ะ
0: ศิลปินอาวุโส
1: อาวุโสศิลปินอาวุโส
0: ก็หลายบทบาทที่เขาเล่นเนี่ยนะ
1: ก็ผมยังจำชื่อแกไม่ได้เลยก็น่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยแต่ว่าก็ชื่อเล่นก็ชื่อหมูนะ
0: อ๋อมีหนวดเนี่ยนะ
1: ครับถ้าคนเก่าคนแก่รุ่นเราอ่ะเห็นหน้าก็อ๋อแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ย
0: จากแก
1: ครับ
0: ว่ากันไป
1: เลแมคโดนัลด์ไงพวก49เกิดจากหัวใจวายนะ
0: โอ้หัวใจวายไง
1: ครับคนที่เริ่มมีอาการหัวใจวายเนี่ยจะปวดแขนล้าไปที่กรามอะไรเงี้ยนะบางคนใจสั่นปั๊บปั๊บปั๊บเมื่อก่อนนี่ผมเป็นบ่อยมากเลยใจสั่นเพราะจากพักผ่อนน้อยนอนน้อย
0: นอนน้อยไง
1: ครับ
0: โรคหัวใจไง
1: โรคหัวใจแล้วก็ถ้าผมไม่เลิกเล่นดนตรีนะผมน่าจะไปแล้วนะเพราะว่านอนน้อยแล้วก็เครียดด้วยเนาะ
0: นาน
1: ปลัดแรงงานแจ้งมาว่า6แรงงานไทยไปเหยียบกับระเบิดครับ
0: อ้าวมี
1: ที่อิสราเอลอะ
0: นี่
1: ปลอดภัยนะ
0: อิสราเอลก็มีกับระเบิดเหมือนกันเหรอ
1: ครับก็ไม่เป็นไรปลอดภัยแต่สมัครใจอยู่ต่อไม่มีใครขอกลับด้วย
0: อ๋อยังอยู่
1: อ้าวฐานไทยกับคนไทยพอๆกันนะ
0: ได้เหยียบกับระเบิดอีกแล้ว
1: ครับ
0: ป
1: ลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงเรื่องแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ
0: จากระเบิดที่พื้นที่เกษตรนู่นนะ
1: เมืองเมทุล่าทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลว่า
0: 6คนไง
1: เขาได้รับรายงานมี6รายรับบาดเจ็บบาดเจ็บ2รายนะ
0: สังหัดเนี่ย
1: บาดเจ็บไม่มาก
0: 4ราย
1: 4รายแต่คงไม่ได้หนักขนาดนั้นตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วซึ่งทั้ง6คนเป็นแรงงานที่ไปทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายนะ
0: ดีแล้วไปถูกต้องนะ
1: ซึ่งพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไปครับ
0: กลุ่มแรงงานนี่ก็มีสิทธิเนี
1: ่ยได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนของกิจการการจัดหางานนะต้องบอกว่าทั้งสองส่วนเป็นที่ประเทศอิสราเอลเขาให้ความสำคัญกับแรงงานไทยนะครับ
0: นั่นสิ
1: เขามีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์แต่อาจจะต้องรอทางอิสราเอลเป็นคนชี้แจง
0: และก
1: ็ตรวจสอบให้ครบถ้วน
0: ในส่วนของกองทุนคนไทยเนี่ยนะ
1: ที่ทำงานต่างประเทศนั้นเรามีสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ให้เหมือนกัน
0: มีเขามีให
1: ้แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับ
0: ก็มีกฎเกณฑ์ของเขาอะนะ
1: เออสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำมากลับประเทศแต่อย่างใด
0: ตอนนี้ทราบเพียงว่า
1: ทุกคนปลอดภัยกันหมดและเขาสมัครใจอยู่ต่ออ
0: ่าก็คิดว่า
1: จะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
0: ดีอะนะ
1: ครับ
0: อืม
1: เก่งไม่เก่งครับขนาดเหยียบระเบิดยังไม่กลับบ้านเลย
0: ยังอยู่ได้อะนะ
1: เป็นโชเล่ร้องไห้กลับบ้านแล้วนะ
0: ไปทางไอ้ปึ้งแรกแล้ว กลับบ้านเน
1: ี่ยโอ้ไม่ใช่บ้านเราสักหน่อยเนาะ
0: แล้วก็ไปถูกต้องไม่เป็นมันขาไม่เหมือนกับสาวไทยที่ไปทำงานที่ไหนอะ
1: ที่
0: หมอนวดอ่ะไม่ไปไม่ถูกกฎหมายนะ
1: ที่เกาหลีไงกลับไม่ได้กลับเสียเป็นแสนเลยนะ
0: นานไปเขาเรียกผีน้อยอ่ะนะ
1: ผีน้อยอ่ะ
0: น่าสงสารนะ
1: เอานี่ครับเป็นเมียน้อยฟังทางนี้
0: เมียน้อยอะไรล่ะ
1: โดนตำรวจจับไงเป็นเมียน้อยทหารอากาศ
0: อ้าว
1: เบี้ยวชดใช้หนี้เมียหลวงกว่า400,000บาท
0: อ๋อ
1: หนีซุกร้านชำที่ระยอง
0: ยังหนีนะโดนจับไง
1: คราวนี้รับการสนับสนุนจากไบโอดีนะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไบโอดีนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ใช่
0: รับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
1: เช้ากลางวันเย็นเลยนะ
0: กระปุกนึงก็100แคปซูลอ่ะ
1: 690บาท
0: ใช
1: ่2กระปุก 1,300
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ย
1: 2,000
0: บาทเนี่ย
1: ครับ
0: แถมให้1กระปุกด้วย
1: ใช่
0: ไบโอดี
1: นอกจากนั้นก็ยังมีมรักคินกนะครับคุณผู้ฟังใครที่เป็นเบาหวานไปหาหมอรักษาโรงพยาบาลอยู
0: ่
1: ถ้าหมอเขาบอกว่าเอายาไปกินท่านสามารถรับประทาน
0: มรักคินกของเราเนี่ย
1: ควบคู่ไปได้เลย
0: รับประทานได
1: ้ครับ
0: ควบคู่กันไป
1: เราไม่ใช่ยาหรอกแต่ว่าคนโบราณเขาเรียกว่ายานะ
0: มรักคินกเนี่ย
1: แต่สมัยนี้ไม่ใช่ยานะเป็นอาหารเสริมนะ
0: สำเร็จรูปเป็นแบบแคปซูลหมดแล้ว
1: ถูกกว่า300บาทครับ
0: รับประทานง่ายด้วย
1: ครับ
0: ซื้อ2กระปุกก็600อ่ะนะ
1: ใช
0: ่
1: 4กระปุกไปเลย
0: แถมให้1กระปุกด้วย
1: ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะจ๊ะ
0: เหมือนกันราคาเดียวกันเนี่ยนะ
1: นี่ตำรวจภูธรภาค2ครับนำกำลังไปจับกุมนางสาวสุนัน
0: อายุ
1: 48แล้ว
0: ตามหมายจับของศาลแขวงนครราชสีมา
1: ในข้อหาโกงเจ้าหนี้หลังหลบหนีคดีมาประกอบประชาก่ออาชีพรับจ้างขายของในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง
0: ไปอยู่ที่จังหวัดระยองอ่ะนะ
1: สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เรื่องดังกล่าวเคยตกเป็นกระแสข่าวโด่งดัง
0: เมียหลวงบุกไปแจ้งความจับเมียน้อยทหารอากาศเนี่ย
1: จนกลายเป็นคดีความขึ้นสู่ศาลต่อมาในชั้นศาลบอกว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันได
0: ้โดยฝ่ายผู้ต้องหาตกลง
1: จะใช้เงินจำนวน 400,000 บาทต่อหน้าศาลหลังมีคำพิพากษาแต่กลับนิ่งเฉยดังนั้นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็หลบหนีไป
1: เพราะไม่มีปัญญาจะหาเงินมาจ่าย
0: ศาลจึงได้อนุมัติออกหมายจับต่อไป
1: นะครับกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจก็พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยนะได้แกะรอยสะกดรอย
0: พบว่าผู้ต้องหาเนี่ย
1: หนีมาหลบซ่อนตัวทำงานรับจ้างขายของอยู่ร้านแห่งหนึ่ง
0: ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
1: ก็แสดงตัวจับกุมตามหมายจับอะเด้
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาม
1: าทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.บ้านฉาง
0: ก่อนประสานพนักงานสอบสวน
1: สภ.นครราชสีมารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: แล้วก็ส่งดำเนินคดีกันไป
1: โอ้ยอย่าไปเบี้ยวเขาที่ศาลนะเขาสั่งปรับแล้วก็ปรับทยอยประนอมหนี้ได้เนี่ยเดี๋ยววันที่29เนี่ย
0: เป็นไง
1: เขาจะอบรมเรื่องเป็นหนี้เป็นสินอะไรกันเนี่ยนะประนอมหนี้เนี่ยนะท่านโทรไป1111เลข14ตัวนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กด77ก็ได้ถ้ามีสังโทรศัพท์รับสายก็คุยกันเลยหรือ79ก็ได้
0: ได้เหมือนกัน
1: เนี่ยเขาจะมีวันนึงนะ29เนี่ยก็คุยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยจะได้รู้เรื่องกัน
0: คุยกันซะ
1: คุยกันซะจะได้ไม่ต้องไปหลบหนีวัวซุกวัวซุนอย่างเงี้ยนะ
0: ถูกต้อง
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะ
0: นะ
1: เย็นนี้4โมงเย็นอย่าลืมนะ
0: ที่ตลาดนัด
1: ปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัว
0: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
1: จ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691

0: อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับทุกวันดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: สงสารท่านเนาะท่านทำงานมาเยอะตลอดทั้งชีวิตของท่านนะ
1: บำรุงกัน
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: แม้กระทั่งพวกเราวัยทำงานกันเหมือนกันเหนื่อยง่าย
1: เหนื่อยง่าย
0: หายใจไม่ค่อยจะอิ่มไม่ค่อยจะทันเนี่ย
1: เดินหน่อยลุกหน่อยก็หายใจไม่จะออกไม่แล้ว
0: กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนเยอะๆนะครับ
1: พักผ่อนกันด้วย
0: เราจะได้พักผ่อนนะดีนอนมาก
1: ๆรับประทาน
0: หกโมงหกชั่วโมงให้ได้นะ
1: ไบโอดีกัน
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับน้องกำลังออกอากาศอยู่จ้า
2: ครับครับครับ
0: ครับจากที่ไหนครับเนี่ย
2: จากธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับฟังได้เลยกำลังฟังอยู่ไหมเนี่ย
2: ยังฟังอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
0: ับ ครับผม
1: ธรรมกากาญจนบุรีเนี่ย
0: ไม่ได้ถามฟังตชด.เปล่าตชด.ย่อมาจาก
1: ตำรวจชายแดนเนี่ย
0: เขาให้ฟังหลงทางลักไปลองตชด.
1: กาญจนบุรีนะ
0: หลงทาง
1: น่าน
0: น่านอ่ะนี่มาอีกเลย FC ปดาไปไปไปไปพอปดา
1: ปดานี
0: ่ปดาไม่ไหวเลยนะ
1: จะไปสู้คดีเขาพระวิหารเนี่ยนะ
0: นี่นี่เขาจับแล้วไอ้ผัวลาวที่จับเมียไปโยนทิ้งน้ำอ่ะ
1: โมโห
0: โมโหอ่ะ
1: เมียหึงแรงเนี
0: ่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่ตลับเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่จ้า
2: จ้า
0: จะรีบไปไหนไหมเนี่ยหรือปวดท้องกินไซเลีย
1: ม
0: จอยเข้าไปละมั้งโถนตีตาย
1: นาน
0: ผัวลาวลากเมียไทยโยนทิ้งน้ำอ่ะว่าโมโหไง
1: แรงหึง
0: ใช้ขวดฟาดกลางวงเหล้าฉลองถูกหวย2ตัว
1: ถูกหวยอ่ะ
0: อ๋อถ้าถูก6ตัวอย่างผมไม่คุยทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเนี่ย
1: นี่ถูก2ตัวกินเลี้ยงฉลองเลย
0: ผมโดนกินทั้งหมดผมยังไม่โวยวายเลยนะ ความคืบหน้ากรณีนางการเนี่ยชาวชุมชนดงอุดมหนองบัว
1: เมืองอุดรนู่นน่ะ
0: นอนหมดสติริมสระน้ำเนี่ย
1: ชุมชนดงอุดม
0: เออแล้วเพื่อนดึงลากกันมาเมื่อวันที่16ไง
1: มาน
0: างน้อยช่วยเหลือขึ้นมา
1: ไอ้การเนี่ย
0: บอกว่าผัวเมียคุณนี่ทะเลาะกันแล้วผัวเนี่ย
1: เป็นไงในพรเนี่ย
0: ตีหัวเมียตีนางการน่ะ
1: เออ
0: แล้วทำให้ผัวเนี่ย
1: ในพรถูกหวยเลขท้าย2ตัว5
0: 3ไม่พอใจเพราะว่านางการหึง
1: ผัว
0: หึงในพรเป็นสาวลาวเนี่ยนะล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจจากอุดรครับ
1: เป็นยังไง
0: พร้อมกับปลัดอำเภอเมืองนำเจ้าหน้าที่บุกจับท้าวพร
1: อายุ32ปี
0: เป็นชาวสปป.ลาวได้ดีบ้านพักของภรรยาในชุมชนดงอุดมแหละ
1: ควบคุมตัวไปยังอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดูนะ
0: ครับจากการตรวจสอบพบว่าวีซ่าการทำงานของท้าวพรเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: หมดอายุตั้งแต่ปี59แล้วหมดมา10ปีแล้ว
1: เป็น10ปีนะ
0: จากนี้ไปดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาไว้ก่อน
1: ข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
0: และก็ใบอนุญาตทำงานหมดอายุเตรียมผลักดันกลับประเทศต่อไป
1: ต้องดำเนินคดีก่อนหรือเปล่า
0: ต้องไปติดคุกลาวไทยก็ฝากคดีไปให้กับสปป.ลาวด้วย
1: ในพอนี่มาทำงานตั้งนานเนี่ยดิ
0: 17ปีแล้ว
1: โอ้
0: แต่ก่อนทำอยู่ภาคใต้มารู้จักกันนางการได้ปีกว่าอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
1: แล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
0: พอรับแล้วภรรยาถูกหวย10บาท
1: ได้เงินเท่าไหร่นะ
0: 900
1: และหลังจากนั้น
0: ซื้อเหล้ามากินฉลองกันกับป้าน้อย3คนหมดไป400ไว้ยังเหลือ500
1: ไป400ยังเหลืออีก500นะ
0: พอเมาแค่นั้นแหละ
1: ภรรยาหึงแรง
0: เ
1: ลยแรงหึงด้วย
0: โอ้โหทำร้ายร่างกายผมอ่ะ
1: ทำยังไงอ่ะ
0: ใช้ขวดเหล้าฟาดหัวผมมึงหลายครั้งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: หัวไม่ฉลาดเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็โกรธนะโกรธ
1: โอ้ยเมียตีหัวดิ
0: สาเหตุเพราะเมาเมื่อไหร่จะพานหึงทุกทีอ่ะ
1: หึงผมหัว
0: ผมหล่อไง
1: คนเราหล่อ
0: เออ
1: เออ
0: ผมหล่อกลัวจะไปมีใจกับสาวอื่น
1: เมียไทยหึงผัว
0: ผมก็ยืนยันผมไม่ได้มีใครผมรักการคนเดียว
1: รักเมียคนเดียวเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยนะอยู่ด้วยกัน
0: ตอนเราก็ทั้งสามคนก็กินเหล้าด้วยกันนะเน
1: า
0: ะ
1: เพื่อนด้วยเนี่ยนะ
0: มีผมมีนางการภรรยากับนางน้อยก็ลุกไปอาบน้ำพากันเดินไปอาบน้ำในสระแต่ด้วยความเมาเมียก็กิ้งลงไปในสระ
1: เมียตกไปเองไง
0: เ
1: ดินยังไง
0: แล้วก็หึงผมทำนองว่าพูดแล้วผมไม่ฟัง
1: หลังจากนั้น
0: กระโดดน้ำตายจะกระโดดน้ำตายผมกับปน้องก็ดึงขึ้นมาไว้ข้างตาเด้
1: ดึงมาไว้ก่อน
0: จากนั้นผมขับรถไปซื้อเหล้ามากินต่อที่บ้านก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
1: อ๋ออยู่ที่บ้านนี่นะ
0: แต่หลบเมียแค่นั้นแหละ
1: มาอยากให้เมียเห็น
0: เมื่อวานยังไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอยู่เลย
1: พอไปเยี่ยมเหมือนกัน
0: ผมยังรักเมียผมอยู่นะ
1: รักเมียเหมือนเดิม
0: แต่เมื่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลับประเทศผมก็เสียดาย
1: เสียดายเนี่ย
0: ไม่อยากเมียบ้าเลย
1: อยากอยู่เมืองไทยนะ
0: เมืองไทยทำงานดีมีความสุข
1: เออท้าพรว่าอย่างนั้นเนี่ย
0: พรจ้าพรนี่นะ
1: แต่ไม่นานทะเลาะกับเมียเลยสุดท้ายต้องกลับประเทศแล้ว
0: ครับ
1: เออหึงการเมียหึงผัว
0: เออหล่อไงหล่อแล้วผัวเด็กด้วยนะ
1: ผัวเราเนี่ย
0: เอาอีกแล้วนี่โจรไปปล้นร้านสะดวกซื้ออีกแล้ว
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ถือปืนมาคนเดียว
1: อ้าว
0: น่าจะบุกไปร้านสะดวกซื้อน่าจะเป็นคนเดียวกับคนร้านทองแหละ
1: ที่ว่าถือปืนไป
0: แล้วก็เปิดประตูไม่ออกจะไปปล้นร้านทองอ่ะเปิดประตูร้านทองไม่ได้เล่นร้านสะดวกซื้อซะเลย
1: เขาเรียกชำเลืองทรัพย์เนี่ยนะ
0: ชำเลืองทรัพย์เนี่ยนะล่าสุดครับจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนข่มขู่จี้พนักงานภายในร้าน
1: ชิงเงินสดไป 5,000 บาท
0: แล้วก็หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุครับ
1: ลักษณะเหมือนใครอ่ะ
0: โอ้สวมเสื้อกางเกงอะไรเหมือนไงคนที่ไปยืนอยู่หน้าร้านทองแหละ
1: โอ
0: ้เออขับรถหนีไปแล้ว
1: หนีไปแล้ววันเดียวกัน
0: ก่อนเกิดเหตุก็ชิงทรัพย์ดังกล่าวมีการคนร้ายพยายามใช้อาวุธปืนจี้ทรัพย
1: ์
0: ร้านทองในพื้นที่ห้างชัด
1: ทำให้คนร้ายหลบหนีไปด้วยล็อกประตูเนี่ยนะ
0: ถึงทองรั่วพันก็ไม่ได้แล้วครับ
1: ไม่ได้มาได้ร้านเนี่ยนะ
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเขาว่างั้นนะนะ
1: เป็นได้นะ
0: ครับผม
1: อ
0: าพี่น้องจังหวัดน่านน้ำลดแล้วนะเวลาหมดแล้วด้วยนะครับ
1: เป็นไง
0: เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบเร่งช่วยเหลือและเช้านี้ราคาทองคำพุ่งสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
2: เจเศรษฐ์ขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อที่จะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่นายเจเศรษฐ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบน้ำประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมไปถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาจ่ายน้ำได้อย่างทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับสู่บ้านเรือนน้ำประปาเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วล่าสุดนายเจเศษอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังวัดเป็งสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อที่จะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะหารือการประสานงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างรวดเร็วและครอบคลุมน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเวลา 9:03 น.ปรับพุ่งขึ้น 1,550 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,800 บาทรับซื้อ 69,600 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,600 บาทรับซื้อ 68,204 บาท 84 สตางค์เสียงฝีพายกระทบสายน้ำเจ้าพระยากำลังพลกองทัพเรือกว่า 2,200 นายลงฝึกพร้อมเรือพระราชพิธี52ลำเตรียมความพร้อมสู่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติติดตามรายงานกับคุณณัฐชัยริมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: บนสายน้ำเจ้าพระยาในช่วงบ่ายคือเรือพระราชพิธี52ลำค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกำลังพลและฝีพายกว่า 2,200 นายคือการเริ่มต้นอีกครั้งของการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแต่เบื้องหลังความสง่างามที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนทุกจังหวะของฝีพายทุกระยะห่างระหว่างเรือและทุกการเคลื่อนของขบวนล้วนต้องอาศัยการฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันพ่วงการเตรียมความพร้อมตลอด3เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมผ่านการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก2ครั้งก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569เป้าหมายของการฝึกไม่ใช่เพียงให้เรือ52ลำเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางแต่คือการทำให้ทั้งขบวนมีความพร้อมเพรียงรักษารูปกระบวนและสะท้อนความงดงามของราชประเพณีไทยออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะสำหรับกำลังพลกองทัพเรือทั้ง 2,200 นายการได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคคือความภาคภูมิใจทุกแรงพายที่ลงสู่สายน้ำในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ภาพแห่งความสง่างามในวันพระราชพิธีเป็นภาพที่สมพระเกียรติที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
6: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบ

0: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย ด้วยสมุนไพรปราบหนูเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุม

สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาค่ะจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด 11 โมงติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11 โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะส่วนตี3ถึงตี4แล้วก็6 โมงถึง7 โมงเช้าอันนั้นมีทุกวันนะคะฟังได้ทุกวันเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองพร้อมทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วน BGM Soft Gel ดูแลและบำรุงดวงตาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็น

0: เรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องใส่ใจดูแลกันแล้วก็เกษตรกรในวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะเริ่มต้นฤดูกาลข้าวหวานใหม่ฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวค่ะยังไม่ต้องฉีดอย่างอื่นเลยฉีดวัคซีไรส์ไปก่อนนะคะเอาไว้ใกล้ๆท้องค่อยฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นใช้แค่นี้ค่ะเกษตรกรอุ่นใจได้ผลผลิตเกินนาแน่ๆเมื่อกี้ปุ้มเพิ่งรับโทรศัพท์จากลุงหยวนปัดชาลุงหยวนอยู่บ้านดอนคาหมู่10อู่ทองสุพรรณบุรีค่ะโทรมาสั่งวัคซีไรส์เพิ่มฤดูที่แล้ว33ไร่30ไร่ได้ไป33เกวียนกว่าๆประหยัดปุ๋ยไป9ลูกนะคะตอนนี้เปิดฤดูกาลใหม่เชิญชวนพักพวกสมัครพักพวกมาใช้ตามที่ปุ้มแนะนำเดี๋ยวไปฟังเสียงลุงหยวนด้วยกันนะคะ
1: ค่ะจัดยาหน่อยต้องวัคซีไรค่ะเอา7ขวด
2: วัคซีไร7ขวด
1: ลุงหยวนเนี่ยลุงหยวนหยวนตัดชาที่เคยสั่งแล้ว
2: ได้ค่ะ
1: ปุ๊บ30ไร่30ไร่ลุงหยวนได้30 3เดือน70
2: 30ไร่ได้เท่าไหร่นะคะ
1: 33 70
2: 33เกวียน70
1: ประหยัดปุ๋ยไป9ลูก
2: ประหยัดปุ๋ยไปอีก9ลูก
1: ครับครับครับ
2: ค่ะขอบคุณมากมากรอบนี้เริ่มทำใหม่
1: ก็เริ่มทำแล้วตอนนี้จะเอามาฉีดแล้ว
2: เริ่มทำแล้วก็สั่งวัคซีไร
1: ส์เอาวัคซีไรส์ก่อนนะ
2: 7ขวดได้ค่ะ
1: 7ขวดพอดีเพื่อนๆเขาจะใช้ด้วย
2: อ๋อได้ค่ะได้ลุงหยวนปัญชา
1: ครับพี่เสียให้ด้วยนะ
2: อ๋อได้ค่ะได้วันเสาร์นะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับครับ
0: 30ไร่ได้33เกวียนกับอีก7ถังใช่ไหมนั่นแหละประหยัดปุ๋ยไป9ลูกนะคะก็ใช้วัคซีไรส์วีซ่าเร่งรวงวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มใช้ตามระยะเวลาตามที่ปุ้มบอกมานะคะแต่ว่าลุงหยวนก็มือถึงเหมือนกันนะคะคือแบบเต็มที่ไปเลยไม่มีเบาไม่มีแผ่วเกินได้ไม่เป็นไรนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกินไปมันก็จะเปลืองแต่ลุงหยวนบอกไปเลยไม่มีแผ่วเต็มที่นะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นลูกค้าใหม่ในฤดูกาลนี้แล้วก็รับรองได้ว่าไม่มีเปลี่ยนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่อู่ทองพื้นที่อู่ทองเนี่ยตั้งแต่บ้านป้าวนกับลุงเดชอันนั้นก็ใช้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยเหมือนกันพักวางไปให้เขาเช่าตอนนี้กลับมาทำเองจะมากจะน้อยก็ใช้แต่ผลิตภัณฑ์ของปุ้มสันธนีเท่านั้นอันนี้ต้องขอบคุณนะคะพืชไร่ไม้ผลดกเก็บดีนะเก็บเพลินๆไปติดดีไม่มีหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำต้องการเร่งยอดเร่งใบจะเก็บยอดเก็บใบฉีดวัคซีนหนึ่งอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลฉีดวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวทุกอย่างปลอดภัยไม่มีอะไรตายไม่เป็นอันตรายเก็บกินได้เลยค่ะคุณผู้ฟังปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างควรค่าแก่การเลือกใช้นะคะเก็บเคมีไว้อย่าเพิ่งใช้ลองดูว่าเปลี่ยนใจแล้วอันไหนจะดีกว่ากันนะคะสอบถามและสั่งซื้อติดต่อปุ้มได้เลยค่ะไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกได้ค่ะโคกระเทียมไปร้านลุงหลอดนะคะส่วนที่เหลือโทรหาปุ้มอย่างเดียว0855179025 0855179025นะคะโทรมาสั่งเราก็ส่งให้ส่งตรงถึงหน้าบ้านบริการเก็บเงินปลายทางนะคะประกาศฉบับที่10เช็คจังหวัดไหนฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเดี๋ยวพาขึ้นเหนือวันนี้ยุ่งมากเลยค่ะน้ำทางนั้นนะคะวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกหนักมากและฝนตกหนักในบางแห่งพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากลมมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทางใต้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรง วันนี้20สิงหาคมนะคะพื้นที่รับมือฝนตกหนักมากอันนี้หนักมากนะแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคกลางกาญจนบุรีที่เดียวและภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดอันนี้ตกหนักมากส่วนพื้นที่ฝนตกหนักเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชและอุบลส่วนภาคกลางพื้นที่ฝนตกหนักมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็จันทบุรีค่ะอันนี้ฝนตกหนักมากอันนี้ตกหนักเฉยๆนะคะส่วนรอบแรกนั้นตกหนักมากและสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่ฝนตกหนักมากอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากเลยหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีค่ะส่วนพรุ่งนี้21สิงหาคมพื้นที่ฝนตกหนักแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬสกลนครนครพนมและขอนแก่นส่วนภาคกลางที่อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จันทบุรีก็ตราดรับมือฝนตกหนักพรุ่งนี้อีก1วันนะคะตอนนี้เรื่องราวของน้ำนะคะจังหวัดน่านก็ประสบภัยไปแล้วล่าสุดไปสุโขทัยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอศรีสัชนาลัยหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วทำให้เกิดน้ำรอการระบายส่งผลกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านตำบลบ้านตึกท่าชัยแม่ศีลบ้านแก่งและดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้4ทุ่มส่วนทางด้านของการให้ความช่วยเหลือประชาชน Facebook ของสวท.สุโขทัยกรมประชาสัมพันธ์โพสต์ข้อความเตือนภัยให้ระวังวิกฤตหลังฝนถล่มศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320ครัวเรือนอันนี้เป็นสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัยแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนข้อความผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสต์เมื่อประมาณ3:00 นให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกศรีนครระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองริมน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและเก็บรักษาเอกสารทรัพย์สินมีค่าและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนี่ค่ะในเบื้องต้นความเสียหายในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังขออนุญาตรับโทรศัพท์ส่วนตัวแป๊บเดียวค่ะ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มาต่อเลยที่อำเภอลับแลค่ะนี่ค่ะปภ.ก็แจ้งเตือนภัยในพื้นที่อำเภอลับแล9โมงเช้าที่ผ่านมาอิทธิพลฝนที่ทำให้มีอิทธิพลที่ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุตรดิตถ์นะคะระดับน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนไปที่อำเภอลับแลค่ะน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องเพิ่มระดับอย่างน่าเป็นห่วงนะคะก็เตือนให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาระมัดระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลแม่พูน เทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝ่ายหลวงเทศบาลตำบลศรีพระนมมาศตำบลชัยจุมพลตำบลทุ่งยางไผ่ล้อมอำเภอลับแลค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอลับแลเบื้องต้นยังไม่มีรายงานน้ำทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนแต่ทุกฝ่ายก็ยังจัดเวรยามเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมทั้งมีเตือนภัยผ่าน SMS หลายพื้นที่ในภาคเหนือและก็ภาคอีสานด้วยทั้งที่อำเภอเมืองนครพนมวังชิ้นจังหวัดแพร่ห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งตำบลปูลิงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีการแจ้งเตือนผ่านข้อความเร่งด่วนเซลล์บอร์ดแคสต์ทุกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแจ้งไปหมดแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่ก็จะได้รับข้อความแต่ว่าพื้นที่อื่นๆก็ไม่มีการแจ้งเตือนนะคะส่วนที่แม่ฮ่องสอนค่ะฝนตกหนักตลอดทั้งคืนในอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางบนทางด่วนหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ในพื้นที่ก่อนเข้าสู่อำเภอแม่เสรียงประมาณ30กิโลเมตรเสาไฟฟ้าหักโค่น4ต้นต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางทางทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาล่าสุดแขวงทางหลวงแม่เสรียงก็ผนึกกำลังกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเครื่องจักรกลหนักเข้าตัดกิ่งไม้เคลื่อนย้ายเสาไฟและเปิดผิวจราจรเพื่อเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องน่าเศร้าก็คือมีแม่หมูค่ะคลอดลูกกลางน้ำแม่คุณเอ้ยเลี้ยงหมูมาตั้งนานจะมาออกลูกอีตอนน้ำมานี่แหละนางชุติมาพรชราภกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ก็เล่าว่าแม่หมูตัวนี้อายุ2ปีลอยมากับน้ำเมื่อคืนนี้ค่ะโดยไม่ทราบว่าเป็นหมูจากบ้านไหนและหมูของใครก็ไม่รู้แม่หมูลอยน้ำมาก็ช่วยเหลือไว้แล้วแม่หมูก็คลอดลูกมา2ตัวลอยไปกับน้ำไม่รู้ชะตากรรมของลูกหมูอ่ะลอยน้ำไป2ตัวแล้วในท้องแม่หมูเนี่ยมีอีกหลายตัวแล้วแม่หมูก็สภาพอ่อนแรงไม่รู้ว่าจะคลอดลูกอีกได้ไหมเนี่ยค่ะหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาเนี่ยทางน้ำเปลี่ยนตั้งแต่พายุวิภาปี68อ่ะมีน้ำจากแม่น้ำปูนและแม่น้ำกว้างไหลมารวมกันก่อนที่จะลงไปในพื้นที่แม่น้ำปัวและแม่น้ำน่านแต่เกิดเหตุพนังกั้นน้ำชำรุดน้ำไหลเข้าทั่วหมู่บ้านนะคะแล้วก็นับว่าหนักสุดบ้านเรือนเสียหายทั้งหมดฝากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งมาแก้ไขเนี่ยค่ะเพราะว่ามีผนังกั้นน้ำผนังของฝายด้านหนึ่งพังเมื่อวานนี้ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะแล้วแม่หมูก็เจ้ากรรมหมูใครก็ไม่รู้ลอยน้ำมาเนาะแล้วก็ช่วยไว้แหละแล้วก็ออกลูกมาก็ลอยไปกับน้ำแล้วไอ้ที่อยู่ในท้องนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงหรือเปล่าเนี่ยค่ะสงสารเนาะสงสารเจ้าของหมูด้วยสงสารแม่หมูด้วยสงสารลูกหมูด้วยจากเหนือลงมาภาคกลางตำรวจวังน้อยไม่ทิ้งคดีตามรวบแก๊งตบทรัพย์ใช้รถเฉี่ยวข่มขู่เรียกเงินหนีข้ามปีไปก็ไม่รอดหรอกบอกให้เลยแก๊งกันโชคทรัพย์โดยวางแผนขับรถประกบเฉี่ยวชนแล้วก็เรียกเงินเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกสมเจตแม้นบุตรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังน้อยและชุดสืบสถานีตำรวจภูธรวังน้อยจับกุมนายอนุรักษ์หรือในบุ้งอายุ34นายนครหรือในแหล่อายุ40สองคนมีหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์จับได้ที่หอพักในจังหวัดนนทบุรีกบดานเงียบตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วค่ะกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยใช้รถสภาพเก่าปฏิบัติการเฉี่ยวชนรถผู้เสียหายบนถนนพหลโยธินทางเข้ากรุงเทพ ก่อนทางขึ้นต่างระดับบางปะอินในพื้นที่อำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการข่มขู่เรียกค่าเสียหายก่อนเกิดปะทะอารมณ์อย่างรุนแรงเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยเป็นข้าราชการค่ะเจอของแข็งเขาใช้ปืนยิงนายไพโรจน์หนึ่งในสมาชิกแก๊งนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่เหลือก็ร่วมกันหลบหนีค่ะถึงแม้ว่าคดีหลักจะคลี่คลายแต่ชุดสืบสถานีตำรวจภูธรวังน้อยก็ยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่องจนพบพฤติกรรมชัดเจนว่าเป็นแก๊งตบทรัพย์รูปแบบของการก่อเหตุจะเป็นแบบนี้ค่ะเน้นรถที่ขับมาคนเดียวโดยเฉพาะเวลากลางคืนจากนั้นมีรถเก๋ง Vios สีขาวค่ะขับปาดหน้าหรือไม่ก็เบรกกระทันหันหรือไม่ก็เฉี่ยวชนให้เหยื่อเนี่ยชนท้ายรถตัวเองค่ะจากนั้นก็จะลงมาเจรจาเรียกเงินค่าเสียหายโดยพรรคพวกจะขับรถตามมาอีกคันนึงมาสมทบกันแล้วก็เพื่อล้อมแล้วก็กดดันเขาก็จะมีขับกันมาแล้วก็อยู่ขวาไปนี่ก็มาเลย2คันข้างหน้าคันนึงข้างหลังคันนึงประกบให้เราไปไม่ได้แล้วมันก็ปาดฟืดเข้ามาหรือไม่ก็ขับเข้ามาในเลนเราแล้วก็ชะลอจึ๊กจั๊กไอ้เราจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็จังหวะกระแทกท้ายปึ้งนั่นแหละเป็นประเด็นค่ะแล้วก็มีพวกตามมากดดันจากการตรวจสอบพบว่าในอนุรักษ์หรือในบุ้งเนี่ยมีหมายจับคดีตบทรัพย์แบบนี้ที่เชียงใหม่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลว่ามีผู้เสียหายในพื้นที่อื่นที่ตกเป็นเหยื่อไหมด้านสถานีตำรวจภูธรวังน้อยก็ฝากเตือนภัยประชาชนหากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนในลักษณะน่าสงสัยเฉพาะที่จุดมืดมืดหรือที่เปลี่ยวๆอย่าลงจากรถโดยเด็ดขาดเลี่ยงไปจอดในจุดที่มีผู้คนชุมชนสถานีบริการน้ำมันแล้วรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะอย่าลงจากรถโดยเด็ดขาดแต่ว่าครั้งนั้นน่ะไปเจอตอค่ะเจ้าหน้าที่ทหารเขายิงเลยตุยไป1รายที่เหลือก็หลบหนีกันไปกบดานมาเป็นแรมปีก็จนมุมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะภัยสังคมจริงๆเลยเนาะเจอของแข็งเข้าไปเขายิงตายเลยค่ะคราวนี้หัวหดหนีกันกระจัดกระจายไปแล้วก็มีเรื่องของข่าวอื่นๆไปดูกันมีข้อความไว้อะไรจากคนในวงการบันเทิงแล้วก็บรรดา FC คุณเรย์แมคโดนัลด์แบดบอยในตำนานลีลาและการถ่ายทำคลิปท่องเที่ยวแบบไม่เหมือนใครล่าสุดทางครอบครัวก็เดินทางไปรับร่างที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะหลังจากที่ส่งมอบให้สถาบันนิติเวชชันสูตรเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนจะเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดยางพระอารามหลวงทางเข้าอ่อนนุช23 20-25 สิงหาคมและมีพิธีชาปนกิจ26สิงหาคมนี่ค่ะทางเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงบันเทิงก็แสดงความอาลัยกันตลอดแล้วก็มีเพิ่มนะคะอีกท่านนึงอันนี้เป็นนักแสดงอาวุโสค่ะลุงหมูคุณวิสิทธิ์ยุติยงนักแสดงอาวุโสถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย84หลังจากรักษาตัวมา18วันจากภาวะโรครุมเร้าปิดฉากตำนานนักแสดงผู้มากฝีมือคู่วงการบันเทิงไทยกว่า6ทศวรรษค่ะลุงหมูหรือคุณวิสิทธิ์ยุติยงหรือคุณคมกริตยุติยง จะเป็นนักแสดงอาวุโสที่มีหนวดเล็กๆมีทั้งบทบาทดีร้ายช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยอาการป่วยโรครุมเร้าปัญหาลิ้นหัวใจรั่วบอลลูนขดลวดหัวใจเสื่อมโรคไตต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายจำนวนมากเดือนเมษายนที่ผ่านมามูลนิธินักแสดงก็เข้ามาช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลวาระสุดท้ายครอบครัวก็พาตัวไปรักษาเป็นเวลา11วันแพทย์เจาะไขกระดูกไปตรวจหาสาเหตุขณะที่อาการก็เพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็สุขภาพในวัย84ตีหนึ่งที่ผ่านมาลุงหมูก็จากไปอย่างสงบทางครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าลุงหมูหรือคุณวิสิทธิ์ยุติยงเป็นนักแสดงระดับตำนานค่ะอยู่คู่กับวงการบันเทิงไทยมายาวนานมากตั้งแต่ปี2505ทั้งภาพยนตร์ทั้งละครโทรทัศน์ในบทนักแสดงสมทบที่มีผู้จดจำได้เยอะมากแล้วก็เปลี่ยนชื่อนอกจากวิสิทธิ์ยุติยงแล้วยังมีชื่อคมกริชยุติยงปรากฏชื่ออยู่ในเครดิตผลงานภาพยนตร์สร้างชื่อคืออารมณ์อาถรรพ์อาฆาตที่ออกฉายในปี2545ผลงานทางโทรทัศน์มากมายเนี่ยค่ะยุติบทบาทนักแสดงอาวุโสคุณผู้ฟังเล่าแบบนี้นึกหน้าไม่ออกเดี๋ยวปุ้มดูผลงานมาเล่าให้ฟังจะมีหนวดนิดๆแล้วก็เสียงท่านจะเพราะมากเลยค่ะมีบทบาททั้งเป็นทหารเอกเป็นคุณปู่คุณตาทั้งฝั่งร้ายฝั่งดีเดี๋ยวไปดูผลงานกันอยู่ในแวดวงบันเทิงมาหลายสิบปีมีทั้งบทดีและบทดาวร้ายนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องค่ะสื่อลงไม่ละเอียดดาวเคียงเดือนแม่ปู่เปรี้ยวไฟรักอสูรเยอะไปหมดเห็นหน้าก็จะอ๋อค่ะล่าสุดปุ้มกำลังหาอยู่ว่าผลงานล่าสุดของคุณลุงหมูเนี่ยมีรับบทเป็นคุณพ่อคุณปู่คุณทหารหัวหน้าแก๊งจอมวางแผนก็เยอะค่ะปุ้มยังชอบเลยเพราะว่าเสียงท่านแบบปุ้มชอบเสียงค่ะเวลาพูดไปดูเรื่องอื่นกันเดี๋ยวปุ้มดูก่อนนะไม่มีรายละเอียดเรื่องของละครให้ดูมีแต่ตำนานก็ไปดูข่าวอื่นกันนะคะคุณฟังอย่าลืมเรื่องราวของสมุนไพรปราบหนูปุ้มนะเด็ดสุดแล้วในยุคนี้ใช้ที่ไหนก็ได้ในนาในไร่ในสวนในบ้านหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตราย ไปที่ขอนแก่นกันค่ะวัดป่าอดุลยารามคึกคักเชียวญาติธรรมแน่นวัดเตรียมทำบุญกฐินไม่สนใจปมพิพาทที่ดินแล้วชาวบ้านญาติโยมมาร่วมกันเมื่อเช้าก็มาทำวัดเช้านะคะเตรียมเดินหน้ารับกฐินเมื่อเช้านี้คณะสงฆ์นำโดยพระอาจารย์อดุลโรจนธรรมโมรองเจ้าวาดประกอบพิธีทำวัดเช้าปฏิบัติศาสนกิจตามปกติญาติธรรมก็มาร่วมทำบุญนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาท่ามกลางสถานการณ์ข้อพิพาทเรื่องที่ดินเจ้าหน้าที่มาตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหน้ากุฏิพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดและพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุป่วนจากผู้ไม่หวังดีขณะที่เจ้าวาดก็ยังมีกิจนิมนต์ตามปกตินะคะมีนายยอดแก้วจอหออายุ54ปีเป็นตัวแทนเจ้าภาพกฐินปีนี้ค่ะตั้งใจมาจองกฐินจองมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกำหนดทอด31ตุลาคมตั้งกองกฐินกำหนดทอด1พฤศจิกายนตอนนี้ระดมสายบุญ17สายทั่วประเทศมาร่วมสมทบทุนค่ะถึงจะมีประเด็นข่าวพิพาทแต่คนในชุมชนและญาติธรรมทุกคนก็มุ่งมั่นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับทำให้มีผู้มีจิตศรัทธารู้จักวัดมากขึ้นติดต่อมาร่วมทำบุญเยอะขึ้นก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาและเคียงข้างวัดป่าดุลยารามกันต่อไปนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวัดดังนะคะทำบุญกฐินกับวัดดังก็อย่าลืมวัดเล็กๆด้วยนะคะตามไปวัดดังลืมวัดเล็กๆก็รอกฐินอยู่เหมือนกันนะนี่แหละแล้วก็มีเรื่องของหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดไปดูกันเรื่องราวของข่าวสดบุกทลายหมอเถื่อน5จุดจัดฟันริมถนนจบม.3 อ่ะหาความรู้จาก YouTubeทดลองกับปากตัวเองก่อนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเปิดปฏิบัติการจับกุมหมอเถื่อน5รายทันตแพทย์เถื่อน4แพทย์เถื่อนอีก1กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครยึดของกลางวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ถึง56รายการ 1,058 ชิ้นมูลค่า 330,000 บาทสืบเนื่องจากกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบได้รับแจ้งจากสจสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครค่ะเบาะแสจากประชาชนช่วยกันตรวจสอบผู้ที่ลักลอบประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดร้านรับทำฟันปลอมรีเทนเนอร์ให้กับประชาชนโดยผิดกฎหมายมีพฤติกรรมนัดลูกค้าเข้ามารับบริการในบ้านพักเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำผิดกฎหมายจริงๆนำมาสู่การระดมกวาดล้างแพทย์เถื่อนและสถานพยาบาลเถื่อนช่วงเดือนสิงหาคมนี้กวาดไป5จุดแล้วนะคะจุดแรกเป็นบ้านพักในอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครเมื่อ13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ปคบสาธารณสุขจังหวัดฝ่ายปกครองนำหมายค้นเข้าตรวจค้นพบนางสาวพรอายุ30ปีกำลังเตรียมอุปกรณ์จัดฟันจะใส่ให้ลูกค้าทางปากแล้วก็หยดน้ำยากัดฟันแล้วเป็นการจัดแต่งฟันแฟชั่นนางสาวพรไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมสถานที่ก็ไม่มีใบอนุญาตให้เปิดกิจการไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลไม่มีสักใบจะไปมีได้ไงเราความรู้มีเพียงน้อยนิดจบม.3หาความรู้ด้วยตัวเองทาง YouTube ทดลองทำปากตัวเองก่อนพอชำนาญก็เลยเริ่มรับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดฟันแฟชั่น 1,300 ติดต่อผ่าน Facebook ผ่าน LINE ทำมา1ปีรายได้ประมาณ 15,000 ต่อเดือนนะเก่งแท้แม่คุณเอ้ย บ้านพักอาศัยในพื้นที่กระทุ่มแบนค่ะตำบลท่าเสาแล้วก็ท่าไม้กระทุ่มแบนสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพบนายสมชายอายุ61ปีพร้อมอุปกรณ์ในการพิมพ์ฟันกำลังนำอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ฟันใส่ปากลูกค้าเพื่อทำฟันปลอมไม่มีใบอนุญาตทันตกรรมไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาล ะคะบอกจบป.3อันนี้หนักกว่าเมื่อกี้อีกค่ะตอนอายุ16ทำงานอยู่ที่แลบทำฟันมา10กว่าปีก็เลยมาเปิดทำเองที่บ้านอีก30กว่าปีจนปัจจุบันน่ะปกติรับงานมาทำฟันปลอมจากสถานพยาบาลในพื้นที่สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงเขาจ้างทำฟันปลอมส่งคลินิกไม่พอทำเองรับชาวบ้านโดยตรงติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนัดเจอที่บ้านรายได้เดือนหนึ่งนี่ประมาณ 4-5 หมื่นต่อเดือนโอ้โหเมื่อกี้14,000อันนี้ประสบการณ์ยาวนานกว่า 4-5 หมื่นต่อเดือนคุณผู้ฟังดูเฮ้อเนี่ยค่ะอีกบ้านหนึ่งก็นางสาวสายฝนอายุ44ปีกำลังใส่แบบพิมพ์ฟันเข้าปากลูกค้าเหมือนกันจบม.6ศึกษาความรู้การเป็นช่างทันตกรรมจากบริษัทเอกชนจนชำนาญงานก็เริ่มรับลูกค้าเองค่ะส่วนใหญ่ทำรีเทนเนอร์ทำมา3ปีทำรีเทนเนอร์ 9,000 แล้วก็ที่ริมถนนแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนค่ะนางสาวอุทัยอายุ56ปีจบป.6มีความรู้ด้านทำฟันปลอมเพราะว่าเคยอยู่ในห้องปฏิบัติการทำฟันปลอมค่ะทำมา 4-5 ปีมีผู้ใช้บริการวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 4-5 คนคุณผู้ฟังทำฟันน่ะคนละเท่าไหร่ไม่ใช่ถูกๆนะขูดหินปูนก็1,000นึงละพิมพ์ฟันส่วนมากก็1,000นึงแหละ1,000กว่าด้วยวันหนึ่งมา 4-5 รายรายละ 5,000 ไปคูณเอาเดือนหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่จบป.6เนี่ยค่ะ5จุดได้ทันตแพทย์เถื่อน4รายส่วนชุดที่5นี่เป็นคลินิกเสริมความงามย่านบางพลีสมุทรปราการค่ะจบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมลาออกมาทำงานที่คลินิก1เดือนตำรวจจับค่ะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตำรับยา15รายการ124ชิ้นมูลค่ากว่า 20,000 บาทกำลังดิบวิตามินเข้าร่างกายเลยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นสถานเสริมความงามสวยอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นสุดท้ายก็เจอปลอมเข้าให้เนี่ยค่ะต้องดูดีๆนะคะคุณผู้ฟังขาปากและฟันเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญเลยนะฟันเนี่ยใช้บดเคี้ยวสร้างเสริมบุคลิกภาพต้องได้รับการรักษาจากทันตแพทย์และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนเข้าบริการทันตกรรมต้องตรวจสอบป้ายชื่อก่อนตรวจสอบสถานะทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายถ้าพบเบาะแสต้องสงสัยแจ้งได้ที่1135นะคะ1135ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเวลาหมดเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายตรงนี้เลยติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตี3ในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วอย่าลืมนะคะโทรสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
5: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอน วีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: กษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงคมนาคมสั่งการท่าอากาศยานแน่นครและใกล้เคียงเตรียมความพร้อมตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและมีรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักที่สุโขทัยและแม่ฮ่องสอนสักครู่มาติดตามค่ะ
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
17: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
18: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
19: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินตรวจวัดระดับน้ำทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ท่าอากาศยานน่านนครยืนยันท่าอากาศยานยังเปิดให้บริการตามปกติคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
20: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานใกล้เคียงเตรียมความพร้อมตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดระดับน้ำทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ท่าอากาศยานรวมไปถึงตรวจสอบระบบรางระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรณีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้องพร้อมทั้งประสานปฏิบัติงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาทิหอบังคับการบินสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีตลอดจนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าปัจจุบันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทั้งนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยขอให้ผู้โดยสารติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทางมาท่าอากาศยานประมาณ 3-4 ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
15: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศพเมยมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยโป่งตำบลห้วยปูลิงอำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงอำเภอศพเมยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสาร ำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่สวท.แม่เสรียงรายงานว่าอำเภอแม่เสรียงสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังพบหลายจุดในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบเช่นดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเส้นทางและเสาไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังลำน้ำห้วยเดือที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่จังหวัดสุโขทัยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่5ตำบลรวม23หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง373ครัวเรือนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกัน
2: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
21: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
22: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
23: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
24: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
25: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า09 47 61 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับช่วงกลางวันของวันพฤหัสบดี20สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ฮะก็กับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้ทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงข่าวสารกลางวันวันนี
1: ้
0: มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับคุณสุภาพรที่เราได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างแรกก็ต้องส่งกำลังใจแหละครับไปยังพื้นที่ภาคเหนือโฟก
1: ั
0: สนิดหนึ่งไปในพื้นที่ของจังหวัดน่าน
1: จังหวัดน่านค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ปภ.มีการส่งเซียร์บอสคาร์ดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการกันเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกประมาณสักตีสองถึงช่วงประมาณตีสี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มวลน้ำก็เริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาพดังกล่าวที่ปรากฏกันในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนที่ถูกน้ำกัดเซา
1: ะ
0: บ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหลายคนก็มีการติดตามนะครับแล้วก็มีการส่งกำลังใจบางคนเนี่ยก็มีการร่วมที่จะมีการส่งสิ่งของบริจาคแล้วด้วยเนี่ยนะครับเด
1: ี๋
0: ยวสักครู่หนึ่งในรายการนะครับเรานำช่องทางการติดต่อแล้วก็มีการส่งสิ่งของบริจาคมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเผื่อท่านใดที่ฟังอยู่แล้วอยากจะส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น
1: เป็นกำลังใจให้กัน
0: ถูกต้องครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาม่าหรือว่าในส่วนของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะเขารับรู้สึกว่าจะรับเป็นสิ่งของเท่านั้นเนี่ยนะฮะ
1: เป็นสิ่งของเท่านั้นค่ะก็จะเป็นพวกนมผงเนี่ยก็สำคัญนะสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเป็นในส่วนของช่อง5นะฮะแต่ว่าเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังครับเมื่อวันนี้นะครับช่วงเวลา6นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่านนะครับหลังจากที่มีข่าวน้ำท่วมในหลายเขตพื้นที่ทั้งตัวเมืองด้วยที่อำเภอปัวด้วยแล้วก็ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองต่างๆที่วัดภูมินเนี่ยโอ้น่าสะเทือนใจมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งแบบเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะคะ
0: ใช่คุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าใครที่วัดภูมินสำคัญอย่างไรเนี่ยนะครับเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็สำคัญ
1: มาก
0: ๆนะครับตำนานกระซิบรักบรรลือโลกอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะที่นักท่องเที่ยวหลายพื้นที่ไปก็ต้องไปถ่ายรูปกันเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีมวลน้ำเข้าในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงในบางพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำน่านถึงแม้ว่าภาพรวมในช่วงเช้านะครับระดับน้ำลดลงแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังน่าห่วงนะครับยังคงมีการเฝ้าระวังมีการตรึงกำลังในส่วนของกำลังพลนะครับที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะด้านจังหวัดน่านเองนะคะก็ได้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ให้มีการเตรียมพร้อมรับมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งว่าถ้าหากว่าได้รับผลกระทบหรือประสบกับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานในพื้นที่หรือว่าสายด่วนปภ.น่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174 054-716-174ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าสายด่วนปภ.ค่ะจำง่ายๆเลยค่ะ4ตัวนะคะเลข4ตัวนั่นก็คือ1784นั่นเองค่ะ
0: ครับก่อน1784นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังอันนี้ไม่เพียงแต่ในพื้นที่จังหวัดน่านเท่านั้นนะครับพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยพิบัติก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยเนี่ยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลน่านเองคุณสุภพรคุณผู้ฟังครับล
1: ่
0: าสุดมีการประกาศออกมาแล้วนะครับบอกว่างดการให้บริการตรวจรักษาชั่วคราวระหว่างวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่22สิงหาคมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยเขาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็ผู้ป่วยผ่าตัดที่เข้ารับบริการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งนี้นะครับเรื่องของการย้าย
2: ให้การบริการผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเขาย้ายไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านซึ่งเขาตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับส่วนโรงพยาบาลน่าน2ก็แจ้งงดให้บริการผู้ป่วยที่มีการนัดหมายทำการตรวจรักษาในห่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ขอให้มีการติดตามเรื่องของประกาศในส่วนของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องหยุกยาต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการที่จะมีการนัดหมายนะครับมาให้รับบริการต่างๆแทนก็ขอให้ติดต่อทางโรงพยาบาลก็แล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีหมายนัดหรือว่าจะมีในส่วนของการรับยาตามแพทย์สั่งเนี่ยนะฮะก็ขอให้ติดต่อประสานไปที่โรงพยาบาลเขาก่อนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ในสถานการณ์ที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการเตือนพื้นที่อำเภอเชียงม่วนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำแล้วก็เชิงเขานะคะพร้อมกับให้ประชาชนนะคะยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินสำคัญให้ปลอดภัยในขณะที่อำเภอปงค่ะก็ฝนตกหนักทำให้น้ำในลำน้ำยิมเนี่ยเพิ่มสูงล้นท่วมสะพานและเส้นทางสัญจรนะคะส่งผลให้ชาวบ้านบางพื้นที่ถูกตัดขาดโดยมี3เส้นทางด้วยกันนะคะที่ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นั่นก็คือบ้านบ่อค้างบ้านห้วยเฟืองบ้านดอนแก้วบ้านดอนตันและบ้านนาปรังรวมไปถึงบ้านบุญยืนนั่นเองค่ะ
2: ทางเทศบาลเมืองปงเนี่ยนะครับตำบลปงเขาก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ให้มีการเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหรือว่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายกอบจ.พะเยานะฮะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจัดรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่คุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะในขณะนี
1: ้
2: เนื่องจากปริมาณฝนด้วยแล้วก็เนื่องจากน้ำที่มันไหลตามเส้นทางลำน้ำมาจากพื้นที่ที่มันเหนือสูงมากกว่าเนี่ยนะครับก็ขอให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะก็ได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นการร่วมมือนะคะกับในส่วนราชการค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับนำกำลังพลยุทธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการนำทีมแพทย์นะคะเสนารักษ์เนี่ยเข้าลงนะคะลงเรือเข้าไปหาพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำยารักษาโรคนะคะไปให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
2: ครับอันนี้ก็น่าที่จะเห็นใจมากๆนะครับพี่น้องประชาชนที่ป่วยอยู่ในพื้นที่คุณสุภกรกลุ่มเปราะบางนะครับมีการเมื่อเช้าที่เราตามข่าวดูกันเนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เขาก็มีทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปบูรณาการแต่ว่าการดำเนินการต่างๆในทุลักทุเลมากๆ
1: ม
2: ัน
1: ก็ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างว่าแหละ
2: มันมีสถานการณ์ด้วย
1: ใช่มันมีสถานการณ์ด้วยแล้วบางทีบางพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำเรือเข้าไปได้อาจจะต้องเดินเท้าลุยน้ำเข้าไป
2: มันต้องเป็นการเดินเท้าแล้วคราวนี้ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางบางทีบางครั้งเนี่ยในส่วนของไอ้เชื้อต่างๆที่มันมากับน้ำเนี่ยมันก็ต้องระวังช่วยด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับนี่ไงในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะร่วมบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อเป็นทานน้ำใจไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไม่เพียงแต่ที่จังหวัดน่านอย่างเดียวนะครับหลากหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบขนาดนี้ในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับหรือว่าช่อง5ที่สนามเป้าเนี่ยนะครับเขาก็ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวครับเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้โดยผู้สนใจนะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเน้นย้ำนะครับว่าในขณะนี้เขารับบริจาคเป็นสิ่งของไม่ได้รับบริจาคเป็นตัวเงินแต่อย่างใดนะครับสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะนำไปบริจาคได้ที่อาคารเบญจรังสิตชั้นจีนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสนามเป้านะฮะตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลา 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราให้ไว้สักเบอร์หนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้เลยครับคุณผู้ฟัง0610260370นะครับ0610260370นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันคุณผู้ฟังครับก็ช่วยเหลือกันนะฮะคนละไม้คนละมือมีสิ่งของที่เป็นทานน้ำใจอยากจะส่งมอบไปในพื้นที่นะครับก็เรียนเชิญนะฮะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ว่าช่อง5ที่สนามเป้าเนี่ยนะครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็มีทางในส่วนของมูลนิธิก็ส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่และล่าสุดนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาส่งต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่อื่นๆค่ะโดยเป็นการบริจาคนะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นการสแกน QR code donation ผ่านมือผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะหรือเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเลขที่บัญชีค่ะ020304541นะคะ020304541โดยผู้บริจาคเนี่ยสามารถที่จะกรอกข้อมูลการบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะคะไปที่ LINE @นะคะเฟรนSO เป็น FRIENDSOFPA นั่นเองค่ะ
2: ครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเพื่อบริจาคมีโดเนชั่นหรือว่าเป็นการช่วยเหลือก็ได้อันนี้เป็นในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยนะครับก็หลากหลายช่องทางแหละนะฮะในช่วงนี้หลากหลายหน่วยงานหลากหลายมูลนิธิเขาก็มีการเปิดช่องทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ระดมทานน้ำใจ
1: ใ
2: เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเรียนเชิญเลยสะดวกช่องทางไหนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับทางด้านของมหาดไทยเองก็ดีเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงติดตามระดับน้ำแล้วก็มีการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะเดินทางไปต่อที่อำเภอปัวนะครับเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐนะคะก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดค่ะโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งจะต้องมีการเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมไปถึงการเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถที่จะฟื้นระบบแล้วก็กลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีนะคะหรือว่าเร็วที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อที่เมื่อสถานการณ์เนี่ยเอื้ออำนวยแล้วก็เพราะว่าเมื่อน้ำลดประชาชนก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วนั่นเองค่ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของนายเจเศรษฐอยู่ระหว่างการเดินทางไปที่วังเบ่งสกัดอำเภอปัวเนี่ยนะครับวัดเบ่งสกัดครับขออภัยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะหารือแล้วก็มีการประสานการทำงานร่วมกันในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่การดูแลกันบ้างไหมคะ
2: ดีครับ
1: เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะภาระหนี้สินเนาะทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ.ส.นะคะก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ซึ่งต้องบอกว่าออกมาไวมาก
2: ถือ
1: ว่าเป็นการให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะเนี้ยได้เตรียมความพร้อมตัวเองนะคะโดยมาตรการสำคัญค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนั่นก็คือลูกหนี้ NPL ที่หลักประกันเสียหายสามารถที่จะประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1ปี6เดือนโดย6เดือนแรกดอกเบี้ย 0% และไม่ต้องชำระเงินงวดค่ะลูกหนี้ NPL นะคะที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้เนี่ยประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนแรกดอกเบี้ย 0% นะคะผ่อนเพียง 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็นำไปตัดเงินต้นทั้งหมดด้วยค่ะ
2: ครับก็หากบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ซ่อมแซมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาปลอดหนี้ส่วนอาคารที่เป็นรายกรณีด้วยนะครับก็อันนี้ก็ติดต่อไปที่ทกส.เขาก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางด้านของข้อมูลอยู่ทอส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณผู้ฟังครับในกรณีที่ในส่วนของผู้ที่มีประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองภัยธรรมชาติตามเงื่อนไขสามารถใช้ภาพถ่ายเคลมความเสียหายแบบสินใหม่ Flat Tag ได้นะครับรับค่าสินใหม่ตามความเสียหายจริงไม่เกิน 20,000 บาทนะฮะแล้วก็อย่าลืมหากทำได้หากทำได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ควรที่จะถ่ายภาพตัวอาคารต่างๆที่เป็นพื้นที่ทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะฮะแนบเข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้เจ้าหน้าที่เขาได้มีการพิจารณานะครับเดี๋ยวให้เบอร์กันไว้สักนิดนึงในส่วนของทอ.ส.นะครับหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์026459000นะครับ026459000นะครับเชื่อว่าในขณะนี้หลายคนเนี่ยก็น่าจะมีความกังวลนะคุณสุรพร
1: ใช่ค่ะมีความกังวล
2: เรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำหลายครั้งที่เราพูดคุยกันเนี่ยน้ำป่า นะครับน้ำป่าไหลหลากเนี่ยโดยปกติธรรมชาติของมันเนี่ยมาเร็ว
1: มาเร็ว
2: นะครับมาเร็วไปเร็ว
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกต้องฮะแต่ว่าสิ่งที่มันหลงเหลือแล้วก็สร้างเป็นรอยที่โอ้โหสาหัสการไว้นั่นก็คือในส่วนของคราบน้ำหรือว่าคราบโคลนที่มันติดมากับในส่วนของน้ำเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการฟื้นฟูกันหลังจากนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับและในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนคุณผู้ฟังมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะครับก็บอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับ
1: ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะช่วงนี้ก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
2: ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับคุณฟังในช่วงนี้เรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางหรือว่าการสัญจรไปมาในพื้นที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
0: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังครับในส่วนของโครงการนะครับการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5นะครับต้องบอกว่าปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยอย่างสง่างามสวยสดงดงามมาก
2: ๆใช่ค่ะ
1: นะครับเราได้ผู้ชนะเลิศแล้วก็ได้ผู้ที่ครองตำแหน่งต่างๆในการประกวดครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกวดวงดนตรีร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินเนี่ยเราจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยมีทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาซึ่งท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเป็นประธานในพิธีรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นที่แจ้งวัฒนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับในการประกวดครั้งนี้หลากหลายทีมเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะนั่นก็คือน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมค่ะในส่วนของรางวัลชมเชยนะคะมีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดพิทยา2นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและรางวัลป๊อปปูล่าโหวตค่ะที่ของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะน้องๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยถ้ากองทัพบกจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะก็จะได้รับการตอบรับจากน้องๆอย่างดีนะคะอย่างเช่นในปีนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปดูน้องๆเขามีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการแข่งขันกันนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศในน้องๆมีความตั้งใจมากคุณสุภาพรนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้เครื่องดนตรีต่างๆการเล่นดนตรีความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแสดงที่ประกอบดนตรีต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่18ที่ผมมีโอกาสได้ไปดูแลน้องๆเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ไปดูแลกับทีมงานเนี่ยนะฮะได้ไปคุกคีอยู่กับน้องๆทั้งวันเนี่ยเราได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรามีการเชิญวิทยากรก็คือเป็นโค้ชนะครับที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดนตรีเรื่องของการเล่นเรื่องของการซ้อมเรื่องของการร้องนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนำเสนออย่างไรน้องสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ทำให้น้องๆเนี่ยหนึ่งก็คือได้มีการใช้เวทีนะครับที่กองทัพบกรวมถึงในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นเซนทันนะฮะในส่วนของปตท.ในส่วนของโรงเรียนหอวังที่ได้ให้ใช้สถานที่นะครับแล้วก็อีกหลายส่วนได้มีการรวมกันรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับนำดนตรีนะครับมาใช้ในการประกวดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเดี๋ยวปีหน้าติดตามกันต่อ
2: คุ
1: ณผู้ฟังครับเอามาดูกันที่กิจกรรมจิตอาสากันต่อดีกว่านะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงหน่วยทหารเนี่ยเขาร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับล่าสุดที่กองบัญชาการช่วยรบที่3นะครับก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันในโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกำลังพลของหน่วยนะครับได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานโดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชนะครับแล้วก็มีการเก็บกวาดขยะแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสวยงามอีกด้วยครับ
2: ค่ะมณฑลทหารบกที่37นะคะก็จะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานค่ะเข้าไปดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซนะคะจัดกิจกรรมช่วยด้วยใจลดรายจ่ายสร้างรายได้ด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีการร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับพี่น้องประชาชนมีการดำนาปลูกข้าว าไว้สำหรับบริโภคในครอบครัวของพี่น้องนะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นพี่น้องในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับอายุ78ปีแล้วนะครับคุณตาท่านนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับโดยได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเนื้อที่เนี่ยประมาณ12ไร่3งานเศษนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานนะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในการใช้เครื่องจักรการเก็บเกี่ยวด้วยซึ่งก็สร้างกำไรที่เพิ่มเติมให้กับครอบครัวของคุณตาคนนี้เนี่ยนะครับรวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับครอบครัวของคุณตานะครับซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นประชาชนอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับท่านก็ได้กล่าวขอบคุณทหารที่นำกำลังพลเข้ามาช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่แหละทหารที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสซึ่งผลการปฏิบัตินะครับนอกเหนือจากจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วคุณสุภาพรครับยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจอีกด้วยครับ
2: แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลา 15:00 นาฬิกาเนี่ยทางด้านของกองทัพเรือก็จะมีการทำการซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช 2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะวันนี้วันที่20สิงหาคมเป็นการซักซ้อมย่อยครั้งที่2นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมการฝึกจัดรูปขบวนในครั้งนี้ค่ะโดยทางด้านของเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะตั้งแต่เวลา 15:00 นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนั่นเองค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมการซักซ้อมได้นะครับพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนเนี่ยก็ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนฝั่งพระนครนะครับที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระจุเมนที่ท่ามหาราชท่าช้างนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับการฝึกซ้อมก็จะมีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะครับในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือเองนะครับเขามีความภาคภูมิใจคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพระราชพิธีที่สำคัญในครั้งนี้ครับ
2: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio เนี่ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศไปด้วยแต่ถ้าท่านใดที่ติดตามทางสถานีวิทยุก็จะได้ฟังเสียงเห่เรือนะครับซึ่งเป็นเสียงเห่เรือที่ไพเราะมากๆจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นไม่กี่ที่ในโลกอ่ะคุณสุภาพรที่มีขบวนเรือพระราชพิธีที่สวยสดงดงามแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะชมในส่วนของงานจริงเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายทอดนะครับทางโทรทัศน์แล้วก็ในส่วนของการฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยนะครับก็ตามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโรคภัยในช่วงนี้กันบ้างนะคะล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการติดตามสถานการณ์การอหิวาตกโรคนะคะในนครย่างกุ้งหรือว่าที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงนะคะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นก็มีการสั่งการนะคะกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้าออกนอกประเทศนะคะก็คือสถานพยาบาลชุมชนชายแดนรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการการสอบสวนควบคุมโรคย้ำเตือนพี่น้องประชาชนค่ะยังไม่ควรตื่นตระหนกนะคะผู้ที่กำลังจะเดินทางไปในพื้นที่ระบาดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาหารการกินแล้วก็น้ำค่ะพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์สำหรับผู้ที่เดินทางกลับหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมากหรือว่าอาเจียนเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางทันทีนะคะ
0: ก็จากข้อมูลปัจจุบันนะครับกรมควบคุมโรคเขามีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับเนื่องจากโรคติดต่อที่ผ่านการบริโภคอาหารหรือว่าน้ำที่เจือปนเนี่ยไม่ได้ติดต่อทางการหายใจหรือว่าการสัมผัสทั่วไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความระบาดมีการระบาดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับทีมเทคนิคส่งสัญญาณแล้วหมดเวลานะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะทีมเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่ช่วยอพยพผู้ประสบภัยและหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณบุกค้นโกดังอาหารสัตว์เถื่อนผลิตในจีนลอบนำเข้าไทยขายผ่านออนไลน์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวร
4: สสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ทีมเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
10: เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่อพยพช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอปัวออกมายังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้เครือข่ายศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และเครือข่ายศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังเสริมในการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะที่ในวันนี้ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติภัยพิบัติผนึกกำลังร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานและหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกพร้อมด้วยเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาอำเภอปัวจังหวัดน่านและเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังได้รับการร้องขอให้ช่วยอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังที่ปลอดภัยและในส่วนเช้าวันนี้ได้อพยพคนออกจากพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านไปยังที่ปลอดภัยแล้วเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ลุยปราบผู้ลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนมาจำหน่ายออนไลน์ยึดของกลางกว่า68ตันเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพสุนัขและแมวและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคุณทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าหน่วยงานได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสว่ามีผู้ลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขแมวมาเก็บซุกซ่อนไว้ในโกดังตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการโดยเป็นเครือข่ายเดียวกันและมีการนำไปโฆษณาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งการชุดเฉพาะกิจพระพิรุณนำโดยเจ้าหน้าที่สารวัตรจากกรมปศุสัตว์สนธิกำลังร่วมกับกองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจค้นตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส ผลการตรวจค้นคลังสินค้าทั้ง2แห่งพบอาหารสัตว์ยี่ห้อ Mr. Wet และ Bite of Wild ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ที่ระบุแหล่งผลิตจากจีนไม่มีการขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางรวม118รายการน้ำหนักกว่า 68,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์และพระราชบัญญัติศุลกากรจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสืบสวนขยาย
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่ากระท่อมสาวเมินเนี่ยถือว่าไพเราะพอพริ้งมากการร้องเนี่ยเขาบอกว่าอินเนอร์มาเต็มแล้วก็ลงรายละเอียดนะมีเสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็การเอื้อนนะฮะไพเราะพอพริ้งแล้วก็หวานมากๆเลยสำหรับเพลงนี้ของเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่ากระท่อมสาวเมินนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมอีกแล้วครับท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เรามีนัดกันนะครับทุกๆวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดนะครับเวลา 13:00 นนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นั้น 13:00 นจนถึง 14:00 นเสาร์อาทิตย์นั้น 13:00 นจนถึง 15:00 นนะครับในภาคกลางวันสามารถไปติดตามรับฟังอีกช่วงหนึ่งที่สถานีวิทยุวสป .711 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นนั่นก็ทุกวันเช่นเดียวกันถ้าภาคกลางคืนเนี่ยเจอกันในภาคกลางคืน 3:00 ถึงเที่ยงคืนบนคลื่นแห่งนี้นะครับสะดวกช่วงไหนฟังได้ช่วงนั้นหรือจะติดตามรับฟังทุกๆช่วงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งยายเพียงยาของสุภสิทธิ์หลายท่านเลยบอกว่าติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจดีเจสุภสิทธิ์ทุกช่วงน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเรียกว่านะย้ายเพียงยาท่านใดสะดวกนะจะฟังช่วงไหนวันไหนไม่มีงานมีการอะไร

ี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพให้อยู่คู่กับยัดเพลงยัดยามานานแสนนานแล้วช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมีหลายท่านนะเอาหยุกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟไปทานประจำแล้วก็ได้ผลไวให้ผลจริงสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องแล้วมากมายหลายท่านก็ไปบอกต่อญาติสนิทมิตรสหายคนที่ท่านรักให้มาทานหยุกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเนี่ยบางท่านไม่เคยฟังสุภาษิตเลยนะครับแต่ว่าโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อสุภาษิตก็พร้อมจะอธิบายให้ญาติเพียงญาติได้เข้าอกเข้าใจแล้วก็ไปทานกันรับประกันเลยว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองนี่มากมายจริงๆหลายท่านก็เครียดหลายท่านก็บอกว่าแบบนี้แล้วมันสนุกดีความเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกๆวันก็เพราะว่าเรามีประชากรเกือบ70ล้านคนน่ะ60กว่าล้านคนตรงเนี้ยมันก็ยากที่จะควบคุมพฤติกรรมของแต่ละคนนะครับคือว่าใครที่กระทำความผิดนะครับก็จะต้องมีบทบัญญัติของข้อกฎหมายเนี่ยเป็นการควบคุมและลงโทษเพื่อให้สังคมส่วนรวมนั้นอยู่ได้อย่างสงบสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับข่าวสารต่างๆตรงนั้นนะครับยายเพียงอย่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเรื่องราวของป้าดาซึ่งเป็นไม่ได้เป็นทายาทหรอกเป็นหลานฝ่ายภรรยาของคุณตาเฮียงที่กรณีที่มอบที่ดินถวายสร้างวัดป่าดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั้นก็ยังเป็นกระแสนะอย่างต่อเนื่องเลยว่าเรื่องนั้นจะจบอยู่ตรงใดเป็นอย่างไรและใครจะต้องรับผิดนะครับซึ่งผ่านกระบวนการในการฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี2534แล้วหลังจากคุณตาเฮียงได้เสียชีวิตมอบเมื่อปี2533นะครับแล้วก็คุณตาเฮียงก็เสียชีวิตเมื่อปี2534หลังจากนั้นก็มีการฟ้องร้องเรียกที่ดินคืนศาลก็ตัดสินไปแล้วหลายศาลนะฮะเป็นว่านะก็ยังไม่ลดละความพยายามในการที่จะเรียกร้องที่ดินคืนกับครอบครัวของคุณตาเฮียงนะครับซึ่งเป็นชั้นลูกชั้นหลานชั้นลูกนี่ก็แก่กันแล้วอะพูดง่ายๆฮะแล้วก็ชั้นหลานนี่ก็มาปรากฏตัวขึ้นแล้วนะลูกสาวของคุณป้าบัวไข่ใช่ไหมบัวไข่ซึ่งคุณป้าบัวไข่เนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็มีป้าดาเนี่ยเป็นตัวละครซึ่งไม่ใช่ทายาทโดยธรรมจากคุณตาเฮียงแต่ก็มาบอกว่าเป็นหลานซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมคนที่9แต่การจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมนั้นต้องจดโดยคุณตาเฮียงนะถ้าเกิดว่ามาตรงนี้แล้วก็ต้องจดเป็นลูกเป็นหลานของยายบัวไข่เนี่ยถึงจะถูกต้องนะครับเป็นว่านะข่าวสารเรื่องราวเป็นมหากาพย์มากมายเลยนะครับแล้วก็มีการแจ้งความเอาความผิดแล้วล่ะสำหรับป้าบัวไข่ซึ่งไปแจ้งกับกรมที่ดินเป็นที่ดินจังหวัดของขอนแก่นบอกว่าจะขอใบแทนโฉนดที่ดินเพราะว่าบอกว่าหายแต่ว่าที่จริงก็รู้แล้วว่าโฉนดนี้อยู่ที่เจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามนะครับนั่นคือเป็นการแจ้งความเท็จแล้วก็อีกหลายๆคดีความนะครับแล้วก็มีงานงอกออกมามากมายกรณีที่เอาท่อนะฮะไปวางขวางทางเข้าวัดนะหน้าประตูวัดเลยแล้วก็ยังไม่พอใจนะเป็นท่อคอนกรีตยังเอาคอนกรีตเนี่ยเป็นซีแพคเนี่ยนะรถคอนกรีตเนี่ยไปเทใส่แล้วก็มีคนนะฮะนะทั้งรถตู้เจ้าหน้าที่ไปแบบอ้างเบื้องสูง
นะ

มีมากล่าวอยู่ในคลิปวิดีโออีกนะครับตรงนั้นจะเป็นความผิดอย่างไรก็แล้วแต่ก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับและเรื่องราวคนไปขุดประวัติของป้าดามามากมายเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าป้าดาบุญกลป้าดาบุญกลนี่ก็คือไม่ตายไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยโอ้โหพูดไปปั๊บแทบยังไม่หยุดนะคำถามยังไม่ครบเลยสวนมาแล้วนะฮะนี่คือหลายคนก็เรียกว่านะมนุษย์มหาภัยมีทนายท่านหนึ่งเมื่อวานสุภสิทธิ์บอกว่าคุณป้าดาอย่าทำตัวเป็นมนุษย์สเปโตฮะหลายท่านบอกว่าเคยเล่นไพ่ลัมมี่และรู้จักว่าเขามีตัวสเปโตฮะสเปโตก็คือแมมดำฮะนะแล้วก็สองดอกจิกฮะใช่ไหมนั่นเขาเรียกว่าเป็นไพ่นะสับไพ่เขาเรียกว่าสเปโตนะฮะแต่ว่าสเปโตเนี่ยมีเรื่องราวในนวนิยายก็คือโดยมีคำนี่มักสื่อถึงมนุษย์เปรตนะฮะมนุษย์เปรตไพ่พิเศษในเกมดัมมี่นะฮะหรือบทประพันธ์ชื่อดังหรือทางภาษาบาลีเขาเรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์สะเนี่ยมอม้านอนหนูสระอุสอเสือแล้วก็สอเสือสระเอปอปาสระโอต่อเต่าอ่านว่ามนุษย์สเปโตเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าเป็นมนุษย์เปรตหรือเปรตในคราบมนุษย์นั่นเองฮะหมายถึงคนที่มีจิตใจหรือพฤติกรรมเหมือนเปรตเต็มไปด้วยความโลภความอยากและความทุกข์ทรมานใจแม้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่ฮะนี่คือนะก็เปรียบดังไพ่บอกว่าอะไรเนี่ยแมมโพดำเนี่ยมีคะแนนสูงสุดถึง50คะแนนเนี่ยหรือ2ดอกจิกเนี่ยหลายท่านเล่นไพ่เป็นเนี่ยจะรู้ฮะบอกว่ามีคะแนนถึง50คะแนนเนี่ยผู้ที่เล่นไพ่เนี่ยจะเก็บแต้มหักโดนทิ้งแล้วมีคนเก็บน็อกและจะเสียคะแนนมากเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าสเปโตซึ่งความหมายไม่ค่อยดีนักถ้าใครโดนเรียกมนุษย์สเปโตขอให้นะฮะหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วก็ตอบโต้บอกว่าฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฮะนะเดี๋ยวจะบอกเก่าเล่าขานสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟและก็วิสันในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับพระรถเมรีไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มทุกวันที่ดีทุกวันอร่อยด้วยนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีออลไกโคไซด์ให้กับหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกับดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคที่ดื่มได้ดื่มดีไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวหลายท่านที่ปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บปวดเมื่อยทุกทรมานหลังไหล่นะฮะข้อสะโพกต่างๆเนี่ยตั้งแต่คอจนถึงเท้าเลยเนี่ยนะฮะเส้นยืดตึงปรากฏว่ามีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสนำมาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปมีสารไหลตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้
2: ล้างสารพิษเน่าไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกว่าสกัดส่งเสริมความจำมีตังต่างเช่าจากทิเบตประเทศจีนกีโลละเป็นล้านเฮลินจืดสงกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีชงกับน้ำร้อนนะสารสกัดที่บอกเก่าแล้วขันไปแล้วชงกับน้ำร้อนจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟรีมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร่างทองกลับมากับสารสกัดระดับพรีเมียม24ชนิดทริปเปิ้ล AA 3ตัว1กล่อง250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับและวิซอนนะสุภาษิตขอยืนยันเลยว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนซื้อเอาไปดูแลดวงตาให้ดวงตาของท่านจำแจ่มชัดเจนแจ๋วนะฮะดังตาหนุ่มตาสาวอีกครั้งด้วยวิซอนมีปัญหาเรื่องราวของตาปวดตาเคืองตาคันตาหนับตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาททานได้4เดือนกับวิซอน2คำจำให้แม่นบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์1เดียวให้เป็นผู้จำหน่ายจำหน่ายมาเขาปิดที่10ยัดเพียงยัดน้ำหมื่นน้ำแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านนะครับแล้วมาถึงสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชั่นครับเป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรนผู้แพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยแล้วก็ท่านชาชีไม่ลงโถชีไม่พุ่งหรือสมรรถภาพเสื่อมถอยเนี่ยทานเพื่อฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองมันซุบซิดสีเหลืองหอยเหี่ยวยันยันจากภายในสุภายนอกก็ทานแล้วทำให้ดีขึ้นนะครับกระดูกผูกกระดูกพุ่นก็ไปบำรุงกระดูกให้แข็งแกร่งแข็งแรงเพราะมีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยเป็นการดูแลร่างกายฟื้นฟูร่างกายทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับฉาบปลายมือปลายเท้านะปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสะพานกายนะครับแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้หิ้วเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนนะครับในท่านท้องถูกผูกเป็นพลัดดึกมีปัญหาโรคขับถ่ายทานเลยแล้วจะดีขึ้นนะครับกระปุกละ350บาททาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไม่ได้ก็ต้องทานทั้ง2ส่วนร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นขอท่านอกมั่นอกมั่นใจได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับโทรมาเลยนะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อไปเลยนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่าตะวันลับฟ้าและก็มนรักกาสลองสายันสัญญาครับอยากได้อะไรครับโทรมาในช่วงที่ดีเจสุภสิทธิ์จัดรายการก็สามารถจะรับออเดอร์ได้โทรมาที่0836931999ครับ

0: หลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจตาตีกล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาเป็น700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อีนทาน
3: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
2: ไม่มีแก้วแฝดเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกก็ชื่นใจด
2: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
2: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
2: เนาะ
3: มันปวดเมื่อยมีแรง
2: ผม
3: ไปช่วยดิ
2: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
2: เอ
3: าจริงหนาขา
2: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
2: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
2: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวจากกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
2: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
3: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
2: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
3: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
2: โอ้โหสาธุขอบคุณ
3: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
2: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
2: ้สิบกล่อง2,000บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
3: ่
2: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: รุ่งขึ้นวันพฤหัสก็ต้องรีบบินไปหาแม่มิชิโกที่ญี่ปุ่นโน่น
1: บะแม่ญี่ปุ่นมีน้ำเขาอีกคันนี
0: ่มีครับ

เรือนพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าเมียนานาชาตินะครับฟังเพื่อสนุกสนานและมีความสำราญนะจะได้สุขกายและสุขใจอย่าคิดเยอะมันอาจจะเผลอไปบ้างสำหรับเพลงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับยาเพียงยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกริดพันเวชพันธ์นะครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมาที่0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยาเพียงยาไปอย่างรวดเร็วคุณพี่สมจิตบุญประกอบวิเศษเชชาจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณทองอาบอยู่พุ่มพึกบางประหันพระนครศรีอยุธยาวิสซอนหนึ่งกล่อง900บาทคุณสุชินดวงมณีหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเชียงแฉกคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทคุณป้าอนงอยู่เกษมนะฮะน่าจะใช่นะชุ่มหอมฮะคุณพี่อนงชุ่มหอมตะวันหนองแขมโคกสำโรงลพบุรีกาแฟเชียงแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าละไอสิงหาไพศาลตะวันบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณสุรภารักษาเมืองพุทธบาทสระบุรีวิสซอนในกล่อง900บาทคุณพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะบนข้าวเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณเนตรละเอียดตะบนแพรกศรีราชาสังขุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศที่วสป711กิโลเฮิรตซ์เพราะว่าเวลาหมดแล้วอยากจะได้อะไรโทรมาครับที่0836931999นะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านฝากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยกาคับพริกชัยมงคลสิงห์จบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ผนึกกำลังตำรวจไต้หวันทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ไต้หวันยกแก๊งและท่าอากาศยานน่านนครยังให้บริการตามปกติแนะเผื่อเวลาการเดินทางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รังนกทาต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงรังนกทา
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบูรณาการกับสำนักงานตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางไต้หวันร่วมมือกันกวาดล้างขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติของกลุ่มมาเฟียไต้หวันจับกลุ่มสแกมเมอร์ชาวไต้หวันในกัมพูชายกแก๊งกว่า20รายหลังจากสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายมีการวางแผนส่งคนเดินทางจากไต้หวันไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาพร้อมสืบสวนขยายผลจับกุมนายทุนชาวไต้หวันผู้อยู่เบื้องหลังการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางไต้หวันได้ทำการสืบสวนสอบสวนขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติชาวไต้หวันซึ่งมีการตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อพบมีผู้เสียหายเบื้องต้น46รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านดอลลาร์ไต้หวันนอกจากนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติกลุ่มนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวของไทยในการตบตาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โดยมีการจัดทำเอกสารการเดินทางปลอมรวมถึงใช้บัตรเครดิตไทยในการชำระค่าบัตรโดยสารเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันโดยการจับกุมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าขบวนการระดับนายทุนแกนนำระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทชาวไต้หวันซึ่งทำหน้าที่จัดการเดินทางของสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางสำคัญหลายรายการทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ร่วมกระทำความผิดในประเทศไทยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันสำนักงานการบินพลเรือนแจ้งเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางบางพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งสถานการณ์การเดินอากาศในจังหวัดน่านเนื่องจากเกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยขณะนี้ท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินยังคงสามารถให้บริการได้ตามตารางบินแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานยังคงมีข้อจำกัดในบางพื้นที่ส่งผลทำให้ผู้โดยสารอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติจึงขอแนะนำผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้าออกที่จังหวัดน่านให้ตรวจสอบเส้นทางและสภาพการจราจรก่อนที่จะเดินทางพร้อมกับเวลาในการเดินทางไปยังสนามบินให้มากขึ้นรวมถึงการตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและสายการบินอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมอาจยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเที่ยวบินล่าช้าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือการยกเลิกเที่ยวบินได้และผักผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จิเบอรี่
7: กระชายดำ
8: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
9: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
10: โฟกัสโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
6: 1666
7: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
11: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
7: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
11: าแก้บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
12: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
11: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: อะเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
11: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
12: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
11: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
12: ์ใหม่ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริ้งพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
11: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
13: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
14: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีแต่คนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
15: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
16: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
13: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย0614495885 0634499666
12: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
18: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเพลงดังฟังสบายสบายขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีแค่อยากให้ทานก็รู้สึกมีความสุขแล้วล่ะครับป้าครับป้าอยากจะส่งข้าวเม่ามาให้กินอยากกินอยู่นะป้าแต่ป้าคงจะส่งลำบากอยู่นะครับต้องส่งทางไปรษณีย์มานะครับพรุ่งนี้ก็อยู่ขอนแก่นประมาณอาทิตย์กว่าวันนี้ยังอยู่เมืองเลยอยู่นะพี่น้องนะวันนี้ยังอยู่เมืองเลยอยู่พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายในยามบ่ายๆ 14-16 นาฬิกาโดยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยที่ดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกก้มก็ปวดเงยก็ปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมายาสมุนไพรยาแผนโบราณครับพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวมีโรคประจำตัวอยู่ก็สามารถดื่มได้ทานได้และพร้อมด้วยผิดพันธ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสกลนครครับเมื่อเช้านี้สั่งซื้อผิดพันธ์บำรุงดูแลดวงตากันเข้ามาพร้อมด้วยพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เรื่องของยาดมจะเป็นเรื่องของสบู่คุณลุงอยู่ทางจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อเช้านี้สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบอกว่ากินมาตั้งแต่สมัยโฆษณาทีวีและกาแฟลิซ่าเอ็มทานมาตั้งแต่สมัยมีพรีเซนเตอร์มีคุณสดใสมีคุณดามดัชกรตั้งแต่สมัยโฆษณาทีวีเลยตอนนี้ยังติดตามอยู่ขอขอบพระคุณท่านด้วยครับแต่ตัวโฟกัสยังไม่เคยทานอยากจะได้โฟกัสไปลองฟื้นฟูดูแลสุขภาพดูอาการฉี่ยากอาการฉี่ลำบากที่คุณธนวัฒน์บ้ามันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนว่างั้นนี่แหละครับพี่น้องครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่งโทรศัพท์นะครับที่พี่น้องโทรหาผมที่0614495885รวมไปถึง0634499666ร้วนแต่เป็นกำลังใจร้วนแต่เป็นพลังให้ผมได้นำเอาสิ่งดีๆมาฝากท่านนำเพลงเพราะๆมาฝากท่านครับพี่น้องครับติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานป้าจ๋าคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีพ่อตาเรียกพี่งานเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม061449-5885 063-449-9666
1: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับหากท่านต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดก็ฝากไว้ด้วยอย่างกล่องก็ได้อย่างขวดก็ได้นะครับอย่างกล่องกล่องละ200บาทอย่างขวดขวดละ300บาทนะครับอย่างขวดเป็นแบบชนิดแคปซูลอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดนะครับเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรดั้งเดิมพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ก็โทรมาราคาพิเศษพิเศษครับพี่น้องจ๋าราคาพิเศษมากเลยนะครับหากท่านสั่งวันนี้ซื้อวันนี้ผมมีโปรโมชั่นให้กับท่านมีของแจกให้มีของแถมให้มีส่วนลดให้นะครับอย่างกล่องหากท่านสั่ง6กล่องนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงยังไม่เคยกินยังไม่เคยทานสั่งแบบกล่อง200บาทไปลองพิสูจน์คุณภาพกันก่อนก็ได้20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้20กว่าปีที่พี่น้องบ้านเราเชื่อใจเชื่อมั่นและเชื่อถือนะครับยาแผนโบราณยาสมุนไพรก็ต้องนี่แหละครับไทยทิพย์โอสถยังขวดยังกระปุกครับเป็นแบบชนิดแคปซูล1ขวด1กระปุกมี30เม็ดปวดเยอะๆเป็นมากๆก้มก็ปวดเงยก็ปวดนั่งก็ปวดอยากจะได้อย่างขวดไปลองทานดูก่อนมันกินง่ายทานสบายพกพาสะดวกเป็นแคปซูลกระปุกหนึ่ง30เม็ดครับราคา300บาทซื้อ4ขวดวันนี้ครับจากราคาปกติ 1,200 นะวันนี้ท่านรับไปเลยครับส่วนลดพิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะได้ไปลองพิสูจน์คุณภาพอย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดอย่าปล่อยให้ทรมานอย่าปล่อยให้อาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยให้อาการปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเรานะครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
3: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
2: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลู่ย่าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
3: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
2: 061-449-5885 063-449-9666
1: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามานะจ๊ะ061-449-5885 หรือ063-449-9666อย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดนั่งก็ปวดทำงานก็ปวดเอี่ยวซ้ายก็ปวดก้มก็ปวดเงยก็ปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถโทรมาได้เลยนะจ๊ะตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือครับแฟนประจำฟังเพลงทุกวันทุกวันบ่ปวดหลังปวดไหล่บ้างบ่น้อพี่เอ้ยนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเมื่อยปวดตามร่างกายฝากไว้ด้วยเด้อเอาไปทานลองดูแล้วพี่จะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรอาการปวดอาการเมื่อยเอาไทยทิพย์โอสถไปทานกันนะครับ

0: สิเจ้าสินอนกินบ้านกินเมืองบ่คือบ่ลูกบ่ย่อแท้ลูกไปหาเวียกหางานทำแม
1: ่โอ้ยจักแม่หยังเฒ่านี่แล้วมากวนคนแต่เศร้าแต่เสี่ยวคนเว้ย
0: เศร้าจังได๋เดี๋ยวนี้มันสายแล้วขี่ตะเวนขึ้นคักแล้วนี่ลูกลูกลูก
1: โอ้ยเฒ่าเอ้ยเมื่อวานนี่ข่อยไถนาตัดหญ้าให้เจ้าเมื่อขึ้นคนละปัวตามเนื้อตามตัวเก็บชิงบ่อยากลุกอยากย่อแม่เท้า
0: สินอนโจมียังอยู่นั่นเกิดเป็นเศร้าให้เศร้านามันก็ลำบากแบบนี้ล่ะ
1: ก็ยังว่า
0: บ่ยากลำบากคือบ่ไปเกิดไปเป็นคนรวยอยู่ในเมืองคุณมาเกิดยังอยู่บ้านนอกเอาคันซั่นเนี่ยสิไปซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาให้เจ้ากิน
1: เฮ้ยยาหยังก่อ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: แม่นแล้วค่อยได้ยินไทยตลาดเขาเว้
1: าย
0: าสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดหลังปวดแอวบ้านเหนือกินกระไดบ้านใต้กินกระไข่แน่สุคน
1: ไหวมีมองติดต่อบ่ล่ะเท้าต้องสั่งมาจาก3ขวดนะเท้าเด้อ
0: ว่าไปเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: เออฟ้าไปจะฟ้าหลายล่ะมันสิตำต่อ
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแผนโบราณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนะตัวช่วยในการดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมา0614495885และ0634499666นะจ๊ะโทรมาได้เลยสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับพี่น้องครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้ยาไทยยาแผนโบราณอยากจะได้ยาสามัญประจำบ้านที่มีมานาน20กว่าปีแล้วนะครับหลายคนรู้ดีและมั่นใจในคุณภาพเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวปัญหากดไหลย้อนไม่ต้องกลัวปัญหานอนไม่หลับครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเรานะครับมีอยู่คู่กับคนไทยมา20กว่าปีและกาแฟลิซ่าเอ็ม10กว่าปีแล้วเหมือนกันครับห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อสีดำ1ห่อมี20ซองพี่น้องต้องการอยากจะดื่มกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรอยากจะดื่มกาแฟที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกคัม
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
4: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
4: เพชรลิ้นจื่อสม
5: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
3: 0614495885และ0634499666กาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงมี30ซองมีความเข้มข้นของตังถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเก่ากี้รวมไปถึงกระชายดำกาแฟโกห่อดำครับมีส่วนผสมของสมุนไพรและมีเสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนพี่น้องลมสักลมเก่าเพชรบูรณ์พี่น้องวิเชียรบุรีสีเทพบึง 3,000 พี่น้องหนองไผ่นาเฉลียงครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้ตัวไหนอยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้กาแฟโทรหาผมก็ได้อยู่วิเชียรไปซื้อได้ที่ร้าน DJ สาวอ้อนะครับหรือว่าพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายครับอยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้กาแฟก็สามารถไปซื้อได้เหมือนกันนะครับที่ร้านทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรนะครับสินค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสถมีทุกอย่างเลย นะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรที่ร้านนะครับร้านใหญ่มาตรฐานสินค้าดีมีคุณภาพมาที่นี่เลยอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีคลินิกนะครับหรือว่าอยากจะได้ยาสมุนไพรก็มาที่นี่ได้เหมือนกันครับ

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: พี่ลูกเมื่อเช้าไปพ่อที่แม่โตยุบัดแล้วบอกว่าโตว่าสำตายเป็นที่ยัง
2: โอ้ยคุณหมอบอกว่าเป็นตัวประวัติคนดัน
1: ตายแล้วเอ้าเมื่อโตเป็นคนมากินกาแฟไม่ได้กินกาแฟใจสิว่าขาดบ่เย็น
2: กะหันลาจักอยากจะกินกาแฟแต่ว่ากินบ่ได้จ้าก็เป็นเบาหวานความดันถ้าคนกินแล้วสักลูกหนีเจ้าสิได้หามก็ไปส่งรถบาลสียากอีกเดี๋ยว
1: เม่ฉันอยากเธอน่ะหิวกาแฟก็คนขาดกาแฟบ่ได้คือเธอนอกินกาแฟประจำ
2: มันกินในอีหลีตัว
1: เอ้าขึ้นบ่ดีซิเดี๋ยวมาฝากทีนี้ลิซ่าเอ็มโกจ้าม
2: ันเป็นแนวไหนเนี่ยอธิบายให้ฉันฟังดู
1: ลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟผสมโคลลาเจนบ่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันกระทั่งได้ที่สำคัญเด้อดีต่อสุขภาพพร้อมใจดีมีสารสกัดจากเกาตี้กระชายดำสมเฮ็ดให้บำรุงร่างกายกระชุ่มกระช่วยพอนี่จังเธอนี่ท่านใดเป็นเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้ที่สำคัญเด้อคุณหิวพร้อม
2: แม่นบ่หญิง
1: จ้า
2: อย่าตั๋วฉันเด้
1: โอ
2: ้
1: ยนี่ฉันตั้งใจมากแล้วเนี่ยเนี่ยกินได้เด้อบ่หญิงบ่ต้องห่วง
2: อันนี้บ่ต้องห่วงครับเป็นบ่
1: ที่สำคัญเด้อที่ส่วนผสมของคอลลาเจนบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณให้ดูมีหน้ามีนวลเป็นปังพร้อม
2: ดีดีแต่เนี่ย
3: ลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เฮดลิ้นจืดสม
4: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
5: 0614495 0614495885นะครับหาเพลงกินนมแล้วนอน พี่น้องจากทางจังหวัดชัยภูมิแนะนำกันเข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมดูให้นะครับกินนมแล้วนอนเนาะงานเพลงน่าจะเป็นศิลปินดวงดาวน้อยแดนสวรรค์ประมาณเนี้ยนะครับพี่น้องสปป.ลาวเป็นคนร้องพี่น้องที่อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามาได้นะครับพี่น้องครับหากมีผมก็จัดให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงหากไม่มีก็ต้องรอจะพยายามหาให้พี่น้องบ้านเราได้รับฟังกันพี่น้องชัยภูมิด้วยนะครับขอบพระคุณท่านด้วยนะครับฟังรายการของเราเป็นประจำอย่าลืมนะคุณป้าแม่น้องเฟิร์นปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอุดหนุนกันด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก้มก็ปวดเงยก็ปวดฝากไว้ด้วยเอาไปเป็นตัวช่วยในการดูแลอาการปวดและอยากจะดื่มกาแฟลองดื่มหรือยังลองดื่มหรือยังกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเนี้ยวไม่ต้องกลัวปัญหากรดไหลย้อนนอนไม่หลับนะครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ก็โทรมาแบบห่อสีแดง1ห่อมี30ซองมีความเข้มข้นของสมุนไพรและกาแฟโกห่อสีดำ1ห่อมี20ซองอยากจะได้แบบห่อแดงนะครับที่มี30ซองหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อสีดำที่มี20ซองสั่งมาได้เลย2อย่างผสมกันคละกันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคิดราคาให้จำนวนซองในแต่ละห่อไม่เท่ากันฉะนั้นราคาห่อมันอาจจะไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันไม่ใช่อาจแหละไม่เท่ากันแต่ถั่วเฉลี่ยราคาอยู่ในซองนะครับมันถั่วเฉลี่ยแล้วราคามันเท่ากันท่านที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนก็ต้องกาแฟโกห่อสีดำมีคอลลาเจนมีวิตามินมีสมุนไพรอยากจะดื่มกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรนะครับผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณอามีปัญหาโรคความดันมีปัญหาโรคเบาหวานกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่มีโรคประจำตัวอยู่เอากาแฟที่มีสมุนไพรแบบเข้มข้นไปดื่มนะครับเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้นี่คือผู้ที่ดูแลรายการของเราครับและหากสุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่วัยคะนองหนุ่มวัยทองที่รักมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องครับปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยฝากไว้ด้วยโฟกัสรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอกล่องสีเขียวๆ1กล่องมี10แคปซูลนะครับ

มาฟังเพลงของคุณกิ่งแก้วศรีสาครตามคำแนะนำครับพี่น้องครับอยากจะฟังผมจัดให้นะครับอยากจะได้อะไรก็โทรมานะจ๊ะนี่คือบทเพลงแก้ของคุณพ่อไวโพสต์เมื่อสักครู่จูบน้องก่อนนอนคือชื่อเพลงค่ำ

0: บทเพลงเพราะๆนะครับเก่าจริงๆแสดงว่าคนขอก็เก่าเหมือนกันนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิท่านขอมาผมมีผมก็เปิดให้ฟังท่านที่ชื่นชอบงานเพลงเก่าๆอยากจะฟังเพลงอะไรนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยสุภาพบุรุษที่รักครับเพื่อนๆพี่ๆคุณพ่อคุณอามีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากโฟกัสไว้ด้วยนะจ๊ะโฟกัสผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอกล่องสีเขียวๆ1กล่องมี10แคปซูลทานต่อเนื่องกันวันละ1แคปซูล3วัน4วันสังเกตเจ้าของเห็นผลเป็นอย่างไรใช้ดีแล้วบอกต่อให้ด้วยนะครับ
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
2: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเงียวยากเงียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกล่องเดียวเงียวง่ายครับพี่น้องเงียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
3: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆปวดฉี่เยอะๆเวลาไปฉี่แล้วฉี่ไม่ค่อยออกลุกฉี่บ่อยๆในยามกลางคืนเอาโฟกัสไปทานวันละ1แคปซูลครับพี่น้องครับสุภาพบุรุษที่รักฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมาหรือว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับตามันล้าตามันพร่าตามันมัวตามันมองไม่ค่อยชัดรู้สึกแสบตารู้สึกเคืองตารู้สึกน้ำตาไหลง่ายเคืองตาไวแสบตาเร็วขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางสว่างแดนดินนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยู่ที่อำเภอพันนานิคมนะครับบอกว่าได้ฟังรายการอยู่ถึงจะไม่ค่อยชัดแต่ก็ฟังเกือบทุกวันนะครับหากวันนี้ไม่ได้สั่งก็คงจะไม่ได้หายกังวลก็เลยต้องสั่งมาเอาไปทานมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการแสบตาอยากจะลองทานดูลองทานดูนะครับ1กระปุกก็น่าจะรู้เรื่องก่อนอาหารเช้า1เม็ดและก่อนนอนอีก1เม็ด1กระปุกมีทั้งหมด60แคปซูลครับ1กระปุกต้องมี60แคปซูลถึงจะเป็นของแท้นะมี20แคปซูล30แคปซูล
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ บต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสาร
11: 103เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะ4รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันไม่มีการฟอกขาวทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำจบแน่31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ยืดเยื้อจบแน่31สิงหาคมนี้บอกถอดถอนเสร็จสิ้นเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ต่อท้าฝ่ายค้านหากสงสัยให้ยื่นปปช.สอบยันไม่ปิดกั้นหรือฟอกขาวคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายคงกฤษฉัตรมาดีรัตน์ ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้เชิญนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลรวมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทุจริตสอบและได้รับสิทธิ์เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อขึ้นมานายวรสิทธิ์กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้ทางกจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้กจังหวัดจัดประชุมและส่งต่อข้อมูลต่างๆให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าไปดำเนินการถอดถอนเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้มาตั้งแต่แรกส่งผลให้มีกระบวนการถอดถอนบุคคลที่ทุจริตซึ่งคงจะไม่ยืดเยื้อและต้องดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ส่วนกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาระบุต้นตอของปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากในสมัยที่นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปยกเลิกให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้จัดการสอบนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าหากคิดว่ามีความผิดปกติก็ขอให้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางปปช.จะได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยที่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นฟอกขาวหรือแทรกแซงอยู่แล้วยศวัฒน์พงประภาสอะไรเงี้ยครับ
4: กองกำลังผาเมืองสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำโขงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าล็อตใหญ่10ล้านเม็ดคุณสสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
6: พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณบ้านท่าขันทองอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในช่วงรุ่งเช้าพบกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ 4-5 คนกำลังลำเลียงกระสอบขึ้นท้ายรถยนต์สีขาวหมายเลขทะเบียนจอจานทอทง4647เชียงใหม่ที่จอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไปตรวจสอบพบกระสอบ34กระสอบภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ10ล้านเม็ดพร้อมรถยนต์ที่ใช้ลำเลียงจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตำรวจภูธรเชียงแสนดำเนินการตามกฎหมายโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงปัจจุบันกองกำลังผ่าเมืองสกัดกั้นยาเสพติดได้491ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหา473คนยึดยาบ้าได้กว่า 290,000 เม็ดประสิทธิ์ดาราสิงหเนตรรายงาน
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสทนช.ได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าแม้ฝนพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575

0: ริญ
1: สวัสดีครับจบลงไปกับชื่อเพลงลูกทุ่งคนใหม่ตะวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายๆ 3:15 น.กับ 12:13 น.โดยประมาณใช่ไหมครับเราฟังกันจนถึงเกือบ16 น.ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็คงจะผ่านเรื่องของเมื่อวานนี้ไปอาจจะฟังจบไม่จบก็ต้องขออภัยเพราะเรื่องของกระแสไฟเรื่องของดินฟ้าอากาศฟ้าตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเราก็ต้องปิดไม่สามารถส่งกระจายเสียงออกไปได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าฟังไม่จบแต่ถ้าฟังจบก็แล้วไปนะครับแต่วันนี้จะกลับมาพูดเรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของการโกงข้อสอบซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4คุณวสิทธิ์เลียงประสิทธิ์บอกว่าจบแน่31สิงหาคมนี้เช็คบินโกงสอบท้องถิ่นท่านวรสิทธิ์ชี้หลายจังหวัดเข้าใจแล้วไม่ใช่เป็นการให้โยนสว่าไอ้พลตัวแต่ว่าเราทางด้านของมหาดไทยก็ส่งข้อความไปให้ที่ถูกปลดออกเพราะอะไรมีการแก้ไขคะแนนยังไงอะไรยังไงมีหลักฐานแนบไปให้ด้วยเพราะนั้นการที่จะออกจากราชการนั้นมหาดไทยเหมือนเป็นกำแพงป้องกันไว้ให้แล้วบรรดานายกอบต.นายกเทศมนตรีก็คงจะไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะครับไม่มีการฟ้องร้องถ้าฟ้องร้องก็ต้องพิสูจน์ทราบในเรื่องของหลักฐานกันละนะครับแล้วใครเป็นคนแก้คะแนนให้เขานั่นแหละครับวันนี้นำเสนอเรื่องของเสียงกระซิบจากคนที่เสียเงินไป2ล้านแล้วไร้ชื่อที่จะสอบบรรจุเมื่อคราวก่อนเนี่ยเขาเสีย2ครั้งได้ทั้ง2ครั้งเที่ยวนี้เขาเสียถึง2ล้านไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานกันมีเสียงบันทึกเอาไว้ด้วยอยากได้ไปฟ้องเอานี่แหละครับไม่มีหลักฐานเพราะจ่ายเงินสดจบไหมล่ะครับฟังแล้วจะวิจารณญาณในการรับฟังนะครับผู้ฟังอยากให้ฟังว่าการโกงข้อสอบการโกงสอบท้องถิ่นซื้อตำแหน่งกันถึง2ล้านบาทและเอาคนพวกนี้มาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนถามว่ามันจะเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆค่อยๆเพาะขึ้นมาโกงตั้งแต่เข้ามาแล้วมาทำงานจะไม่โกงเฉยเหรอผมคิดอย่างนี้นะครับใครไม่คิดอย่างนี้ผมคิดเราฝึกคนเข้ามาเพื่อให้โกงมาก่อนก็เลยแล้วมาทำงานจะไม่โกงเอาเงินคืนหรอต้นกล้าที่เราเพาะใหม่เนี่ยแทนที่จะบริสุทธิ์ผุดพองแทนที่จะมาด้วยความสามารถมาด้วยความรู้เอาคนไปนั่งทำงานแต่ไม่มีความรู้เอาคนไปนั่งทำงานด้านดิจิตอลแต่ไม่มีความรู้เรื่องดิจิตอลเอาคนไปนั่งทำงานด้านวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ถามว่างานมันจะก้าวหน้าไหม

0: แบบนี้ย้อนหลังไปเมื่อ2ครั้งเขาบอกก็มีการซื้อแล้วเขาก็สำเร็จแต่ครั้งนี้ไม่สำเร็จก็เพราะว่าเสียงมันดังขึ้นมาครับลองฟังแล้ววิชัยวิจารณญาณในการรับฟังนะครับ
1: 2ล้านกว่าบาทอยากจะให้สมาชิกในครอบครัว5คนเป็นราชการ
2: คืออันนี้มีการตอบรับมายังไงล่าสุดว่าเขาจะคืนเงินไหมหรือยังไงฮะ
3: เขาก็เบี่ยงเบนเขาบอกว่าจะคืนก็นัดเดี๋ยวก็2วันเดี๋ยวก็3วันเดี๋ยวก็15วันเดี๋ยวก็ปลายเดือนนัดมาเรื่อยๆครับจนจะสิ้นปีแล้ว
2: อันนี้คือไปจ่ายเงินสดเลยเหร
3: อจ่ายเงินสดเลยครับผมไปเองครับ
2: โอไปเองคือหิ้วไปเลย
3: ครับผม
2: แต่มันมีหลักฐานไหมตอนที่ไปจ่าย
3: ไม่มีหลักฐานครับ
2: มันไม่มีหลักฐานไม่มีเส้นเงินนะ
3: ครับผม
2: ซึ่งคนคนนี้รับปากว่าจะช่วยตั้งแต่รอบแรกเลยถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: เขาจะช่วยยังไง
3: ให้สอบได้และบรรจุเข้าทำงาน
2: ทำไมถึงมั่นใจว่าเขาจะช่วยได
3: ้อ๋อเคยทำมา2ครั้ง3ครั้งแล้วครับได้หมด
2: เอาเลยหมายถึงครั้งก่อนๆเหรอ
3: ใช่ใช่ใช่
2: ในการ
3: ครั้งแรกนะ
2: ครั้งแรกตอนไหน
3: ครั้งแรกนั่นคือครั้งแรกเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะทำได้แต่เขาทำได้ครั้งที่2มานี่คนเขาไปเยอะเขาก็ทำได
2: ้โอ้
3: พอครั้งที่3มาเนี่ยพอดีมันมีลูกหลานผมก็เลยเอาเงินผมนี่แหละไปจัดการให้ครับ
2: อ๋อแต่ครั้งแรกครั้งที่สองไม่ใช่ลูกหลานเราแต่เห็นผลงาน
3: ใช่ใช่บุคคลอื่น
2: เขาทำได้เนี่ยหรือจริงๆแล้วเขาสอบกันได้เองหรือเปล่า
3: สอบได้เองนี่ผมไม่ทราบแต่ว่าไปจ่ายตังค์แล้วมันได้ไปบรรจุครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ย
2: ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป็นการสอบอะไรฮะ
3: ท้องถิ่นนี่แหละครับแบบเดียวกันนี่แหละ
2: แต่มาหลายปีก่อนใช่ไหม
3: ครับ
2: อ๋อได้หมดทุกคน
3: ครับครับผม
4: คือต้องเท้าความนิดนึงว่าคุณพี่บูลเนี่ยเป็นอดีตนายกท้องถิ่นแห่งหนึ่งถูกไหมคะแล้วท่านพี่บูลเนี่ยก็ทราบเรื่องนี้มาว่าเอ้ยมันมีกระบวนการนี้อยู่จริงๆนะคือการช่วยเหลือให้บุคคลเนี่ยได้ไปสอบแล้วก็ได้บรรจุจากการจ่ายเงินถูกไหมคะ
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
4: มันทำกันเป็นเรื่องปกติเลยเหรอคะคุณพี่บุญ
3: อะไรนะ
4: ทำกันเป็นเรื่องปกติเลยเหรอคะ
3: อ๋อมันเป็นระบบของมันอยู่แล้วครับถ้าไม่จ่ายเงินมันก็ไม่ได้
4: อ
3: ันนี้มันถือว่าเป็นระบบเราต้องยอมนะครับถ้าไม่จ่ายมันก็ไม่ได้ไปที่ได้ที่สำรองที่ร้อยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บรรจุแต่เราอยากบรรจุไง
4: ค่ะ
3: ถึงยอม
4: ซึ่งตอนนั้นน่ะเราเป็นนายกเราไม่เชื่อว่าไอ้คนเนี้ยจะสามารถทำให้บรรจุได้จริง
3: ใช่ใช
4: ่แต่บังเอิญทำสำเร็จ
3: ใช่รอบแรกเนี่ยผมเตือนลูกน้องผมว่าอย่าไปเชื่อนะเดี๋ยวเขาหลอกลวงเพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาเป็นคนจัดสอบแล้วมันจะไปแก้ไขยังไงทำยังไงผมก็เตือนเขาแต่ปรากฏว่ามันได
4: ้โ
2: อ้ซึ่งคนที่เตือนเนี่ยไปจ่าย
3: สอบรอบพอที่มีประกาศรอบสองเนี่ยคนยิ่งมาเยอะ
4: ค่ะ
3: ไม่ได้ห้ามปรากฏว่าได้หมดไม่มีหลุด
5: ได้หมดนี่ครั้งที่1ครั้งที่2นี่เขาทำให้ได้บรรจุนี่กี่คนคะท่าน
3: ผมจำไม่ได้นะมันนานแล้ว
4: แต่รู้ว่าใครจ่ายได้หมด
3: ครับ
2: ครั้งที่1ประมาณปีอะไรอ่ะคุณพี่บุญ
3: อะไรนะ
2: ครั้งที่1เนี่ยปีอะไร
3: มันนานแล้วผมจำไม่ได้นะผมไม่ได้เตรียมข้อมูลมาสอบ
2: แต่ว่าเตือนตอนแรกเตือนอย่าไปเชื่อเขานะใครจะไปทำได้มหาลัยเขาสอบ
3: ใช่ใช่ใช
2: ่ปรากฏเข้าหมด
3: ใช่
2: อ
3: ๋
2: อจนครั้งที่สองคนแห่มาเข้าระบบนี้เพียบเลยสิ
3: คนแห่มาผมก็ไม่ทักท้วงเขาละเผื่อเขาได้ปรากฏว่าได้หมดไม่หลุดสักคน
2: โอ้โหตอนนั้นราคาเป็นยังไงฮะครั้งที่สอง
3: พอปิดบังได้ไหม
2: ได้แต่ครั้งที่3เนี่ย2ล้าน
3: มีก็บอกว่าแต่ละคนก็มีหลัก5
4: 500,000
3: ใช
2: ่โอ
3: ้ 5-6
2: คนเดิมนี่แหละคนที่เราไปจ่ายครั้งที่3นี่แหละที่เราโดนเชิดไปนี่แหละถูกไหม
3: ใช
2: ่คนเดิมเนี่ยทำมา2ครั้ง
3: ใช่
2: เข้าเป้า
3: 100% ครับ
2: เราเชื่อครั้งนี
3: ้นี่แหละผมถึงเชื่อว่าเขาทำได้ไงพอดีมันมีลูกหลานก็รู้จักเขาก่อนเลยเอาไปใ
2: ครับ

0: ครับ
1: เออก็กล้าไงไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานอะไรมากมาย
2: อ๋อเป็นความเชื่อ
1: ทำได
0: ้
1: เชื่อ
2: เชื่อโดยรู้สึกใจเลยเพราะเห็นกับตา
1: เออเพราะมันเห็นมาแล้วไงผลงานก็มีผลงานเอาตรงๆผลงานชัดเจน
2: ซึ่งรู้ไหมล่ะฮะว่าเขาไปวิ่งกับใครต
1: ่อไม่ทราบเลยครับว่าเขาเอาไปให้ใครต่อไม่ทราบจริงๆครับตอนเนี้ยผมก็ไปคุยพยายามคุยกับเขานะว่าเขาเบี่ยงเบนว่าจะจ่ายเงินผมภายในวันนั้นวันนี
2: ้ครับ
1: ผมก็ไปถามเขาอยู่ว่าเอาเงินไปให้ใครพาผมไปหน่อยผมจะได้เงินคืนเขาก็ไม่บอก
2: จะไปทวงเองเลยจ่ายไปถึงไหน
1: ใช่ผมอยากรู้ว่าเขาเงินไปใครผมจะไปทวงเองผมมีทีมงานของผมอยู
3: ่
1: เขาก็ไม่บอก
3: ค่ะ
2: ไม่บอก
1: เขาบอกมีแต่ว่านายไม่รู้นายไหน
3: ค่ะ
2: มีบอสใหญ่นะด้วยนะที่เห็นเนี่ยบอสใหญ
1: ่นะครับ
2: มีบอสใหญ่ใช่ไหม
1: ตัวเขาไม่ทราบกับเขาม
2: ี
1: แต่เขาบอกว่านายมีแต่นายไม่รู้นายไหนครับ
2: ใ
1: ช
2: ่ก็เป็นอย่างเงี้ยบ่ายเบี่ยงมาตลอด
1: บายเบียงมาตลอดเต็มบายเบียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่คืนให้นะคืนให้เดี๋ยวก็ผมลงไปตามที่กรุงเทพพอกลับมาก็เดี๋ยวรอบหน้าเขาจะนัดไปเอาของพอไปอีกเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเอาของ2วันได้อย่างเงี้ยเบียงเรียนมาตลอดมันจะหมดปีแล้วผมเลยตัดสินใจไปแจ้งความครับ
2: แล้วเขาเนี่ยรับเงินนอกจากคุณพี่บูลเนี่ยมีเจ้าอื่นด้วยไหมฮะนอกจาก2ล้านแล้วเนี
1: ่ยเยอะครับเพราะว่าผมไปบ่อยที่กูดังเขานะผมไปบ่อยมันมีชาวบ้านพาลูกพาหลานไปเยอะแยะครับ
2: โอ้โหเหรอ
1: เยอะครับ
2: โอ้
3: เขาพยายามจะชี้แจงไหมคะว่าในเมื่อ2ครั้งแรกเนี่ยเขาทำสำเร็จ 100% นะใครจ่ายเนี่ยได้หมดทำไมรอบนี้รายชื่อมันถึงหลุดได้อะคะได้มีการสอบถามไปถึงตัวคนที่รับเงินเราไปไหมคะ
1: ก็สอบถามอยู่แกก็ไม่ตอบผ
3: ม
1: ว่ามันไปยังไงแต่มีครั้งหนึ่งแกบอกว่าเงินถูกยึดไม่รู้ใครยึด
2: เงินถูกยึด
1: ใช่เงินที่เอาไปนี่ถูกยึด
3: คือถูกอมมาไว
1: ้
3: ที่ใดที่หนึ่งอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ไหนครับ
3: หมายถึงว่าถูกเม้มถูกอมมาไว้ที่ใดที่หนึ่งอย่างเงี้ยเหรอก็เลยไม่ได้มาคืนหรือว่ามันส่งไปไม่ถึงนาย
1: ผมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เงินมันไปอยู่ที่ไหนก็พยายามไปเค้นเอาเงินอยู่ว่าเงินมันอยู่ที่ไหนครับ
2: ยังเจอตัวกันอยู่ไหมฮะคนนี้หรือคุยได้ทางไลน์เฉยๆเอายังเจอนะ
1: เจอครับ
2: ไม่ได้หลบหนีไปไหน
1: ยังไม่หลบหนีไปไหนครับอาทิตย์ก่อนผมก็ไปนั่งคุยอยู
2: ่ครับครับ
1: ก็ไปมีปากเสียงกันนี่แหละเพราะว่ามันเบียดเบียนบ่อยบางทีมันก็เกิดอารมณ์เพราะว่าผู้เสียหายมันลำบากนะครับยืมนี่ยืมสินมาดอกร้อยละ5ท่านลองคิดดูครับหนักไหมครับ
2: อันนี้ก็คือไปกู้เงินมาเหรอฮะมาจ่ายเนี่ย2ล้านกว่าบาท
1: ใช่ของผมเนี่ยเอารถเข้าไฟแนนซ์ด้วยต
2: ้
1: องจ่ายแล้วตอนนี้ผมก็ไม่มีรายได้ผมต้องจ่ายค่าไฟแนนซ์เดือนละ15,000อย่างเงี้ยดอกข้างนอกอีกก็เอาเงินมาวางให้เขาเนี่ย
2: อ๋อแล้วก็หวังว่าลูกหลาน5คนเนี่ยเข้าไปราชการจะมีเงินเดือน
1: ใช่ผมก็มั่นใจว่าม
2: ีรายได้
1: ถ้าเขาได้ตามว่าเนี่ยไปเอาเงินที่ไหนมันก็ง่ายใช่ไหมล่ะครับ ตอนนี้มันไม่ได้จะไปเอาเงินจากใครทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหา
2: อ๋อถ้าได้เป็นราชการก็อาจจะไปมันมีเครดิตอะไปกู้เงินมาคืนตรงนี้ได้ใช่ไหม
1: เป็นข้าราชการนะสอบได้ที่เป็นข้าราชการนะไปเอาเงินที่ไหนก็ได้
2: แล้วก็มาคืน
1: ทีนี้มันก็เดือดร้อนผมด้วย
2: ทีนี้ไม่ได้เลยตั้งแต่รอบแรกถูกไหมฮะไอ้ห้าคนเนี่ย
1: ไม่มีชื่อเลยครับ
2: ไม่มีชื่อเลย
1: ครับถ้ามีชื่อแล้วก็มีปัญหามันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหม
3: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้มันประกาศแล้วมันไม่มีชื่อเลยทีนี้แสดงว่าคุณเนี่ยหลอกลวงผมนะ
2: คือหมายถึงตั้งแต่โกงกันรอบแรกเนี่ยนะที่ยัดกันมา5,000กว่าคนเนี่ยก็ไอ้รอบนั้นก็ไม่มี
1: ใช่มันไม่มีชื่อเลยครับ
3: คือไม่ติดสำรองไม่มีชื่อว่าสอบผ่าน
2: อ่ะส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่ไปจ่ายเงินไอ้เจ้าเนี้ยติดกันบ้างไหมฮะหรือว่าโดนเทกันหมด
1: หมดเลยครับเทหมดเลยครับ
2: โอ้โห
1: โรตีเทหมดเลยครับ
3: เฉพาะครั้งที่3นี้ใช่ไหมคะที่โดนเทหมดเลย
1: นะฮะ
3: เฉพาะครั้งที่3นี่ใช่ไหมคะที่ที่เขาทำเนี่ย
1: ใช่ใช
2: ่สักกี่คนน่ะลูกค้าเขาสักกี่คนน่ะพี่ไพบูลย์พี่ไพบูลย
1: ์เออที่ผมรู้นี่ไม่ต่ำกว่า200นะ
2: เฮ้ย
3: 200คน
1: ใช่
3: โอ้
2: คนนึงนี่ก็ต่ำๆ
1: มันเยอะมันมีเท่าที่รู้เนี่ยพรรคพวกผมอยู่อำนาจอยู่ร้อยเอ็ดยศทอนนี่ก็เยอะโดยเฉพาะที่ศรีสะเกษนี่เยอะเพราะว่าเขารู้ผลงานแล้วไงเขาก็มั่นใจเชื่อใจกันไง
2: ครับครับคนนึงเนี่ยต่ำๆต้องจ่ายเท่าไหร่เอาแบบเฉลี่ยเลย
1: มันเป็นซีครับระดับ2ระดับ3อย่างเงี้ย
3: ค่ะระดับ2เท่าไหร่คะ
1: ก็ประมาณ 500,000
2: โอ้ระดับต่ำๆคือระดับ2ใช่ไหม
3: แล้วระดับ3ล่ะคะ
1: 6ถึง 700,000
2: โอ้โหต่ำๆก็ต้องมี 500,000
1: ใช่ใช่เฉลี่ยแล้วสรุปแล้วว่าลอง 500,000 คูณ200ดูมันจะเป็นเงินเท่าไหร
2: ่โอ้โหซึ่งทั้งหมดไม่โอนใช่ไหมหิ้วกันไปจ่ายอย่างเดียว
1: ไม่โอนตอนแรกผมว่าจะโอนเขาไม่รับโอนเขาเอาเงินสด
2: โอ้ไม่รับโอน
1: ใช่
2: สุดท้ายเขาก็บอกว่าเอ้ยมีหลักฐานเหรอเขารับตอนไหนคุณพี่บูลคุณจินตนาการหรือเปล่าอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมติมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
1: อ๋อผมมีแชทไลน์อยู
2: ่
1: มีแชทไลน์ของไหนผู้ประสานงานคืออดีตท่านประหลัดอะไรประยุทธ์อะไรเนี่ย
2: ครับครับ
1: ลูกน้องเขาเนี่ยแชทไลน์ไว้เยอะเลยครับ
2: อดีตลูกน้องไปอดีตประหลัด
1: จริงๆเนี่ยห้องผมเนี่ยไปต่อรองถ้าคืนผม1ล้านเนี่ยผมจบเลย
2: ครับ
1: ปรากฏว่าเขาก็จะจ่ายอยู่จะคืนให้อยู่แล้วก็เบี่ยงมาตลอดไม่ยอมทีนี้ฝ่ายกฎหมายของผมเนี่ยบอกว่าไม่ได้นะอย่างนี้มันจะเสียเปรียบไปแจ้งความไว้ดีกว่าผมก็เลยไปแจ้งความไง
2: สุดท้ายกังวลไหมล่ะว่าเอ๊ะเราก็จะกลายเป็นผิดด้วยไหมเสนอสินบนในการร่วมทุจริตกับเขาด้วยไหม
1: ไม่ครับมันไม่ได้ร่วมเพราะว่าเขาหลอกลวงผมไงเพราะว่าเอาเงินไปให้เขาเนี่ยไม่รู้เขาเอาไปให้ใคร
2: ครับครับ
1: ผมยังถ้าผมผิดเนี่ยคือผมเอาเงินไปให้นายสมมติว่าคนแก้คะแนนอย่างนี้นายคุณคิดอะไรเนี่ยใช่ผู้ร่วมกระบวนการถูกต้องแต่ตรงนี้นายที่ว่าเนี่ยเขายืนยันว่าเขาสามารถที่จะทำให้สอบได้และได้บรรจุในท้องถิ่นได้เนี่ยเราก็เชื่อเขาเราก็เอาเงินไปให้เขาแต่แล้วเขาจะไปให้ใครนั้นไม่ทราบจริงๆครับ
2: ไม่คือหมายถึงว่าเราเองก็เป็นส่วนร่วมในการทุจริตเพราะการจ่ายเงินเพื่อให้ได้บรรจุก็เป็นการทุจริตด้วยใช่ไหม
1: อ
2: ัน
1: นี้มันเป็นการหลอกลวงครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: มันเป็นการหลอกลวงผมนะเพราะว่าเอาของไปให้เนี่ยคุณไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันไว้แสดงว่าคุณหลอกลวงต้มตุนผมแหละเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปตรง
2: คือผมกำลังคิดว่าทำไมเขากล้าทำขนาดนี้รับเงินกัน 2-300 คนเนี่ยเอาคนละ 5-6 แสนเนี่ยทำไมกล้าทำคือก็รับมาแล้วเราก็ไม่ได้ทำให้เขาด้วยนะทำให้เขาคิดว่าคนคงไม่กล้าแจ้งความเขาหรอกหรือยังไงอ่ะคุณพี่บูล
1: ก็เขาคงจะคิดอย่างนั้นมั้งแต่บังเอิญของผมเนี่ยมันผมอยู่มีทีมงานกฎหมายมีทีมงานอะไรที่คอยดูแลอยู
2: ่แต่ถ้าชาวบ้านเลยเนี่ยก็ไม่กล้าสู
1: ้ไม่กล้านะครับไม่กล้าถ้าชาวบ้านจริงๆเนี่ยผมบอกเลยไม่กล้าแต่ส่วนมากเป็นชาวบ้านครับที่พาลูกพาหลานไปบางทีเนี่ยผมบอกตรงๆนะลูกคนที่ไปสอบเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
2: อ๋อเหรอเป็นเรื่อง
1: ครับ
2: อ๋อพ่อแม่พาไป
1: ผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยไปคุยเอง
3: ด้วยความรักลูกเอาชื่อให้
2: ด้วยความอยากให้ลูกเป็นราชการใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือเขาเห็นผลงานแล้วไงที่แห่กันไปนี่ที่เห็นผลงานแล้วสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันได้หมด
2: บางทีลูกไอ้คนที่ไปสอบมันไม่รู้หรอก
1: ใช่คืออย่างนี้ลูกท่านเก่งๆเนี่ยไปสอบ
2: ครับ
1: มันติดอยู่ติดสำรองที่ร้อยกว่าเวลาเรียกบรรจุมันไม่ถึงถ้าไปจ่ายตังค์เนี่ยมันได้บรรจุดีนั่นแหละ
3: ก็เหมือนเป็นการการันตีให้
1: ผมไม่โทษไอ้คนไปจ่ายตังค์นะถ้ามันเป็นระบบอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยมันจะได้หรือประเทศไทยเนี่ย
2: คือมันเป็นระบบไปแล้วที่เรามันต้องทำอย่างนี้ไปแล้วเราเชื่ออย่างนั้นคือเราเชื่อว่าเราสอบลูกๆเราเนี่ยสอบเก่งเรียนเก่งอ่านหนังสือเยอะยังไงก็ไม่มีทางไปได้อันดับต้นๆที่จะเข้าบรรจุถ้าไม่จ่ายเงิน
1: ใช่
2: คือเชื่ออย่างนั้นแน่ชัดเจน
1: ท่านเห็นแล้วก็ท่านเห็นไหมล่ะมันแก้คะแนนน่ะ
2: มีความเชื่อทีนี้คนบุคคลคนนี้เป็นนักการเมืองในพื้นที่ถูกไหม
1: ใช่
2: มีความกว้างขวางเขาคอนแทคถึงระดับผู้ใหญ่อะไรยังไงไหมฮะเท่าที่เราทราบ
1: อยู่พรรคการเมืองใหญ่ด้วย
2: อยู่พรรคการเมืองใหญ่เป็นผู้สมัคร
1: ใช่
2: มีหน้ามีตาในพื้นที่
1: ถูกต้อง
2: โหลูกค้าเยอะเป็น 2-300 คนนะ
1: เขาก็นั่นในพื้นที่นะเป็นบุคคลหนึ่งในพื้นที่นั่นแหละที่น่าเชื่อถือผมเองยังเคารพนับถือเขาเลยไม่ได้โกรธกันนะเนี่ยไม่ได้เกลียดกันเพียงแต่ว่าอยาก
2: ได้เงิน
1: เท่านั้นเอง
3: คุณพี่บูลคะในฐานะที่เคยเป็นอดีตนายกด้วยเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเรารู้เห็นแหละว่ามันมีการระบบจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อให้ได้มีการบรรจุเนี่ยแต่คุณพี่บูลพอทราบไหมว่ามันมีกระบวนการในการทุจริตสอบไปดัดแปลงคะแนนไปโกงไปอะไรกันอย่างเงี้ยกันนะคะ
1: ผมกระบวนการนั้นผมไม่ทราบแต่ผมพอรู้ว่ามันมีกระบวนการที่ทำให้ได
3: ้
1: ผมยังไม่เชื่อเลยนะตอนแรกมันทำได้แต่บังเอิญมันทำได้จริงๆมันต้องมีกระบวนการตัวเล็กๆที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่หรอก
2: ครับ
1: มันต้องระดับใหญ่ถึงจะสั่งการทำได้
3: คือเราไม่รู้หรอกกระบวนการโกงสอบไอ้การไปแก้คะแนนมันทำยังไงแต่เรารู้ว่าถ้าเราจ่ายผ่านในหน้าเนี้ยแล้วเขาส่งชื่อไปให้นายเนี่ยมันได้บรรจุแน่
1: ใช่ใช่เพียงแต่รู้ว่าผ่านนายหน้าเนี่ยได้บรรจุแน่นอน
3: ค่ะ
1: เขาจะไปทำยังไงนั้นผมไม่ทราบ
3: เวลาเขา
1: จะไปทำยัง
3: เวลาเขาหาลูกค้าค่ะคุณพิบูลเขาประกาศยังไงเขาหายังไงอะคะคือคนมันถึงได้รู้เยอะถึงขนาดว่าโอ้โหส่งชื่อไปร่วม200คนอย่างเงี้ย
1: มันมีเครือข่ายครับ
3: มันทำยังไง
1: ตามที่ท่านผู้สื่อข่าวทราบนี่แหละมันมีเครือข่าย
2: ครับ
3: เครือข่ายแต่ละท้องถิ่นใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่แต่ละคนก็มีสมัครพรรคพวก
3: อย่าง
1: ที่ว่านายที่ว่านี่ก็เคยเป็นอดีตนายก
3: ค
1: ่
3: ะ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ก็คือกับกลุ่มนายกแต่ไม่มีลูกมีหลานไหมเอามาใช่ไหมประมาณเนี้ยแล้วนายกก็ไปต่ออีกมีไหมลูกหลานเอามา
2: เออมัน
1: ประมาณเนี้ยมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆไง
3: ปากต่อปาก
1: ใช่ปากต่อปากที่สำคัญเนี่ยเขามีผลงาน
2: เคยทำได้จริงผลงานประจักษ์
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่โอ้นี่200คนน่ะ 500,000 อย่างต่ำๆเนี่ยนะเป็นร้อยล้านนะ
1: เ
2: ป็นร้อยล้าน
1: ก็ลองคุณดูครับ
2: งานนี้นะแล้วทำมาหลายครั้งแล้วด้วยใช่ไหม
1: ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับที่สอบที่กรมส่งเสริมสอบเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3
2: ที่ผ่านมาจ่ายเงินจ่ายครบจบได้บรรจุจ่ายครบจบได้บรรจุโอ้โหจนเราเห็นผลงาน
1: ไม่เกินรอบที่3เรียกไม่เกินรอบที่3ได้ไปบรรจุแน่นอน
2: โอ้อันดับดีด้วยใช่มั้ยได้อันดับดีด้วย
1: ใช่
3: การันตีเลยไม่เกินรอบ3ได้บรรจุแน่
2: เพราะฉะนั้น
1: รอบ3เนี่ยได้ไปบรรจุแน่นอน
2: ขั้นตอนหลังจากนี้คือแจ้งความแล้วตำรวจคงต้องเรียก
1: ผม
2: ต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อเก่า
1: ผมรอทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยออกหนังสือเชิญเข้ามามาไกล่เกลี่ยถ้าเขายอมคืนให้ผมก็จะถอนแจ้งความ
2: ครับครับ
1: ถ้าเขาไม่ยอมคืนยังดื้ออยู่เนี่ยผมก็จะไปพบ DSI จะไปพบกับปปช.ไปพบกับท่านประธานกันมาที่การปปช.เพื่อที่จะเปิดโปงว่านายเนี่ยเอาเงินไปไหนมันจำเป็นแล้วครับต้องเปิดโปงนะครับว่าเอาเงินไปไหนให้ใครเงินไปอยู่ที่ไหน หลายร้อยล้านเนี่ย
2: โอ้คือจะสู้สุดซอยเลยคราวนี
1: ้สู้เลยครับ
2: สุดตัวนะ
1: เลยครับครับผม
2: ไ
1: ม่กลัวแล้ว
2: ผ
1: มอยู่การเมืองมานานครับการเมืองระดับชาติผมก็ไปมาแล้ว
2: แล้วเชื่อว่าอีก200คนเนี่ยหรือลูกค้าต่างๆเนี่ยจะมาร่วมขบวนกับเราด้วยไหม
1: ผมไม่ทราบครับผมเอาตัวผมรอดก่อนเพราะว่าผมเดือดร้อนครับเงิน2ล้านมันไม่ใช่น้อยนะ
2: เข้าใจ
1: ผมเอาตัวผมรอดก่อน
2: เอาละฮะหลังจากนี้
1: ตัวเงินค่อยว่ากัน
0: เอาละครับคุณฟังครับนี่คือการพูดคุยคนนี้ชื่อพิบูลและเป็นอดีตนายกเทศมนตรีด้วยเขาเคยหาเงินให้กับคนคนหนึ่งที่รับเงินไปจากเขาเนี่ย2รอบแล้วแล้วเป็นนักการเมืองท้องถิ่นค่ายใหญ่ด้วยน่าสนนะครับแต่ครั้งนี้เอาเงินไปแล้วไม่สามารถเอาเด็กของเขาได้เขาเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนะเขายังกล้าที่จะทำเขาก็บอกเอ๊ะมันจะได้เหรอแต่ผลงานของเขามีว่า2ครั้งที่ผ่านมานั้นที่เสียเงินให้เขานั้นกี่10ล้านกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้มันได้หมดอ่ะมันได้เข้าทำงานหมดก็เลยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ความมันแตกแล้วเงินไปไหนล่ะความมันแตกเขาเอาไปให้นายคนไหนเพราะนั้นอดีตนายกเทศมนตรีคุณพิบูลคนนี้เชื่อว่าแฉแหลกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังลองคิดเป็นการบ้านดูว่าการโกงระดับชาติแบบนี้มันไม่ใช่โกงแค่ระดับท้องถิ่นแน่นอนเงินไปร้อยล้านจะเอาไว้แค่ระดับท้องถิ่นเป็นไปไม่ใช่มันต้องไปส่งให้กับคนที่สูงขึ้นไปอีกแล้วคนที่สูงขึ้นไปก็ต้องส่งไปต่อเป็นทอดๆไม่งั้นเงินออกมาไม่มียอดถึง 4,000 กว่าร้อยล้านคุณผู้ฟังคิดเป็นการบ้านกันแล้วกันนะครับผมจะติดตามข่าวนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วอยากรู้นักว่าอดีตนายกเทศมนตรีคนเนี้ยเขาไม่กลัวความผิดอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วเพราะเขาไว้เนื้อเชื่อใจคนคนนี้แล้วมีไลน์เลยได้แชทเชิดกันไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โอนเป็นเงินสดแต่มันมีหลักฐานในการแชทแล้วจะเรียกตอนนี้แจ้งความแล้วก็ให้ตำรวจเรียกมาจะไก่เกียร์ได้ไหมถ้าไก่เกียร์ก็จะถอนแจ้งความถ้าไม่ไก่เกียร์อะไรจะเกิดขึ้นแล้วเงินมันไม่ใช่น้อยแล้วถามว่าคนที่ได้ไปแล้วเนี่ยเขาคงไม่ได้เอาเก็บไว้ที่ตัวแน่นอนเขาให้คนที่สูงกว่าไปแล้วล่ะแล้วคนที่สูงกว่าก็ทำเป็นเฉยเมยแล้วคนที่สูงกว่าเนี่ยตามขั้นตอนเนี่ยเขาคงไม่เอาตัวเขามารับเองแน่นอนเขาต้องมีเด็กหรือคนที่ถือเงินไปให้เขามันก็สาวถึงตัวเขาได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังเพราะเราทำงานระดับเนี้ยคนจะมารับเงินเองด้วยมือเองเนี่ยคงจะยากนอกจากว่ามีแขนมีขาเฮ้ยเก็บไปเก็บตังเจ้านี้หน่อยนี่เจ้านี้ก็ให้มา2ล้านคุณพิบูลเนี่ยอดีตนายกเทศมนตรีเนี่ยเก็บไว้ฉันด้วยก็ไปเก็บมาได้ค่าจ้างเก็บแล้วจบแต่คราวนี้เด็กมันไม่ได้ไงเพราะเด็กมันได้ก็แล้วไปเพราะ2ครั้งที่ผ่านมานั้นไม่รู้กี่ร้อยล้านละมันได้เด็กก็อย่างน้อย200คนอันนี้อดีตนายกเทศมนตรีคุณผู้ฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังว่าถ้าเป็นเรื่องโกหกเขาจะมาเล่าเป็นฉากๆนี้ได้ไงมันเป็นเรื่องจริงแน่นอนโอ้โหเห็นแล้วเศร้าใจครับว่าเนี่ยการโกงระดับประเทศของบ้านเราเป็นขนาดนี้เชียวเหรอไม่ใช่น้อยคนหนึ่งเสีย 500,000-700,000 เพื่อหวังจะได้ตำแหน่งเข้าไปทำงานโอ้โหคุณผู้ฟังครับต้นกล้าต้นเล็กๆกำลังเพาะปลูกขึ้นมาในประเทศไทยแต่คอร์รัปชันตั้งแต่จะแลกเข้าเนี่ยนะจนล้น
4: ไปคนขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายส แสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ไอ้ตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
0: นอกจากนั้นยังมีทางด้านของเรื่องของสบู่สมุนไพร DJ ครับสำหรับท่านที่มีเม็ดผดผื่นคันสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวอยากจะปรับสภาพกลิ่นตัวของตัวเองให้มีกลิ่นหอมกลับเวลาออกจากห้องน้ำเดี๋ยวมีกลิ่นหอมตลบอบอวลกับสบู่สมุนไพรเลยสบู่สมุนไพรดีเจนั้นมี5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจสิวกระยุบฝ้ากระจางสบู่สมุนไพรดีเจเนี่ยนะครับเพราะนั้นเป็นตัวขายดีอีกตัวหนึ่งของสินค้าในรายการนี้และนอกจากนั้นยังมีสบู่สระผมครับสำหรับเส้นผมที่เปราะบางหลุดร่วงง่ายๆรังแคก็เยอะเชื้อราบนหนังศีรษะก็มีนี่แหละครับเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องของผมร่วงเพราะรากผมไม่แข็งแรงสนใจสบู่สระผมก็สั่งซื้อรวมทั้งสินค้าในรายการนี้ทั้งหมดกลับจะเป็น AND Lutina บำรุงสายตาก็ดีบำรุงร่างกายก็ดีแล้วก็เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ก็ดีครับสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474774ครับวันนี้ให้ฟังกันยาวเหยียดเลยเกือบครึ่งชั่วโมงเลยให้รู้ว่าวิธีการโกงของข้าราชการไทยเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเองแล้วจ่ายให้นายเขาไปแล้วใครก็ไม่รู้นายคนนั้นนะครับแล้วเป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่ แล้วอยู่เป็นสมาชิกของพรรคใหญ่ซะด้วยไม่รู้ว่าพรรคไหนก็ไม่รู้พรรคใหญ่มันไม่มีพรรคเล็กสักพรรคแล้วบ้านเรานะครับมีแต่พรรคใหญ่ๆอ้าวแล้วจะได้เงินกลับคืนมาหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปตอนเนี้ยเริ่มแฉกันแล้วล่ะเพราะว่าคนที่ถูกให้ออก 5,925 คนจะต้องเรียกมาสอบสวนพอเรียกมาสอบสวนคุณให้เงินใครไปคนนั้นคนนี้หมูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าเพราะนักข่าวเขาบอกเลยว่าคนเหล่านี้จะต้องตอบเขาว่าไม่รู้แต่ถ้ารู้ก็ต้องสืบสาวเราเรื่องแต่ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณก็ข้อหาหนักแต่ถ้าบอกคุณรู้อย่างนั้นอย่างนี้รับเหมือนรับสารภาพคุณก็อาจจะลดโทษได้กึ่งหนึ่งครับผมพูดตามเนื้อผ้านะครับแต่ผมไม่ได้เป็นตำรวจอยากให้คุณเข้าใจอย่างนี้และคราวนี้การซัดทอดมันก็จะเกิดขึ้นละ 5,000 กว่าคนนี้จะไม่หลุดเลยสักคนเลยตอนนี้กำลังเริ่มทวงกันแล้ววันก่อนผมก็เอาที่ทวงทั้งที่บอกหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนี่ยถ้ารองไม่ให้ตังหนูหนูก็เผยแพร่หนูก็จะต้องเปิดโปงละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อีกคนหนึ่งอันนั้นไม่ใช่อันนั้นหลักแสนอันนี้หลักล้านครับและเป็นอดีตนายกเทศมนตรีด้วยที่ยอมเสียลูกคนเหล่านี้เพราะเขามีผลงานเมื่อ2ครั้งที่แล้วแสดงว่าสอบบรรจุของท้องถิ่น2ครั้งที่ผ่านมานั้นเขาทำประสบความสำเร็จก็ถึงบอกเลยว่าการโกงแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งโกงมันทำโกงกันมานานแล้วครับยอมเสียเงินแลกลูกท่านหลานเธอนามสกุลเดียวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนนามสกุลเดียวกับนายกนามสกุลเดียวกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้คนเหล่านี้ได้เข้าทำงานหมดครับแต่คนที่สอบได้หมดสิทธิ์แล้วไม่มีโอกาสรู้ว่าเอ๊ะฉันตกหรือว่าไม่ได้สามารถดูกระดาษคำตอบได้แต่ตอนนี้ขอให้ดูกระดาษคำตอบได้ภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับใครอยากรู้ว่าคะแนนที่สอบไม่ได้เพราะอะไรไปดูกระดาษคำตอบของตัวเองได้ใช่ไหมเอาละครับฟังครับเห็นที่จะต้องบอกว่าล่ำลากันด้วยเสียงเพลงแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามรายการผมข่าวข้นคนเสียงเอกแต่ไม่ได้นำเสนอข่าวเหมือนกับช่วง8โมงถึง10โมงไม่ดันเสนอเหมือนช่วง6โมงเย็นครับแต่เป็นการนำเสนอเอาเรื่องของข่าวพวกนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเขาออกทีวีนะครับอันนี้ออกทีวีนะเอาสิ่งเหล่านี้ที่คุณไม่ได้ดูในทีวีเอามาให้คุณฟังแล้วคุณพินิจพิจารณาผมบอกแล้วฟังด้วยการพินิจพิจารณาวิเคราะห์ดูว่าโหมันถึงขนาดนี้เจอประเทศไทยเราเละเทะกันขนาดนี้เจอโกงกันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะสักตามเวลาแล้วกันประมาณสักสองเพลงหรือเพลงเดียวดูเวลาก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณนะครับผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการส่งท้ายด้วยงานเพลงของคุณวุฒิวรชัยฆ่าฉันให้ตายจบไปจบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับจากผมอเนกพันธุรัตน์ลำลา6โมงเย็นเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชช่าวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ก็ยิ่งต้องมีคนมาคอยช่วยในการดูแล
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชช่าวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: วิธีไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 0812901699
0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ด้วยจนล้
1: มเรือพระราชพิธีครั้งที่2ในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเวลา15นาฬิกาครับก็สามารถไปรับชมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ครับเผื่อใครอยากจะไปชมนะครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งจุดที่แนะนำนะฮะพิกัดชมเรือนี่ก็สามารถไปได้แนะนำอยู่8จุดตามแผนที่นี้นะครับแนวฝั่งแม่น้ำ
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะสทนช.เผยน้ำท่วมน่านเริ่มทรงตัวเตรียมจ่ายไฟวันพรุ่งนี้ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค่นรถไม่สามารถผ่านได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สธนช.สั่งจับตาสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเวียงซาส่วนไฟฟ้าในจังหวัดน่านจะกลับมาปกติภายในพรุ่งนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสธนช.เปิดเผยหลังประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุกน้ำน่านว่าขณะนี้น้ำพื้นที่ตอนบนเริ่มทรงตัวและลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำไหลลงพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งติดตามและคาดการฝนขณะที่ขณะหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและอวกาศและสารสนเทศใช้ข้อมูลดาวเทียมช่วยพยากรณ์ปริมาณน้ำเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าด้านกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินชุ่มน้ำและดินโคลนถล่มส่วนกระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนจุดที่ถนนหรือสะพานกีดขวางทางน้ำเพื่อพิจารณาเพิ่มช่องทางระบายน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า 40,000 ครัวเรือนและยืนยันว่าจะเร่งจ่ายไฟกลับคืนมาได้ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมสำรวจพื้นที่รับน้ำและผลักดันโครงการแก้มลิงเพื่อชะลอมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดน้ำไหลเข้าพื้นที่เมืองและกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งมองเป็นแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยฝนที่ตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานสุโขทัยจึงได้ทำการยกเปิดประตูระบายทั้ง5บานขึ้นบานละ40เซนติเมตรเพื่อให้น้ำไหลระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำให้เร็วขึ้นเป็นการรองรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังไหลมาจากจังหวัดแพร่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัยทางเจ้าหน้าที่จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำยมให้เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งอย่างฉับพลันได้ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างน่าเป็นห่วงที่โรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่สะเรียงประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวหลังดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าออกขณะที่คณะครูและบุคลากรบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่โรงเรียนไม่สามารถเดินทางออกมาได้เบื้องต้นทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันทางหลวงหมายเลข108แม่สะเรียงฮอดบริเวณแม่เหาะพบดินสไลด์ปิดทับเส้นทางรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปยังจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่วนทางหลวงหมายเลข105สายแม่สะเรียงตากบริเวณระหว่างบ้านดงสงัดบ้านไร่พบเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นและเกิดไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข
8: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
10: ขอน้อมกราบถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง ขสทบ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: พื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
1: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์ปริมาณเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
2: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
0: FM 102คลื่นคนทำงาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี20สิงหาคม2569นะครับวันนี้พี่กิ๊กพี่แบงค์แล้วก็ทีมงานพี่เอ็กนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกก่อนอื่นต้องขอส่งความห่วงใยและขอส่งกำลังใจกันก่อนนะครับไปยังน้องๆแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในหลากหลายพื้นที่ที่ก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักรวมถึงน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเราจะผ่านทุกวิกฤตซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็ทุกๆสถานการณ์ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับพี่กิ๊กนะฮะในส่วนของศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ได้มีการเซ็นหนังสือด่วนที่สุดนะครับส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำพูนก็ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างครอบคลุมทุกมิติก็หลักๆมีการกำหนด8มาตรการสำคัญให้3จังหวัดเนี่ยเร่งดำเนินการทันทีครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็จะมีมาตรการแรกนะคะนั่นก็คือการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะมาตรการที่2เป็นการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำค่ะมาตรการที่3เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 นะคะมาตรการที่4เป็นการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวมาตรการที่5ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องมาตรการที่6ค่ะตั้งศูนย์บัญชาการการนะคะเร่งช่วยกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะและมาตรการที่7เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยานั่นก็คือการสำรวจทำบัญชีความเสียหายเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองค่ะและมาตรการสุดท้ายเป็นการผนึกกำลังกระทรวงอว.ประจำจังหวัดนะคะนั่นก็คือการประสานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่สนับสนุนการรับมืออุทกภัยการขนย้ายสิ่งของและการทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมง
1: ครับก็ห่วงใยอ่ะพี่กิ๊กไปถึงน้องๆเด็กๆนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ในขณะนี้หลากหลายพื้นที่ก็ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติก็ยังคงเปิดภาคเรียนกันอยู่
0: ยังเปิดภาคเรียน
1: แต่คราวนี้ในพื้นที่มันมีสถานการณ์น้ำการเรียนการสอนมันก็เรียนปกติไม่ได้แล้ว
0: เรียนไม่ได้ปกติอ่ะคือนะมันจะต้องชะลอต้องหยุดการเรียนไปเลยอ่ะเพราะว่าความปลอดภัยของน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: เป็นสำคัญนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนเนี่ยคิดว่านะโรงเรียนอาจจะมีแนวทางในการพิจารณาว่าเอ๊ะช่วงนี้อาจจะให้เรียนออนไลน์ก่อนไหม
0: ช่วงนี้
1: หรือว่าอาจจะ
0: สอบแล้วนะ
1: ปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรนะครับเพราะมันก็ต้องคำนึงถึงการเรียนทันเรียนไม่ทันของน้องๆด้วยแต่คิดว่าน่าจะมีช่องทางที่เขาเหมาะสมนะครับตามที่กระทรวงศึกษาธิการคงจะให้มาตรการหรือว่าแนวทางการดำเนินการไว้แล้วนะครับถ้าเป็นโรงเรียนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยทำอย่างไรแน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัยตามที่พี่กิ๊กบอกเนี่ย มันเป็นสำคัญอยู่แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยน้องๆต้องขอความร่วมมือนะครับว่าอย่าแอบคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นน้ำ
0: ไปเล่นน้ำนะ
1: เด็ดขาดนะ
0: ไม่ได้นะคะอันตรายมากนะคะเป็นน้ำป่านะคะไม่ใช่น้ำสระ
1: ฮะบางคนน้องๆบางคนน้ำท่วมโอ้
0: ตื่นเต้น
1: อ๋อตื่นเต้นนะ
0: อันนี้เข้าใจได้เด็กเนี่ยเข้าใจได้
1: มีอะไรเล่นแล้วเนี่ยนะฮะอย่าเลยน้องๆเพราะว่า1ถ้าไม่เกิดการจมน้ำบางคนบอกหนูว่ายน้ำแข็งเนี่ยเราจะรู้ได้ไรว่าได้อย่างไรว่าอุบัติเหตุมันจะไม่เกิดขึ้นลงไปอาจจะเป็นตะคริวไปเจอสัตว์มีพิษในน้ำ
0: ใช่
1: หรือถ้าไม่เจอตะคริวไม่เจอสัตว์มีพิษในน้ำหรือว่าบอกว่าโอ๊ยเป็นน้ำขนาดแบบหนูยืนถึงน้ำแก้วหัวเข้าอยากไปเล่นนะเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำนั้นอ่ะมีความสะอาดมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังกันไปด้วยนะครับน้องๆครับเอาไปดูกันที่กรมศิลปากรกันบ้างนะครับในช่วงนี้เขาเชิญชวนร่วมเรียนรู้เรื่องราวของผ้านะครับที่เขาบอกว่ามากกว่าผืนผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าผ้าเนี่ยยังสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ภูมิปัญญาของผู้คนด้วยครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะนั่นก็คือผ่านการนำไปใช้ในพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมต่างๆอย่างเช่นผ้าห่อคัมภีร์ผ้าที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเสื้อยันพร้อมทำความเข้าใจความหมายและความเชื่อที่ซ่อนอยู่ในผืนผ้าแต่ละผืนสะท้อนภูมิปัญญาและความประณีตสืบทอดมาแต่โบราณค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมรับชมพร้อมกันในรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ในตอนภูสิทธิ์ศรัทธาผืนผ้าในความเชื่อ ื่อค่ะโดยวิทยากรนางสาวพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิภาษาเอกสารและหนังสือนะคะที่จะมาดำเนินรายการโดยนายยุทธนาวรากรแสงอารามพันธรักษ์ชำนาญการจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรมศิลปากรวันนี้ค่ะออกอากาศนะคะนั่นก็คือวันที่20สิงหาคมเวลา19นาฬิกาถึง19นาฬิกา45นาทีผ่านช่องทาง Facebook กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ Facebook กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรนั่นเองค่ะ
1: ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับน้องๆเด็กๆเยาวชนหรือว่าผู้ที่มีใจรักที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับผ้าเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราอยากจะรับรู้หรือว่าทำงานในสิ่งที่เรารักให้ถึงแก่นแท้เนี่ยเราต้องรู้รากฐานแล้วก็ที่มาก่อนนะครับผ้าแต่ละผืนเนี่ยดูภายนอกอาจจะเหมือนกันแต่ความหมายแล้วก็การนำไปใช้งานต่างๆบางทีต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: ซึ่งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ Facebook ของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขามีการไลฟ์วันนี้ 19:00 น.ถึง 19:45 น.ไปเจอกันได้นะครับก็ร่วมรับชมเพื่อรับทราบวัฒนธรรมแล้วก็รากเหง้าที่เกี่ยวข้องกับผ้าในพื้นแผ่นดินไทยของเราครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ทั้งที่หอยขม
0: หน้าหาย
2: เนื้อ
0: รอยหายไป
3: น้ำปลานิล
0: มั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือนฟรีควิกเอ็กซ์โฟมิชชั่นเซลสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ปีควิกต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัก 0% นาน10เดือนและต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิกปีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูง 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ปีควิกทุกสาขา
0: ตัวพ่อหน้าค่ะ
3: หายไปหายไปไหนกันนะ
0: มั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: สถานการณ์น้ำน่านเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงส่วนไฟฟ้ากลับมาปกติพรุ่งนี้แต่ยังคงต้องจับตามวลน้ำที่อำเภอเวียงสาด้านสธนช.กำชับต้องนำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้า 5-10 วันคาดช่วง 27-30 สิงหาคมจะมีฝนตกหนักอีกรอบโรงพยาบาลน่านประกาศช่วง 20-23 สิงหาคมนี้ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและย้ายการทหารไม่ทิ้งประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขณะที่รัฐบาลย้ำผู้ป่วยน่านไม่ถูกตัดขาดการรักษาแน่นอนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยปภ.แจ้งผ่านเซลบอร์ดแคสต์ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงพบหลายจุดมีดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเส้นทางเสาไฟฟ้าเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือทหารไม่ทิ้งประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ.38ส่งทหารแพทย์ค่ายสุริยพงษ์ลุยน้ำป่าไหลหลากเดินเท้าเข้าช่วยผู้ประสบภัยเมืองน่านแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพประชาชนนายกปลื้มเยือนออสเตรเลียกวาดลงทุนวินวินพอใจสองเด้งชูจับคู่ธุรกิจฉลุยทุนไทยผงาด
3: อะไรกันนี่เราอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนๆหายไปไหน
2: Tu Ming was frightened and swam to and fro in the bucket he was put in.
3: ตุ้มมิ้งตกใจว่ายวนไปรอบถังที่ถูกจับมาใส
6: ่ There's no way out, son. I've tried that before. An old fish told Tu Ming.
3: ไม่มีทางออกไปจากที่นี่หรอกลุงลองว่ายหาดูทั่วแล้วล่ะปลาแก่ในถังตัวหนึ่งบอกตุ้มเม้ง

0: bucket of fish for me to change my bad fortune, please.
1: ขอซื้อปลาสะเดาะเคราะห์ถังหนึ่งค่ะ
2: Tummeng heard a woman speak.
1: Tummeng ได้ยินเสียงพูด
2: After that, he felt the bucket was lifted and moved.
1: จากนั้นก็รู้สึกว่าถังถูกยกลอยขึ้นและเคลื่อนที่ไป
0: Oh no, where is she taking me?
2: Thought Tummeng.
1: แย่แล้วเราจะถูกพาไปไหนอีกตุ้มเม้งคิด
0: โอ้ hear me I wish for money to come easy
1: สาธุขอให้เงินทองไหลมาเทมาด้วยเถอะ
2: ตุ้มเม้ง heard that voice again
1: ตุ้มเม้งได้ยินเสียงพูดอีก
2: and then suddenly
1: แล้วทันใดนั้น
0: Tummeng and his friends were poured into the water.
1: Tummeng กับเพื่อนในถังถูกเทลงน้ำ
2: They all scattered quickly and swam their separate ways.
1: ทุกตัวรีบว่ายหนีไปคนละทิศละทาง
2: Tummeng was happy to be in the canal once more.
1: Tummeng ดีใจที่ได้กลับสู่คลองอีกครั้ง

0: Tu Ming didn't know that on the waterside there was someone approaching with a fishing net and a bucket in her hands.
1: Tu Ming หารู้ไม่ว่าที่บนฝั่งใครบางคนกำลังเดินมาที่ท่าน้ำพร้อมสวิงและถังในมือ
0: Though he tried to swim away with all his might, he was again caught by the fishing net.
1: และแล้วทั้งที่พยายามว่ายสุดชีวิตแต่ตุ้มเม้งก็ถูกสวิงจับไว้ได้อีกครั้ง
2: Oh no, not here again.
1: โธ่กลับมาที่เดิมอีกแล้วเรา

0: bucket of fish, please.
1: ขอซื้อปลาถังหนึ่งครับ
2: Tuming heard that speech again. This time, he was determined to escape.
1: ตุ้มเหม็งได้ยินเสียงแบบเดิมอีกคราวนี้ตุ้มเหม็งตั้งใจแน่วแน่ว่าจะหนีไปให้ได
2: ้ The person brought Tuming to the waterside.
1: เจ้าของเสียงนั้นพาตุ้มเหม็งไปที่ท่าน้ำ
2: He heard that man make a wish. Oh, hear me. Grant me a decent job, please.
1: ตุ้มเหม็งได้ยินเขาอธิษฐานว่าสาธุขอให้ได้งานดีๆทำด้วยเถอะ
2: Splash! Tuming was poured forcefully into the canal.
1: ตุ้มเหม็งถูกเทลงคลองอย่างแรง
2: This time, I will not get caught again, Tuming thought, and swam with his full force.
1: คราวนี้ฉันจะไม่ยอมถูกจับหรอก ตุ้มเหม็งคิดพร้อมพุ้ยน้ำเต็มกำลัง
2: Alas, Tuming could not get away and was captured again. This time, the fishing net cut him.
1: แต่ตุ้มเหม็งก็หนีไม่ทันถูกจับอีกจนได้แถมคราวนี้ยังถูกสวิงบาดด้วย
2: Boo-hoo, that really hurt. I want to be free. Tuming moaned with tears.
1: เจ็บจังเลยเมื่อไหร่จะได้เป็นอิสระสักทีตุ้มเหม็งน้ำตาไหล
2: I miss my home and friends so much. I wonder how they are now.
1: คิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนๆจังเลยไม่รู้ป่านนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง
2: Tuming could not understand how humans could get what they wished for by treating fish so cruelly.
1: Tuming นึกไม่ออกว่าการทำทารุณปลาเช่นนี้จะช่วยให้พวกมนุษย์ได้สิ่งที่เขาขออย่างไร
2: Please let me go
1: คุณครับปล่อยผมไปเถอะ
2: Tuming pleaded with the fish selling lady
1: ตุ้มเหม็งขอร้องป้าขายปลา
2: But it seemed like she did not hear Tuming's pleading
1: แต่ดูเหมือนป้าจะไม่ได้ยินสิ่งที่ตุ้มเหม็งขอร้อง

0: bucket of fish, please.
1: ขอซื้อปลาถังนึงค่ะ
2: Not another one, Tu Ming moaned.
1: มาอีกคนแล้วเหรอ ตุ้มเม้งคิด
2: Hey, why are we going so far this time? Tu Ming wondered.
1: เอ๊ะ ทำไมคราวนี้พาเรามาไกลจัง ตุ้มเม้งสงสัย
2: Do you know how much allowance I had to save in order to help you guys?
1: รู้ไหมฉันเก็บเงินค่าขนมตั้งนานนะกว่าจะมาช่วยพวกเธอได
2: ้ Tu Ming heard a young girl talk as she was running with the bucket.
1: ตุ้มเม้งได้ยินเสียงเด็กหญิงคนหนึ่งพูดขณะยังแบกถังวิ่งต่อ

0: Finally, the girl stopped.
1: ในที่สุดเด็กหญิงก็หยุดวิ่ง
0: Tuming saw her look down and she said,
1: ตุ้มเหม็งเห็นเธอก้มหน้าลงมาและพูดว่า
2: I do not know whether this place would be as nice as your home or not, but at least you guys will not get caught again.
1: ฉันไม่รู้ว่าที่นี่จะน่าอยู่เหมือนบ้านเธอไหมแต่อย่างน้อยเธอก็จะไม่โดนจับอีกแน่
2: ๆ There you go. Now you're free.
1: เอาละเธอเป็นอิสระแล้วนะ
0: The little girl said and gently poured Tu Ming into the water.
1: เด็กหญิงพูดแล้วค่อยๆเทตุ้มเม้งลงน้ำ
0: So this is where my friend had all gone.
1: เพื่อนๆที่หายไปมาอยู่กันที่นี่เอง
0: Tu Ming was overjoyed. He swam hurriedly to all his friends and thanked the kind little girl who helped him find a new happy home.
1: ตุ้มเม้งดีใจมากรีบว่ายน้ำไปหาทุกตัวพลางนึกขอบคุณเด็กหญิงที่ช่วยให้ตุ้มเม้งได้พบบ้านใหม่ที่แสนสุข

0: I want to go home. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Bucket. B-U-C-K-E-T. Bucket. Bucket.
1: ถัง
0: Canal. C-A-N-A-L.Canal. Canal.
1: คลอง
0: Captured. C-A-P-T-U-R-E-D. Captured. Captured.
1: จับ
0: Escape. E-S-C-A-P-E. Escape.
1: หนี
0: Force. F-O-R-C-E. Force. Force.
1: กำลัง
0: Free. F-R-E-E. Free. Free.
1: อิสระ
0: Friend. F-R-E-E.R-I-E-N-D Friend Friend
1: เพื่อน
0: Miss M-I-S-S Miss Miss
1: คิดถึง
0: Speech S-P-E-E-C-H SpeechSpeech.
1: เสียง
0: Voice. V-O-I-C-E. Voice. Voice.
1: เสียง
0: Waterside. W-A-T-E-R-S-I-D-E. Waterside. Waterside.
1: ท่าน้ำ

0: I want to go home. Story by Nongan Nomnem. Illustrated by Luke Mu. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยน้องการหน่อมแนมภาพโดยลูกหมูสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิตตี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ริ่มนิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ bucket BUCKET bucket bucket
0: ถัง
1: canal CANAL canal canal
0: คลอง
1: captured CAPTURED captured captured
0: จับ
1: escape ESCAPE escape escape
0: หนี
1: force FORCE force force
0: กำลัง
1: free FREE free free
0: อิสระ
1: friend F R I E N D friend friend
0: เพื่อน
1: miss M I S S miss miss
0: คิดถึง
1: speechSPEECH speech speech
0: เสียง
1: voice VOICE voice voice
0: เสียง
1: waterside WATERSIDEDE water side water side
0: ท่าน้ำ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนโดนสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่กรมควบคุมโรคเขาแจ้งเตือนเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างพี่กิ๊กครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
1: ใช่ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาสร้างกรอบป้องกันให้ร่างกายเนี่ยสดใสนะคะห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย4ทริคง่ายๆเขาเรียกว่า4ทริคบูสต์ภูมิคุ้มกันกันไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะ
0: ค
1: ลิกแรกค่ะนั่นก็คือการฉีดวัคซีนสร้างเกราะป้องกันควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเพื่อที่จะลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนั่นเองค่ะทริคที่2ค่ะการล้างมือพิชิตเชื้อโรคหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะโดยเฉพาะก่อนกินอาหารหลังเข้าห้องน้ำและหลังสัมผัสจุดเสี่ยงในที่สาธารณะทริคที่3ค่ะเป็นการเว้นระยะห่างลดการสัมผัสอยู่ห่างจากผู้ป่วยที่มีอาการไอจามอย่างน้อย 1-2 เมตรนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทค่ะทริคสุดท้ายดูแลตัวเองให้สตรองนั่นก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะและสัญญาณเตือนที่ต้องระวังเลยค่ะพี่แบงค
0: ์
1: นั่นก็คือถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกไหลปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าอ่อนเพลียเนี่ยควรรีบดูแลตนเองนะคะแล้วก็พบแพทย์โดยทันทีค่ะ
0: ก็ฝากกันไว้นะครับบางคนเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่าบางทีแบบป่วยสมๆมาสักระยะนึงเนี่ย ไม่ยอมไปพบแพทย์ไปกิ๊ก
1: คิดว่ากินยาก็หาย
0: วินิจฉัยเองแล้วก็ไปซื้อยามารับประทานเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ถูกโรคไม่ถูกอาการมันก็รักษาไม่ได้ดีไม่ดีเป็นหนักกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับไปพบแพทย์ดีกว่านะฮะก็อยากจะแจ้งเตือนกันเรื่องของสุขภาพนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองแหละนะครับคุณผู้ฟังถ้าสมมติเจ็บป่วยไปเนี่ยโอ้มันสาหัสสากันนะครับเรื่องของโครงการกีตาร์วัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินนะครับเป็นการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยที่กองทัพบกก็ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายหน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นปตท.นะครับในส่วนของเซ็นทรัลนะฮะแล้วก็มีผู้สนับสนุนอื่นๆอีกด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมกันสร้างสรรค์เวทีนี้ขึ้นนะครับปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้มีการแข่งการที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับที่มีการแข่งขันในรอบชิงนะครับซึ่งก็มีทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเป็นประธานในพิธีรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับน้องๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดนนทบุรีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมรางวัลชมเชยนะคะมี2โรงเรียนด้วยกันนั่นก็คือโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรวมไปถึงรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะได้แก่โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นรางวัลนะครับแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับเหนือกว่าการที่น้องๆได้มาแข่งขันกันเนี่ยนะครับน้องๆก็ได้เพื่อนในมิตรภาพต่างโรงเรียนได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านของการแสดงดนตรีนะครับและที่สำคัญได้ใช้เวทีที่กองทัพบกรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีได้รังสรรค์ขึ้นเนี่ยในการสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็รังสรรค์ดนตรีเอางานดนตรีใหม
1: ่
0: ๆขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องๆได้ทำกันอย่างสุดความสามารถสุดฝีมือจริงๆขอเสียงปรบมือด้วยนะครับต้องปรบมือพี่กิ๊ก
1: ปรบมือดัง
0: ๆนะฮะเพราะว่าเก่งกันจริงๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงดีกว่านะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีทันปีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เราไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษยังไงแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามกับพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: ปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เกี่ยวข้องกับน้องๆเด็กๆเยาวชนกันด้วยนะครับทางด้านของนายอนิกพลทัศพัชระนะครับก็ท่านเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินมาตรการความมั่นคงเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับศึกษาแล้วก็หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้องห้วยไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
2: ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็ทางด้านของนายอนิกเนี่ยได้ไปหารือกับนายดุษฎีพรพระแก้วถึงภารกิจแนวทางการดำเนินงานของศูนย์รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริรวมไปถึงเยี่ยมชมการดำเนินงานและก็นิทรรศการภายในศูนย์เพื่อศึกษาแนวทางการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรการประมงและการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบค่ะ
1: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ในส่วนของการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญความเชื่อมโยงนะครับรวมถึงการสร้างองค์ความรู้จากพื้นที่จริงนะครับสู่เยาวชนแล้วก็การสื่อสารที่เป็นสมัยใหม่อีกด้วยเพื่อให้แนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริสามารถที่จะถูกศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็นำไปต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของคนรุ่นใหม่แล้วก็สังคมไทยในอนาคตต่อไปอีกด้วยครับมีความน่าสนใจมากๆครับพี่กิ๊กสำหรับศูนย์การศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้องห้วยไคร้เนี่ยเขาเป็นยังไงครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะก็ถือว่าศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้นะคะเป็นหนึ่งในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีความสำคัญค่ะมีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่ประมาณ 8,500 ไร่นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2525เพื่อศึกษาทดลองและพัฒนาการจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธารป่าไม้เกษตรกรรมและประมงค่ะก่อนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้นะคะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่
1: อันนี้ก็คือความสำคัญนะครับแม้เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่จะถามพี่กิ๊กเนี่ยพลั้งปากไปนิดนึงนะครับเพื่อความถูกต้องก็คือศูนย์การพัฒนาห้วยห้องไคร้นะครับเมื่อกี้พูดเป็นห้องห้วยไคร
2: ้
1: น
2: ะฮะพี่กิ๊กเคยไป
1: อ๋อแก่ไก่ถูกต้องนะครับกว้างไหมพี่กิ๊ก
2: กว้างใหญ่ไพศาลมากและที่สำคัญอาหารอร่อย เคยไปตอนไปหลักสูตรทางทหารเนี่ยแหละค่ะเขาพาไปดูนะคะก็อุ้ยธรรมชาติจริงๆนะ
1: ครับก็ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ของน่าจะเป็นที่เชียงใหม่เนาะ
2: เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่
1: นะครับที่ดอยสะเก็ดก็ไปดูในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ล่ำลาหมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่กิ๊กพี่แบงค์พี่เอ็กซ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
8: wow.
7: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สถานการณ์น้ำน่านเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงส่วนไฟฟ้ากลับมาปกติพรุ่งนี้แต่ยังคงต้องจับตามวลน้ำที่อำเภอเวียงสาด้านสธนช.กำชับต้องนำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้า 5-10 วันคาดช่วง 27-30 สิงหาคมจะมีฝนตกหนักอีกรอบโรงพยาบาลน่านประกาศช่วง 20-23 สิงหาคมนี้ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขณะที่รัฐบาลย้ำผู้ป่วยน่านไม่ถูกตัดขาดการรักษาแน่นอนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยปพ.แจ้งผ่านเซลบอร์ดแคสต์ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงพบหลายจุดมีดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเส้นทางเสาไฟฟ้าเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือทหารไม่ทิ้งประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ38ส่งทหารแพทย์ค่ายสุริยพงษ์ลุยน้ำป่าไหลหลากเดินเท้าเข้าช่วยผู้ประสบภัยเมืองน่านแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพประชาชนนายกปลื้มเยือนออสเตรเลียกวาดลงทุนวินวินพอใจ2เด้งชูจับคู่ธุรกิจฉลุยทุนไทยผงาดลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลีย 2.3 แสนล้านบาทลั่นแรงงานยุคใหม่ขายฝีมือย้ำจุดยืนฟันเด็ดขาดแก๊งค้ายาเสพติดส่วนกรณีแอร์สาวขนยาเสพติดนายกออสเตรเลียไม่ติดใจวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ยืดเยื้อจบแน่31สิงหาคมนี้บอกถอดถอนเสร็จสิ้นเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ต่อท้าฝ่ายค้านหากสงสัยให้ยื่นปปช.สอบยันไม่ปิดกั้นหรือฟอกขาวรังสิมันโรมขออย่าเพิ่งด่วนสรุปปมหัวเลือกสว.บอกให้ประชาชนตัดสินดีที่สุดหลังนายกมั่นใจหากถูกซักฟอกชี้แจงได้รัฐบาลไม่เกี่ยวศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังตำรวจไต้หวันทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ไต้หวัน20รายหลังวางแผนส่งคนเข้ากัมพูชาหวังเปิดคอลเซ็นเตอร์พร้อมขยายผลถึงตัวนายทุนผู้สั่งการยกแก๊งรวมความเสียหายกว่า200ล้านดอลลาร์ไต้หวันตำรวจไต้หวันจับคาสนามบินเมืองเกาสงโค้ชมวยไทยสาวกลืนเฮโรอีน72แคปซูลลงท้องลอบบินเข้าประเทศนำส่งโรงพยาบาลเฝ้า10วันขับออกครบ289กรัมมูลค่า 3.6 ล้านบาท ชุดเฉพาะกิจพระพิรุณสนที่กำลังกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางบุกตรวจค้นคลังสินค้าใหญ่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการทลายแหล่งขายอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนลักลอบนำเข้าส่งขายทางออนไลน์ยึดอาหารสุนัขและแมวกว่า68ตันส่งดำเนินคดีเริ่มพรุ่งนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม69เปิดทดลองใช้เส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งเป้าเปิดใช้เส้นทางฟรีตลอด24ชั่วโมงย้ำขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรเรือด่วนเจ้าพระยาเตรียมปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่ม1บาทเริ่ม21สิงหาคมเป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นและผลชันสูตรร่างของเรย์แมคโดนัลด์พบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตกระทันหัน
8: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราก็มาทักทายการนำสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะและแน่นอนค่ะความรักความห่วงใยและกำลังใจที่มีมาฝากแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านนะคะก็ผ่านทางเสียงเพลงนี่แหละค่ะนะคะเสียงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันก็เป็นสื่อกลางแทนสิ่งดีๆให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้อิ๋วๆก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะและแน่นอนผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกโปรมิกซ์ออยยายาบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นและใส่เลี่ยมจอยค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของทุกๆท่านนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจริงๆนะคะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็มีบอกต่อกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านและก็แฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการผิดปกติทางด้านไหนอย่างไรหรือว่าจะต้องดูแลเพิ่มเติมนะคะเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราในด้านไหนเนี่ยก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการอิวอิวก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัว

0891 2901 6191

0: ประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ด

0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

คุณผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไตก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจกับโปรมิกซ์ออยล์ดูนะคะบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะกับผู้หญิงผู้สูงอายุด้วยนะคะและยิ่งท่านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไตต้องดูแลควบคุมเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะบางครั้งบางทีอยากทานรสจัดเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดมันจัดเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องอดอาหารประเภทนี้กันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงด้วยนะคะอย่างไรก็ดีหากเราไม่สามารถที่จะอดได้ 100% เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันได้ค่ะโปรมิกซ์ออยล์รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดโบราณแล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกด้วยนะคะได้ยินชื่อแบบนี้แล้วคงจะมั่นใจค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์คนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยค่ะทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0211ค่ะโปรมิกซ์ออยล์ซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง650บาทและเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นคุ้มจริงๆสำหรับโปรมิกซ์ออยล์สนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปนะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยใช้ได้เลยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้มข้นด้วยสารเซซามีนที่ช่วยลดการอักเสบและเพิ่มน้ำเลี้ยงข้อต่อโดยธรรมชาติค่ะบอกลาอาการมือชาเท้าชาได้เลยกระปี้กระเป๋าได้ทุกวันค่ะต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้นะคะบำรุงข้อเข่าให้ลื่นไหลด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเกรดพรีเมียมสรรพคุณอัดแน่นเต็มเม็ดราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นหากซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691

ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการวันนี้มีวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สำลักควันจะต้องทำอย่างไรมาฝากกันค่ะหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านคอนโดหรือสำนักงานอาคารสูงควรมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดว่าถึงเวลาควรอพยพออกมาจากที่เกิดเหตุอย่างไรก้มต่ำเมื่อเจอควันหยุดใช้ลิฟต์เดินออกทางหนีไฟและอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะหากเราเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้คนแรกๆควรรีบตัดสินใจว่าสามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่หากเห็นว่าสามารถดับเพลิงได้ให้ทำการดับเพลิงหากไม่สามารถดับเพลิงได้ให้ร้องขอความช่วยเหลือหรือโทรแจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง199หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดต่อเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไทยได้ที่1669ค่ะค่ะและเราไปดูวิธีการเอาตัวรอดเมื่อไฟไหม้กันนะคะวิธีแรกคือเมื่อพบเพลิงไหม้ในห้องใดห้องหนึ่งหากเป็นเพลิงไหม้ขนาดเล็กสังเกตว่าเป็นไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าน้ำมันหรือไฟจากเทียนไขไฟแช็กบุหรี่ถังแก๊สหรืออื่นๆให้แน่ใจว่าไม่ได้มาจากไฟฟ้าและน้ำมันสามารถใช้น้ำดับไฟได้หากไม่แน่ใจควรใช้ผ้าห่มพื้นหนักๆใหญ่คลุมทับไฟให้ดับหากมีถังดับเพลิงให้รีบหยิบมาใช้โดยดึงสลักตรงที่จับด้านบนออกแล้วชี้ปลายสายดับเพลิงไปที่ฐานกองไฟให้ตัวเราห่างจากกองไฟ 2-4 เมตรฉีดจนกว่าไฟจะดับค่ะค่ะและวิธีที่2นะคะหากเป็นไฟไหม้พร้อมกองเพลิงขนาดใหญ่เริ่มมีควันมากขึ้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เองและไม่มีสิ่งใดช่วยดับไฟได้ควรรีบออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วปิดประตูหน้าต่างในห้องที่เกิดเหตุให้สนิทจะช่วยชะลอไฟไม่ให้ลุกลามได้เร็วค่ะและวิธีที่3นะคะหยุดทำกิจกรรมทุกชนิดหยุดกลับไปคว้าข้าวของรีบเอาตัวรอดจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดหากอยู่ใกล้ผ้าห่มผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนเสื้อหมอนเล็กๆอาจหยิบมาห่มตัวหรือหยิบติดมือไปด้วยได้ค่ะค่ะและวิธีที่4นะคะหากไม่แน่ใจว่าต้นเพลิงเกิดจากสาเหตุใดรวมถึงหากได้กลิ่นเหม็นเหมือนแก๊สไม่ควรทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟเช่นเสียบดึงปลั๊กไฟกดเปิดปิดสวิตช์ไฟเพราะหากแก๊สรั่วอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะและวิธีที่5นะคะให้รีบเดินออกไปทางหนีไฟหากมีควันมากให้ก้มตัวลงต่ำอากาศที่สามารถหายใจได้จะอยู่ราว1ฟุตเหนือพื้นหากคว้าผ้าขนหนูชุบน้ำมาปิดจมูกหรือใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่กวาดอากาศใส่ถุงแล้วนำมาสวมครอบศีรษะก็สามารถลดอาการสำลักควันได้หรือลดอาการแสบจมูกได้บ้างค่ะต่อมาเราไปดูวิธีที่6กันนะคะอย่าหนีเข้าห้องอื่นที่ไม่ใช่ทางออกเด็ดขาดเช่นห้องอื่นๆที่ยังไม่มีเพลิงไหม้ห้องใต้ดินโดยเฉพาะห้องน้ำการติดอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออกคือกับดักดีๆนี่เองค่ะจงมุ่งหาทางที่สามารถพาเราออกจากตึกได้นะคะและวิธีที่7ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาดเพราะลิฟต์อาจหยุดทำงานเมื่อเกิดเพลิงไหม้ค่ะค่ะและวิธีที่8นะคะไม่ควรออกทางบันไดปกติเช่นกันเพราะบันไดมีลักษณะเป็นปล่องทำให้ควันไฟและเปลวเพลิงลอยตัวขึ้นมาปกคลุมค่ะและวิธีที่9นะคะมีสติว่าหากจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งที่เป็นโลหะเช่นกลอนประตูควรใช้หลังมือแตะก่อนความร้อนของไฟอาจทำให้กลอนประตูร้อนจนลวกมือได้ค่ะและวิธีที่10นะคะหากหนีมาที่บันไดหนีไฟได้ควรปิดประตูตามหลังทันทีหากไม่มีใครตามมาข้างหลังอย่าเปิดอ้าทิ้งไว้เพราะไฟและควันอาจไหลตามออกมาที่ทางเดินหนีไฟได้พยายามอย่าให้ประตูทางเดินหนีไฟเปิดอ้าตลอดเวลาค่ะและวิธีที่11นะคะเดินลงบันไดหนีไฟกันอย่างเป็นระเบียบค่อยๆตามกันไปอย่าเบียดอย่าดันประตูบันไดหนีไฟหนาๆสามารถทนไฟไหม้ได้ราว2ชั่วโมงค่ะและวิธีที่12ไฟจะลามจากชั้นล่างขึ้นชั้นบนดังนั้นจึงควรวิ่งลงบันไดหนีไฟไปชั้นล่างให้ได้แต่หากเปลวเพลิงทำให้ไม่สามารถเดินลงไปสู่ชั้นล่างได้ให้ขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าแทนแต่ก็จะมีความเสี่ยงที่ประตูชั้นดาดฟ้าล็อกหรือเฮลิคอปเตอร์บันไดยาวมาช่วยเอาไว้ไม่ทันได้ค่ะและสุดท้ายวิธีที่13นะคะหากสามารถออกมานอกอาคารได้แล้วอย่ากลับเข้าไปหยิบของหรือช่วยเหลือใครในอาคารอีกควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนค่ะ

0: หย่าย่าบริ้ง
1: หย่าย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหย่าย่าบริ้ง
0: หย่าย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
3: 0812901691
2: 0812901691

แต่และมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะที่เป็นไฟเบอร์ออกมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายกันด้วยนะคะค่ะและไซเลียมจอยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นปลอดภัยมีอย.นะคะผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209ค่ะค่ะไซเลียมจอยมีอินูลินสารสกัดจากใบชาเขียวผงมะขามและผงไซลีค่ะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้นะคะทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยค่ะและหากต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเพื่อการระบายที่ดีทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดได้เลยนะคะไซเลียมจอยโปรโมชั่นสุดคุ้มราคา700บาทนะคะสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสำหรับไซเลียมจอยสนใจสั่งซื้อได้ที่0812901691 0812901691ค่ะและสำหรับสุขภาพดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ไม่ควรมองข้ามนะคะควรจะดูแลดวงตาของตัวคุณอย่างสม่ำเสมอค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีอาการตาล้าตาพร่ามัวแสบตามองไม่ชัดตาเสื่อมน้ำตาไหลแพ้แสงปวดกระบอกตามองแดดไม่ได้หรือเปล่านะคะก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพดวงตากันไปพบจักษุแพทย์กันนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาค่ะยายาบริงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำมาบอกต่อกันมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนชราเนี่ยทานได้เลยนะคะมีอย.ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายค่ะยายาบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้นะคะมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มั่นใจได้ค่ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาจริงๆค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะเรามาติดตามสาระดีๆกันนะคะวันนี้เสนอเรื่อง3ปัจจัยเสี่ยงจอตาเสื่อมในผู้สูงวัยค่ะร่างกายและอวัยวะต่างๆต่างต้องเสื่อมโทรมและถดถอยไปตามกาลเวลาสายตาของเราก็เช่นกันการรู้เท่าทันโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงวัยหรือ AMDจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลยค่ะปัจจัยด้านใดบ้างที่เสี่ยงให้เกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงวัยมาดูกันเลยค่ะปัจจัยแรกอายุพบมากในผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหากอายุมากกว่า75ปีจะมีความเสี่ยงเป็น3เท่าของกลุ่มที่มีอายุ 65-74 ปีมีความร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นอาการที่สังเกตได้คือมองภาพไม่ชัดมองเห็นบิดเบี้ยวตาพร่ามัวมีจุดดำหรือเงาตรงกลางภาพซึ่งจอประสาทตาเสื่อมเป็นโรคที่ต้องรีบทำการรักษากับจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อรักษาและช่วยควบคุมไม่ให้การมองเห็นแย่ลงจนรบกวนคุณภาพชีวิตปัจจัยที่2การสูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเป็น2เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่คนที่หยุดสูบบุหรี่แล้วจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าหยุดบุหรี่เกิน20ปีจะไม่พบความเสี่ยงของการสูญเสียการมองเห็นจากจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ประการที่3ค่ะปัจจัยด้านอื่นๆคือมีพันธุกรรมเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมทานยาลดความดันเลือดเป็นประจำมีระดับไขมันในเลือดสูงมีระดับสารแคโรทีนอยด์ในเลือดต่ำผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ไม่ได้รับประทานยาฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้ที่ขาดวิตามินและเกลือแร่ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีวิตามินอีค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสาระดีๆที่นำมาฝากกันก็คงจะ
เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังบ้างนะคะบางเรื่องเนี่ยอาจจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันลองนำมาสังเกตตัวเราเองได้แล้วก็จะได้รู้วิธีการสังเกตแล้วก็ป้องกันตัวเราเองได้นะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตาค่ะ

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: เติมความสดชื่นด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟผสมคอลลาเจนและสมุนไพรแท้ทานแล้วนอนหลับสบายไม่ทำลายสุขภาพคนเป็นเบาหวานทานได้อย่างมั่นใจค่ะค่ะบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามรายการนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบว่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็สั่งซื้อกันที่ไหนนะคะในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันตลอดทั้งรายการค่ะส่วนแฟนรายการที่ติดตามรายการเป็นประจำก็คงจะทราบกันดีนะคะถ้าสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทค่ะและซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะคะราคาแบบนี้เนี่ยอิ๋วๆเชื่อว่าเป็นอะไรที่คุ้มจริงๆสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691091-290-1691ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจไซเลียมจอยนะคะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีโปรมิกซ์ออยล์เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตค่ะทุกผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกันได้กับทีมงานลุงช้างนะคะและต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและวันนี้เวลาหมดแล้วร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-169
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพ
6: ปลุกฉันตอน 8:00
5: นและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098 329 9909

0: รักจางวันลอยกระทงครับชื่อของเพลงน้องพรรณศิลป์เสาวรสผู้ขับร้องบทประพันธ์ของอาจารย์กนกศรีเปล่งงามครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วงนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจบเพลงก็เข้าข่าวเป็นเรื่องปกติที่เราฟังเพลงก่อนแล้วก็มาหาความสุขเสียงเพลงจบก็เข้าไปเรื่องราวของข่าวค้นกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการนะครับอยากจะฟังเสียงเพลงรักจางวันลอยกระทงพอจะถึงลอยกระทงแล้วเนี่ยทำไมรักถึงจางเข้าไปดู YouTube ช่องพันธุรัตน์รีคอร์ดได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบทเพลงเพราะๆให้กับศิลปินของเราด้วยครับก็ต้องขอบคุณกับทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมดูแลสุขภาพร่างกายกันสำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับผอมแห้งแรงน้อยภูผาวิปโรเป็นลักษณะคล้ายๆผงกาแฟละลายกับน้ำอุ่นจะมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายแล้วก็ไม่มีน้ำตาลผสมเพียงแต่ว่าเอาหญ้าหวานสมุนไพรเป็นส่วนที่จะให้รสชาติกลมกล่อมในการดื่มครับละลายกับน้ำอุ่นมันจะได้ผงสีมันจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนท่านดื่มนมแต่นั่นคือภูผาวิปโรครับเช้าสักแก้วหนึ่งซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งเย็นก็สักแก้วหนึ่งก็ได้ครับตอนนี้กำลังจัดสมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิปโรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กลิ้งกลางเข้าไปได้เลยนะครับที่0817805575 081 7805575ครับกลิ้งกลางเข้าไปมาเรื่องราวของข่าวแรกเลยนะครับหลังจากที่น้ำท่วมจังหวัดน่านบอกวัดภูมินหวั่นฐานพระโบสถสุดกระทบปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบลือโลกสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านวัดภูมินยังน่าเป็นห่วงวันฐานพระโบสถสุดกระทบโบราณสถานที่ประดิษฐานจิตรกรรมฝาผนังล้านนาทรงคุณค่าปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกที่มีชื่อเสียงที่เขาไปดูกันเนี่ยนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณวัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านยังคงน่าเป็นห่วงหลังมีน้ำท่วมขังโดยรอบวัดอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าฝนจะหยุดตกและระดับน้ำเริ่มลดลงเพียงเล็กน้อยแต่หากมีมวลน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกพระสงฆ์สามเณรอายุประมาณพระสงฆ์สามเณรประมาณสัก25รูปต้องลุยน้ำออกสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณฐานพระโบสถซึ่งเป็นบริเวณสถานที่สำคัญและเป็นที่ประดิษฐานจิตรกรรมฝาผนังล้านนาอันทรงคุณค่าปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกจากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายต่อตัวจิตรกรรมและองค์พระอุโบสถอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือฐานรากของพระอุโบสถหากมีน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันอาจจะส่งผลต่ออาจส่งผลต่อโครงสร้างและเสี่ยงต่อการทรุดตัวในระยะต่อไปครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รวมถึงทีมกู้ภัยและมูลนิธิจากหลายฝ่ายและหลายจังหวัดได้ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับขณะที่วัดภูมินยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรอบทำให้การฟื้นฟูและตรวจสอบความเสียหายยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่จนกว่าระดับน้ำจะลดลงและพื้นและก็กลับสู่ภาวะปลอดภัยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฐานพระโบสถภาพรวมในระดับช่วงเช้าน้ำที่แม่น้ำน่านได้ดันท่อน้ำไหลเข้าบริเวณรอบรุ่มพื้นที่ในเศรษฐกิจใจกลางเมืองน่านแล้วได้รับความเสียหายบางส่วนส่วนรถไม่สามารถผ่านไปได้ในพื้นที่เศรษฐกิจในเมืองน่านระดับน้ำยังคงสูง 30-60 เซนติเมตรซึ่งระดับน้ำน่านมีแนวโน้มลดลงแต่สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจมีน้ำหลากหลายเข้าในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่รุ่มแม่น้ำได้ครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำที่แม่น้ำน่านในขณะเดียวกันนะครับไม่ใช่ที่แม่น้ำน่านอย่างเดียว เราไปที่จากน่านจะมาที่ทางสุโขทัยนี่ดิสุโขทัยก็ไหลมาจากน่านแหละครับมั้งผลถล่มศรีสัชนาลัยครับกระทบแล้ว5ตำบล12หมู่บ้านครับซึ่งก็ ศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัยสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำรอการระบายกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกับ300หลังคาเรือนหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็10หลังคาเรือนหลายหมู่เลยนะครับซึ่งก็ทางด้านของอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่19สิงหาคมแล้วเพจ Facebook ของสวท.สุโขทัยกรมประชาสัมพันธ์โพสต์ข้อความระบุว่าสุโขทัยเตรียมภัยระดับวิกฤตหลังฝนถล่มศรีสัชนาลัยน้ำป่าไหลหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320หลังคาเรือนจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงสุดถึง326มิลลิเมตรและมีจุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงเข้าสู่ระดับเตือนภัยวิกฤตหรือระดับสีแดงว่างั้นครับก็แจ้งเตือนระดับผ่านเซลบอสคาร์ดให้ประชาชนในเพื่อในอำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสำโรงและอำเภอศรีนครเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งด้วยโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมขอให้ยกสิ่งของไปขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินมีค่าและระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดครับเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือตอนบนเนี่ยเนาะครับไปอีกข่าวนึงครับทางด้านของประเด็นข่าวไปทางด้านของไทยรัฐเนี่ยนะครับไทยรัฐยังพูดถึงเรื่องของทางด้านพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับรู้สึกว่าจะมีสปป.ลาวส่งตัว7คนไทยกลับมารับตัว7คนไทยกลับมาจากสปป.ลาวไม่พบสิ่งบ่งชี้เป็นเหยื่อค้ามนุษย์3คนมี4หมายจับครับเข้ามามี4หมายจับก็คงจะต้องรับโทษรับทันมีหมายจับจากอะไรจากการโกหกหลอกลวงเขาใช่ไหมแก๊งคอนเซ็นเตอร์ด่านตม.เชียงแสนได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียงจันทน์สปป.ลาวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วจะจัดส่งบุคคลสัญชาติไทย7คนประกอบด้วยชาย3หญิง4ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในสปป.ลาวข้อหาหลบหนีเข้าเมืองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งกลับประเทศไทยความคืบหน้าล่าสุดนะครับภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยรักษ์ผู้บัญชาการของสตม.และก็รวมทั้งนายตำรวจและก็ตม.เชียงแสนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับตัวคนไทย7คนกลับจากสปป.ลาวเข้าสู่กระบวนการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาวอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายดำเนินการโดยยึดหลักระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งรัดจากการดัดกรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าบุคคลสัญชาติไทยทั้ง7คนประกอบด้วยผู้ชาย3คนหญิง4คนโทรศัพท์มือถืออีก8เครื่องถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองตามกฎหมายสปป.ลาวถูกทางการสปป.ลาวคุมตัวมาระยะหนึ่งก่อนผลักดันส่งกลับประเทศไทยผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาว4จากการคัดกรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่อ้างว่าเดินทางไปทำงานจากการประกาศเชิญชวนในกลุ่มหางานในโซเชียลแก๊งคอนเซนเตอร์ว่ามีงานหลายตำแหน่งให้ค่าตอบแทนสูงมีที่พักฟรีอาหารฟรีจึงหลงเชื่อและต้องการมีงานทำพร้อมสวัสดิการที่ดีการเดินทางครั้งนี้ยังไม่ได้มีการปฏิบัติการก็ถูกจับกุมได้ซะก่อนเพราะจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ4หมายผู้ต้องหา3รายคือนายพรเจตจันทร์ประเสริฐนายพรเจตจันทร์ประเสริฐนี่เป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรีข้อหากระทำความผิดเกี่ยวกับพระบอ

0: หมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานีครับก็มีหมายกันทุกคนเลยนะ3คน4คนมีหมายไปซะ3แล้วทางด้านตม.เชียงแสนดำเนินการคัดกรองบุคคลที่เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าอาจถูกหลอกไปทำงานที่ผิดกฎหมายหรืออาจถูกดำเนินคดีได้โดยสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลแจ้งเตือนถึงอันตรายต่างๆซึ่งอาจเกิดโดยไม่คาดคิดแต่ก็มีบุคคลหลงเชื่อว่าไปทำงานแล้วมีรายได้ไม่ดีหรือรายได้ดีสวัสดิการที่ดีก็เป็นงานสบายมีสถานที่ทำงานมีสถานที่พักดีมีอาหารครบทุกมื้อจึงหลงเชื่อเข้าไปทำงานแต่ข้อที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เชิญชวนบางครั้งอาจจะต้องถูกดำเนินคดีถูกกักขังถูกทำร้ายแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างด้วยหลงไปที่เขาล่อใจล่อตาอยากก็อยากไปทำงานเพราะบ้านเรามันทำไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมล่ะพอถึงเวลาจริงแล้วมันวาดวิมานไว้ซะสวยหรูแต่ถึงเวลาจริงแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นไงนะครับมันไม่เป็นเช่นนั้นคราวนี้ทางด้านของประเด็นข่าวก็ทางด้านลาวเขาก็จับได้แล้วนะโจรชาวลาวชิงทอง13ล้านห้างดังเชียงของที่เชียงรายที่ว่าปล้นร้านทองในเมืองไทยแล้วก็หนีไปซุกประเทศลาวตำรวจลาวจับส่งมาให้คนไทยแล้วครับปล้นร้านทองครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนจับแล้ว2ลาวสองโจรชาวลาวที่ใส่เสื้อแดงกวาดทองไปกี่ถาดนั่นนะครับมูลค่าประมาณ13ล้านก่อเหตุในห้างดังเชียงของจังหวัดเชียงรายหนีซุกแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเตรียมทำเรื่องขอตัวร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสินค้าสาขาเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกวาดทองรูปพรรณไปได้184บาทมูลค่าประมาณ13ล้านบาทก่อนหลบหนีข้ามแม่น้ำโขงไปยังสปป.ลาวเหตุเกิดเมื่อ4สิงหาคมที่นำเสนอมาเรื่อยภายหลังมีการประสานงานของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยและฝั่งลาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแกะรอยติดตามไล่ล่าอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายสุรเชษฐ์ผู้น้อยนายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากทางด้านภูมิกับสปป.เชียงของพันตำรวจรัชวิทย์วสินพงษ์ธนัทได้รับการประสานงานจากกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกสามารถติดตามจับตัวผู้ร้ายชิงทองได้เมื่อ19สิงหาคมประกอบด้วยนายสมชายทิพพวรรณนายสมชายทิพพวรรณวัย42นี่เป็นคนลาวปัจจุบันว่างงานอาศัยอยู่บ้านขอนแก้วเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วถูกจับได้ในข้อหาลักทรัพย์มาปล้นร้านทองในบ้านเราซะได้ในอ้ายวิไลสุขครับคนที่สองคนแรกนั้นสุรเชษฐ์พุยน้อยไม่ใช่อันนั้นนายอำเภอชื่อสมชายทิพวรรณคนที่สองนี่ชื่ออ้ายวิไลสุขวัย31เป็นคนลาวเหมือนกันอาศัยอยู่ที่บ้านใหม่ห้วยทรายเหนือเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วมีอาชีพขับเรือถูกจับในข้อหาสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นการปล้นทรัพย์ในครั้งนี้ทองอยู่ครบไม่เว้นหน้าเบื้องต้นพื้นฐานทั้งสองอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการกฎหมายของสปป.ลาวและรอทางลาวประสานมาอย่างเป็นทางการขณะที่ทางฝ่ายประเทศไทยเตรียมทำเรื่องเพื่อขอตัวผู้ต้องหาตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาดำเนินคดีในประเทศไทยพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือโดยรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนและทรัพย์สินทางกลางของกลางเนี่ยเฉพาะทองคำที่เกี่ยวข้องกับคดียังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่า13ล้านอยู่ครบไหมครับ13ล้านอยู่ครบไหมมันเข้าไปต่อประเทศเขาอะแล้วพอเราจับได้นี่เราจะรู้ไหมว่ามันอยู่ครบไหมเดี๋ยวกลับมานะครับทุกฟังเดี๋ยวกลับมาเราพักกันตรงนี้แป๊บเดียวครับกับเรื่องราวของข่าวครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่าง

0: ต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อภูผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
9: จะล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
11: ครับก็เป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับ ใครจะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตใครจะเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายครับใครอยากจะบวชฉลองโบสถ์ใหม่ครับก็แจ้งความจำนงได้ใครอยากจะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็แจ้งเข้ามาได้นะครับแจ้งที่หลวงพ่อเลยก็ได้หรือแจ้งประสานมาที่ผมก็ได้ครับจากทางด้านของเรื่องราวของข่าวข่าวนี้สิครับเด็ดเด็ดนักแม่สามีจ้างนักสืบเจอเมียกำลังแอบแซบอยู่กับผอ.ข้างเมนเผาศพโอ้โหไม่มีที่จะพรอดรักกันแล้วไงวันนี้มันได้บรรยากาศเงียบสงบเลยผอ.ไม่ลงทุนเลยนะให้เจ็บหลังดูใช่ยังไงลงโรงแรมไม่มีใช่ไหมสามีเห็นเมียเปลี่ยนไปชอบออกไปซื้อของข้างนอกตอนกลางคืนแน่ชาวบ้านก็เมากันในแซ่บเจ้ว่าเมียของคนเนี้ยไปสนิทกับชายอื่นซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเขาเนี่ยครับเขาเรียกว่าความใกล้ชิดรักแท้แพ้ใกล้ชิดสามีเห็นเมียเปลี่ยนไปเลยตัดสินใจจ้างนักสืบตามเจอเลยครับแอบแซ่บกับผอ.ไม่ใช่ผัวอีแอ๋วแต่ผอ.คือผู้อำนวยการอยู่ข้างเมนเผาศพในวัดครับเพจ Facebook ครับ Facebook เพจของนายบอยนักสืบโอ้คนนี้เก่งนะเนี่ยคนนี้เก่งเนี่ยโดนมีชื่ออยู่ตลอดเลยไปสืบเรื่องอะไรแล้วแต่ได้แชร์เรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ครับเมื่อลูกน้องทำงานให้กับผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งเป็นสามีมีลูก4เดือนสามีต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดปล่อยให้เมียซึ่งเป็นบุคลากรโรงเรียนแห่งหนึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่แต่ตัวเองปรากฏว่าหลังๆเนี่ยสงสัยพฤติกรรมมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆชอบอ้างว่าจะออกไปซื้อของข้างนอกตอนกลางคืนแถมชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ลือกันให้แซ่ดเมียพี่มีชู้สิบปากว่าไม่เท่าใจเห็นชาวบ้านก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่กล้าพูดอะไรเดี๋ยวทำให้บ้านเขาแตกว่าเมียของพี่คนนี้ไปสนิทสนมเกินเลยกับผู้อำนวยการโรงเรียนบอกแล้วผอ.ไม่ใช่ผัวอีแอ๋วแต่แปลว่าผู้อำนวยการโรงเรียนครับออกจากราชการไหมเนี่ยสามีสงสัยเลยจ้างนักสืบเอกชนที่ชื่อว่าเจ้าบอยนักสืบคนนี้เก่งเห็นรายงานแล้วนะครับสามีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกว่าผมไปทำงานต่างจังหวัดปล่อยให้เมียผมเนี่ยซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียนทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกวัย4เดือนจนกระทั่งเมียผมเนี่ยเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปมักอ้างว่าออกไปซื้อของกลางคืนอยู่บ่อยครั้งซื้อไหนไปซื้อเซเว่นหรือไปซื้อร้านไหนหรือไปซื้อโรงแรมไหนแถมชาวบ้านแถวนั้นเขาก็พูดกันได้แซดว่าเมียผมไปสนิทสนมเกินเลยกับผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยความสงสัยสามีเลยจ้างไอ้เจ้าบอยนักสืบลงพื้นที่จนกระทั่งวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาช่วง4โมงเย็นทีมงานนักสืบซุ่มรอจนเห็นรถของเป้าหมายขับเข้ามาจอดภายในวัดแห่งหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วก่อนที่ทีมงานจะส่งภาพพิกัดยืนยันเข้ามาในกลุ่มไลน์เป็นภาพชาปนกิจสถานชาปนสถานท่านโทษส่งพิกัดเอ้ามันเป็นภาพชาปนสถานนี่ชาปนสถานภาษาบ้านนอกเราก็คือเรียกเมนเผาศพนั่นแหละประชาพร้อมข้อความระบุว่าหยุดตรงนี้ครับเท่าเอาทีมงานถึงก็อึ้งเฮ้ยไม่ได้ไปโรงแรมแต่มาอยู่ที่ชาปนสถานที่เรียกว่าเมนเผาศพทีมงานนักสืบต้องแอบซุ่มรออยู่ในพงหญ้าทิวไม้ข้างทางไม่กลัวผีเลยนะทีมงานก็บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะทั้งสองกำลังลักลอบครับกำลังลักลอบทำอะไรทีมงานนักสืบทีมงานนักสืบก็ค่อยๆแหวกพงหญ้าทิวไม้เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ให้ชัดเจนขณะที่ทั้งสองคนกำลังลักลอบพบกันลักษณะเชิงชู้สาวบริเวณลานข้างเมนและสลาพักศพซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของชาวบ้านในพื้นที่ครับมันเวลาเท่าไหร่เนี่ยกลางคืนใช่ไหมมันก็ไม่น่ากลัวหรอก ม่ได้บอกเธอด้วยดิแต่น่าจะเป็นกลางคืนเพราะเมียชอบออกไปซื้อของกลางคืนว่างั้นจนกระทั่งอ๋อช่วง4โมงเย็นเย็นหน่อยโรงเรียนเลิกแล้วเข้าใจว่านะ ทันทีที่หลักฐานทั้งหมดถูกส่งไปถึงมือสามีผู้เสียหายเจ้าตัวซึ่งเป็นสามีถึงกับช็อกสุดขีดโดยแชทไลน์คุยกับทีมงานนักสืบระบุข้อความตัดพ้อว่าเฮ้ยแขนขาพี่สั่นหมดเลยว่าน้องขณะที่ทางนักสืบให้กำลังใจพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นนะก่อนที่สามีจะตอบกลับมาด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าเจ็บแค่ครั้งเดียวดีกว่าเจ็บตลอดชีวิตว่าน้องขอบใจมากบอยด้านในบอยนักสืบระบุว่าขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐานทั้งภาพถ่ายวิดีโอและพิกัดเวลาทั้งหมดเพื่อให้สามีนำไปใช้ฟ้องหย่ารวมถึงยื่นเรื่องสอบวินัยร้ายแรงกับผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรรายนี้ให้ถึงที่สุดต่อไปครับแม่เป็นอะไรที่ในบอยนี่ได้ค่าจ้างเท่าไหร่ไม่รู้นะเขาเก่งนะเห็นสืบเรื่องชู้สาวเรื่องแบบเนี้ยเขาเป๊ะเลยขอให้เขามีข้อมูลเถอะใครอยากจะให้เขาสืบบอกนะผมมีเพจของเขาด้วยบอยนักสืบอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับผู้ฟังแหมอะไรไม่ว่าไปแอบแซบกันข้างเมนเผาศพแม่นี่โพเพเลยเนี่ยเขาถ่ายมาเนี่ยมันเวลาโพเพอาจจะเย็นย่ำคำสนธยา5โมงเย็น6โมงเย็นอย่างนี้ละมั้งอ้าวว่ากันไปว่ากันไปครับแหมผีไม่กลัวคนผีหลอกยังพอทนแต่คนหลอกคนเนี่ยมันช้ำใจจนจะนะท่านสามีบอกเจ็บครั้งนี้มันครั้งเดียวดีกว่าเจ็บตลอดชีวิตท่านก็ว่าอย่างนั้นเนาะเอาละครับก็จะต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วไปถึงยังไงอะไรยังไงเขาไม่มีคันฆ่ากันตายนะ อีกข่าวนึงครับนี่ก็โหดร้ายนะผัวเมียอีกเหมือนกันครับเป็นเรื่องของผัวเมียเขาบอกว่าผัวลาวลากเมียไทยโยนทิ้งน้ำนั่นโมโหเมียหึงแรงใช้ขวดฟาดกลางวงเล่าฉลองถูกหวย2ตัวครับจับแล้วครับผัวลาวลากเมียไทยโยนทิ้งน้ำโมโหเมียหึงเมียเป็นคนขี้หึงใช้ขวดฟาดกลางวงเล่าฉลองถูกหวย2ตัวแล้วมันจะคุ้มกันมั้ยเนี่ยตำรวจตรวจสอบพบอยู่เกินวีซ่าเกินเตรียมส่งกลับประเทศดำเนินคดีทำร้ายร่างกายด้วยถึงแม้ว่าจะมาอยู่ในเมืองไทยวีซ่าเกินผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีนางการวัย40ปีเป็นชาวชุมชนดงอุดมตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีนอนหมดสติอยู่ริมสระน้ำในซอยร่วมพัฒนา2ชุมชนดงอุดมของคืนวันที่16สิงหาคมนางน้อยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกขณะตั้งวงดื่มเหล้าฉลองกับนายพรในพอนี้ก็ถูกหวย2ตัว53ก็เลยซื้อเหล้ามาร่วมวงกันดื่มกันอย่างหนุกหนานแต่นางการพานหาเรื่องทะเลาะเพราะหึงในพรวัย34ปีเนี่ยสามีชาวสามีกลัวว่าจะมีผู้หญิงมาติดพันอยากให้ในพรรักนางการแต่เพียงผู้เดียวแถมนางการเมาได้ที่ก็ใช้ขวดฟาดหัวในพรในพรผัวรุ่นน้องไม่พอใจลากนางการไปโยนทิ้งน้ำเลยพอเจ็บตีหัวนางการหึงหวงมากเกินไปล่าสุดตำรวจอุดรธานีพร้อมด้วยนายเศรษฐาสุขใจประหลัดอำเภอเมืองอุดรนำเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มท้าวพรหรือเยพรวัย32สปป.ลาวในพรที่สปป.ลาวที่บ้านพักของภรรยาในชุมชนดงอุดมก่อนคุมตัวไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีครับจากการตรวจสอบพบว่าวีซ่าการทำงานของท้าวพรหมดอายุตั้งแต่ปี59 10ปีแล้วนี่จากนี้ไปดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและใบอนุญาตทำงานหมดอายุแล้วเตรียมผลักดันกลับประเทศต่อไปครับในพรบอกมาทำงาน 16-17 ปีแต่ก่อนทำงานภาคใต้มารู้จักกับนางการได้ปีกว่าก็อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาวันเกิดเหตุผมและภรรยาถูกหวย10บาทถูกหวย10บาทเลขท้าย53ได้เงินมา900กว่าก็ซื้อเหล้ามาฉลองกันร่วมกับป้าน้อย3คนหมดไปกว่า400บาทซื้ออย่างก็ถูกเยอะเจ้าหวย2ตัวเลี้ยงฉลองเหล้าพอเมาก็เลยหึงกันเลยอ้าวก็ติดคุกไปหรื โดนเสียค่าปรับอะไรก็ว่าไปฐานทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ส่งกลับประเทศเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของข่าวนะครับโดยวิชัยตัวจีนเนื้อแหว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนึกถึงวิชัยโต๊ะจีนกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าจะดูแลเรื่องของแขนขาอ่อนเรียวแรงนี่ต้องนึกถึงทางด้านของภูผาวิโปรนะเพราะภูผาวิโปรนี่เขามีเรื่องของโปรตีนที่เข้มข้นเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับเขาเป็นสมุนไพรชนิดที่ได้ผลอย่างรวดเร็วเลยสร้างกล้ามเนื้อสำหรับคนที่แขนขาอ่อนเรียวแรงเนี่ยนะครับ
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: ทันธุรสุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: ครับโทรเลย จะโทรเรื่องของการก่อสร้างจะสร้างบ้านจะสร้างกุฏิพระจะสร้างศาลาการประเรียนหรือจะรีโนเวทบ้านใหม่ก็ปรึกษาไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้มีวิศวกรมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของการสร้างได้อย่างถูกใจคุณแล้วก็โทรศัพท์พูดคุยกันตามกำลังทรัพย์ตามกระเป๋าของท่านเลยครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งแต่ถ้าพูดถึงภูผาวิปโรอาหารเสริมในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายก็จัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับมาพร้อมกับเรื่องของยาหอมหอมหมื่นลี้ครับยาหอมหอมหมื่นลี้เป็นยาที่จะดูแลในเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายยาหอมผสมหอมหรือหอมดอกมะลิเนี่ยจะเป็นเรื่องของผสมดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรเข้ามาด้วยดมก็หอมชื่นใจครับจะกินก็กินแบบกินได้ไม่ต้องละลายกันร้อนอุ่นหรอกถ้าจะให้ฉุกเฉินมันจริงๆแล้วมันเป็นลมอยู่เนี่ยฉุกเฉินนี่ก็เอาอมไว้ใต้ลิ้นเลยแล้วค่อยๆกินอาการที่เป็นมันก็ค่อยๆลดลงไปนั่นคือยาหอมผสมหอมหมื่นลี้ครับหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับแล้วก็ทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสำหรับท่านที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามคอตามบ่าตามไหล่สะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกชามือชาเท้าไปลงเวียนนึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเขาทำเป็นโมเลกุลเล็กๆ เพื่อให้มันซึมลึกตรงจุดที่มีอาการปวดครับพกติดตัวพกติดบ้านไว้ก็ดีไม่น้อยสำหรับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเบอร์โทรเบอร์นี้ครับที่จะสั่งซื้อ0983299909 0983299909ครับแล้วก็สินค้ารุ่นใหม่ครับตัวใหม่เอี่ยมอ่อง12เพลงฮิตเลยให้มาโฆษณาให้หน่อยท่านที่เข้าห้องน้ำฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนนอนก็นอนไม่ค่อยจะหลับก็สายกระสับเอาเข้าห้องน้ำอีกแล้วระบบขับถ่ายจะตับหรือจะไตก็แล้วแต่ครับเริ่มมีปัญหาบางทั้งก็เหมือนฉี่กระปิบกระปอยไม่สุดไม่เสร็จว่างั้นเถอะนะครับนอกจากนั้นก็ยังเรื่องของมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อช่วยความดันเบาหวานบำรุงปอดตับแล้วก็ไตเลือดลมทั้งหลายนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับถ้าอยากจะได้สำหรับผู้ที่นอนแล้วต้องลุกกลางคืนประจำคืนหนึ่ง 3-4 ครั้งเข้าห้องน้ำระบบขับถ่ายไม่ดีระบบไตไม่ค่อยดีน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านสนใจก็สั่งซื้อมานะครับนอกจากยังช่วยในเรื่องของตับไตแล้วยังช่วยเรื่องปอดหัวใจหรือบำรุงกระดูกข้อต่อปวดเข่าปวดข้อปวดแข้งปวดขาเนี่ยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวถั่วอินดาวอินคาดอกทานตะวันหรือจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม่อนล้วนแต่น้ำมันเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้งนั้นครับสนใจจะสั่งซื้อก็โทรมาที่ผมก็ได้หรือโดยตรงเลย062-297-2530 062-297-2530ถ้าจำไม่ได้จำเบอร์ผมก็ได้นะครับผมจะประสานให้081-757-7474 081-757-7474 นะครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับทานโทษซื้อ4แถม2แต่ถ้าเป็น AAD ลูทิน่าครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3บำรุงสายตาบำรุงร่างกาย AAD ครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับแล้วก็ทางด้านสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้อง สบู่สมุนไพรดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแล้วก็สบู่สระผมครับช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมช่วยลดเรื่องของรังแคช่วยเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับทั้งหมดก็สั่งซื้อมา0817577474ครับก็เป็นเรื่องของกทมปูพรม50เขตสางปมย้ายเข้าทะเบียนสวมสิทธิ์บัตรชมพูขีดเส้น1กันยายนทุกอย่างต้องเรียบร้อยครับจะเป็นคนเถื่อนจะเป็นคนทิพย์จะเป็นคนไทยแบบทิพย์ๆไม่ใช่มีแค่บัตรสีชมพูแล้วจะมาอยู่ได้ตามอำเภอใจไม่ได้ครับที่ปรึกษาของท่านผู้ว่ากทมครับประชุมร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียนเขาร่วมโครงการอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนซึ่งก็มีทีมงานรายการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นตัวเดลิเกตโดยมิชอบนับเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเมื่อวันก่อนที่ประชุมที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมกำชับให้ฝ่ายปกครองและทะเบียนทั้ง50เขตเร่งดำเนินการเชิงรุกตามข้อสั่งการของนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทมให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลย้ายเข้าออกของบุคคลต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นเดลิเกตให้ชัดเจนเพราะในบางพื้นที่มีการย้ายเข้าในจำนวนที่มากผิดปกติให้รายงานตัวเลขที่มีการย้ายเข้าปกตินั้นกลับมาโดยเร็วที่สุดรายกลับไปหาท่านผู้ว่าครับเอาละครับเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ทุจริตคอร์รัปชันมันไปกันทุกหย่อมย่าหมดแล้วเนาะแล้วไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นละโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงเนี่ยอันตรายนะเป็นพันๆคนเลยนะครับแม้กระทั่งพ่อทิพย์ก็ไม่ใช่น้อยนั่นกุมารทองเลยนะกุมารเลยนะครับลูกชาวจีนแต่ผัวคนไทยแต่ไม่ใช่ผัวเป็นพ่อทิพย์พระเจ้าพระคุณเอ้ยเอาละครับเรื่องราวของข่าวจบแล้วครับเราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวอีกช่วงกลับมาครับ
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
12: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตา
13: เป็นกล้องวงจรปิดแบบไม่ต้องใส่
1: จากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกาย
14: พืชดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ภูผาวิทย์

ครับถึงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเลือกมาฝากคุณผู้ฟังครับฆ่าฉันให้ตายและก่อนนั้นก็เป็นเพลงรู้ไหมว่าฉันเหงาแล้วก็เพลงแรกก็รักเธอที่สุดครับสาวสวยสองคนจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดและก็หนุ่มหล่อวุฒิวรชัยจากพันธุระเรคคอร์ดครับก็ติดตามรับฟังรายการข่าวจบแล้วก็มาเพลงมีเพลงให้ฟังกันขอบพระคุณนะครับกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ถ้าตรวจซื้อ4แถม2ครับในช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2อยากจะได้ก็สั่งซื้อกันมาครับโอกาสดีๆอย่างนี้ของแถมหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่มีปัญหาโรคระบาดชนิดใดก็แล้วแต่ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอช่วยท่านได้ครับเราพูดกันมาแบบนี้29ปี30ปียืนหยัดอยู่ในการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับฝาขวดมีรูปดร.อเนกคุณจะได้ของแท้และแน่นอนครับ AAD ลูทิด้าก็เป็นเรื่องของสายตาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยครับแต่มันมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยก็เลยกลายเป็นว่าทั้งเอนไซม์และ AAD ลูทิด้าเอาสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมาร่วมกันอยู่ในเว็บแคปซูลเดียวกันก็เลยจัดโปรให้เลยซื้อ2แถม1เป็นชุดเล็กซื้อ4แถม3เป็นชุดใหญ่7ขวดครับสำหรับบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับแล้วก็กาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกสำหรับคนท้องผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับและสบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจกลับดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันนึกถึงสบู่สมุนไพร DJ ครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมครับช่วยในเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมช่วยในเรื่องของกระจัดรังแคแล้วก็ช่วยในเรื่องเชื้อราบนหนังศีรษะกับสบู่สระผมของเราครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับคราวนี้ไปเรื่องราวของงานเพลงกันต่อครับอีกตั้ง2บทเพลงงานเพลงเพราะๆที่เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดใจทุกๆคนร้องเลยว่าเปิดเลยนะวันนี้

0: ถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: ผู้คนไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะ

0: เอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: สุดท้ายกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับเห็นทีจะต้องล่ำลากันหมดเวลาหมดครับขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับ6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีครับ

0: ามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 น.โดยประมาณแบบนี้จนถึง 20:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าและหลังจบรายการก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮะยังคงเกาะติดกันต่อเนื่องสถานการณ์น้ำภาคเหนือที่จังหวัดน่านมีรายงานครับว่าเริ่มทรงตัวขณะเดียวกันสำหรับจุดที่น้ำขึ้นสูงและตัดไฟก่อนหน้านี้ก็เตรียมที่จะกลับมาจากกระแสไฟเนี่ยแล้วก็เริ่มพูดคุยกันถึงการเข้าไปช่วยเหลือการเคลียร์การทำความสะอาดและการฟื้นฟูรวมถึงอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการยกเครื่องระบบเตือนภัยกันซะหน่อยนะฮะหลังพบว่าปริมาณฝนเนี่ยที่ตกจริงเนี่ยเขาบอกว่าเกิน388มิลลิเมตรซึ่งถือว่าโอ้โหเกินกว่าที่คาดการไปหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่นะฮะก็ดูเหมือนจะคลี่คลายแต่บางจุดที่เป็นจุดรับน้ำถัดไปอย่างอำเภอเวียงสาของจังหวัดน่านก็มีรายงานครับว่าน้ำล้นตลิ่งเกือบ3เมตรนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางทรัพย์สินกันจ้าละวันส่วนกลุ่มฝนครับมีรายงานว่าเคลื่อนไปยังสุโขทัยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนืออีสานและพื้นที่ใกล้เคียงรวมเนี่ยกินพื้นที่เยอะทีเดียวนะฮะ42จังหวัดเกินครึ่งประเทศนะครับขณะที่ยังคงมีความกังวลครับว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน่านอาจจะคลี่คลายไปหลายจุดนะแต่ว่าจะมีฝนมาเติมหรือไม่เพราะว่า23สิงหาคมนะฮะก็ได้หายใจหายคอกันอีก 2-3 วันเนี่ยนะฮะก็จะมีฝนเข้ามาเติมอีกชุดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมตั้งรับกันให้ดีๆนะครับเหนือตอนบนฝั่งตะวันตกอย่างแม่ฮ่องสอนก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันครับมีรายงานเหตุครูบุคลากรบางส่วนติดอยู่ที่อำเภอแม่เสเรียงนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะหลังดินภูเขาสไลด์ปิดเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางเข้าออกของโรงเรียนยังมีความเคลื่อนไหวทางกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับปปช.ย้ำไม่มีการเมืองเข้ามากดดันการทำคดีขณะที่การตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีในปี64ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้โยงถึงใครปปช.ย้ำมานะฮะว่าเอาผิดไม่มีละเว้นส่วนความคืบหน้ากวาดบ้านกลางกรุงนะฮะที่ไล่เอาผิดเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์การสวมสิทธิ์แบบประจำตัวสีชมพูวันนี้กทม.ให้ลูกจ้างออกจากราชการเพิ่มอีก1รายช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go บางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Maxสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล
7: ์กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเบรกนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านกันหน่อยนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยทั้งน้ำฝนทั้งน้ำป่าเนี่ยหลากมามีตัวเลขการตรวจวัดปริมาณฝนตกสะสมรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเกินกว่า300มิลลิเมตรนะถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกภายในรอบ24ชั่วโมงที่มันหนักมากๆนะฮะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำสาขาเนี่ยสูงเกินจุดวิกฤตเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านแล้วก็มีคำเตือนครับว่าช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณ 02:00มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองน่านระดับน้ำอาจจะสูงถึง9เมตรกว่าแต่ปรากฏว่าระดับน้ำอยู่ที่8เมตรกว่าๆเนี่ยก็ทำให้สามารถระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลได้เร็วมากขึ้นซึ่งหลายท่านอาจจะได้เห็นภาพนะฮะน้ำที่ท่วมขังในวัดภูมินซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยวัดภูมินก็นะฮะภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักปู่ม่านย่าม่านเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามครับพื้นที่ก็ยังต้องติดตามกันต่อก็คือโซนตอนล่างของอำเภอเมืองน่านนะฮะก็จะขยับมาโฟกัสกันที่อำเภอเวียงสาตอนนี้น้ำกำลังไหลเปลรวมนะฮะแล้วก็ยังเจอกับฝนตกต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นทางปภ.ก็เน้นย้ำนะครับแจ้งเตือนไปยัง42จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานให้รับมือกับฝนตกหนักนะฮะก็คาดการณ์ครับว่าอาจจะต้องแบ่งเป็น2เหตุการณ์ด้วยกัน1ก็คือตัวสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะและ2ก็คือการคาดการณ์ปริมาณฝนโดยการติดตามระดับน้ำจากกรมชลประทานเนี่ยพบว่าตัวแม่น้ำยมในที่อำเภอเชียงม่วงระดับสูงกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ30เซนแต่มีแนวโน้มลดลงอันนี้พาร์ท1ฝั่งแม่น้ำยมนะฮะที่รับจากพะเยาลงไปแพร่นะฮะส่วนตัวแม่น้ำน่านเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันมวลน้ำจากอำเภอเมืองก็จะเคลื่อนตัวไปที่เวียงสาระดับน้ำล้นตลิ่งครับอยู่ที่เกือบ3เมตรแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเวียงสาและก็ต่อเนื่องเนี่ยนะฮะที่ค่อยๆเพิ่มชั่วโมงนึงประมาณ5เซน10เซนด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับได้ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านตัว SMS ไปยังผู้ว่าในอำเภอแล้วก็ส่งเซลบอดแคสต์ไปยังอำเภอเมืองและอำเภอเวียงสาแต่เมื่อวานเพื่อจะให้มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังจุดปลอดภัยแล้วก็เคลื่อนย้ายข้าวของที่เผชิญความเสี่ยงไม่ได้นะฮะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของจำเป็นต่อการดำรงชีพเนี่ยก็ยกเคลื่อนที่ไปไว้บนที่สูงกันก่อนนะครับขณะที่การคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วง 20-21 สิงหาคมครับจะมี ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างก็ต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ส่วนของโซนตะวันตกนะครับแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากส่วนอีสานก็ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอำนาจเจริญซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีฝนตกนะครับได้ถึง100-150มิลลิเมตรด้านปภ.น่านครับรายงานสถานการณ์ว่าพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็จะอยู่ที่อำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอท่าวังสุกอำเภอปัวแล้วก็อำเภอเมืองนะครับที่อำเภอปัวเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับสถานการณ์ปัจจุบันน้ำลดระดับลงแล้วแต่ในพื้นที่ยังคงได้รับความเสียหายจากน้ำที่หลากลงมาส่วนที่อำเภอปัวและบ่อเกลือครับซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแนวรวมถึงที่พักในเขตอำเภอเมืองน่านทางผู้ประกอบการเองก็ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในพื้นที่นะฮะและบางส่วนก็เช็คเอาท์ไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางกลับออกจากพื้นที่ได้หลายรีสอร์ทหลายโฮมสเตย์เนี่ยก็เปิดให้พักต่อได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามที่ทางทททได้ประสานขอความร่วมมือไปซึ่งที่น่านวันนี้ครับสามารถจ่ายไฟคืนในพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 30,000 ครัวเรือนแล้วก็จะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือประมาณ 7,000 ครัวเรือนให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามครับแนวโน้มสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีคำเตือนจากนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้อย่างรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับเป็นรองประธานมูลที่สภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติออกมาแจ้งเตือนนะฮะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเจอน้ำท่วมมาต่อเนื่อง3ปีปี67ปี68ปี69แล้วก็มีความเป็นไปได้นะฮะว่าในอีกในปีหลังจากนี้นะฮะก็น่าจะสถานการณ์แนวโน้มหนักขึ้นดังนั้นฮะควรให้ความสำคัญกับระบบการเตือนภัยซึ่งนะควรให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นกลไกหลักในการประเมินความเสี่ยงเพราะคนที่รู้พื้นที่ดีที่สุดก็คือท้องถิ่นแล้วก็ระบุด้วยนะฮะอาจารย์เสรีบอกว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนเข้ามาเติมอีกชุดหนึ่งเพราะมีหย่อมความกดอากาศที่เวียดนามตอนเหนือซึ่งภาคเหนือตอนล่างรวมถึงจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับส่วนที่พะเยาครับตอนนี้จังหวัดได้สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีการตั้งวอลลุ่มติดตามข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ประสานในจังหวัดข้างเคียงเพื่อประเมินแนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนโดยตอนนี้ได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะฮะ3ค่าย AS True NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอดแคสต์ตลอดเวลาที่แม่ฮ่องสอนครับเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ลงมาหลายจุดนะฮะตัดขาดเส้นทางสายหลักทางเข้าออกในพื้นที่อำเภอแม่เสลียงโรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสลียงประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุนะครับแต่ว่ายังมีครูแล้วก็บุคลากรบางส่วนเนี่ยติดอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าทุกคนปลอดภัยดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีรายงานตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับโดยตอนนี้ทางหลวงหมายเลข108แม่สะเรียงฮอดนะฮะเป็นเส้นทางที่นะฮะเดินทางจากตัวแม่ฮ่องสอนลงมาตอนล่างแล้วเข้าไปเชียงใหม่เนี่ยนะฮะก็ใช้การไม่ได้ส่วนสาย105นะฮะแม่สะเรียงไปตากเนี่ยก็มีรายงานว่าเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นนะครับแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้บริเวณระหว่างบ้านดงสงัดบ้านไร่ไม่สามารถใช้เส้นทางได้ชั่วคราวนะครับขยับไปดูเรื่องของคุณเรย์แมคโดนัลด์กันหน่อยนะครับมีผลการชันสูตรการเสียชีวิตออกมาแล้วนะครับแพทย์พบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดนะครับผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ฮะก็คือคุณลีโอพุทแล้วก็คุณชาคริตนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเรย์แมคโดนัลด์ที่ไปรอรับร่างของเรย์จากสถาบันนิติเวชนะฮะก็ออกมาอธิบายครับบอกว่าคุณหมอเนี่ยให้ข้อมูลผลการชันสูตรเบื้องต้นกับครอบครัวบอกว่าเจอเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นแล้วก็มีความตีบหนาอยู่ที่ประมาณ 70-90% ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรุนแรงเฉียบพลันซึ่งทำให้เรย์เสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยแพทย์ระบุครับว่าในขณะที่การเสียชีวิตนั้นนะครับเป็นการจากไปอย่างสงบในขณะหลับไม่ได้มีอาการทรมานก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวานหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวเนี่ยที่บอกว่าประมาณ3เดือนก่อนเนี่ยมีคลิปอันหนึ่งที่เรย์ไปออกรายการครัวไอ้ฟานนะครับซึ่งเป็นรายการของคุณสเตฟานเนี่ยเผยแพร่ไปช่วง9พฤษภาคมแล้วก็ในคลิปนั้นเนี่ยถ้าไปดูคอมเมนต์มีคอมเมนต์อันหนึ่งเนี่ยที่คนที่รับชมรายการเนี่ยพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์ไว้ นะต้องข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงออกทางร่างกายการพูดเนี่ยของคุณเรย์ที่รู้สึกว่ามันดูเหมือนจะมีความผิดปกติแล้วก็แนะนำครับว่าถ้าไม่ได้ดื่มอะไรมานะฮะก็น่าจะต้องไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจและสมองเนื่องจากพบว่ามีรอยโรคปรากฏอยู่หลายท่านก็สงสัยครับว่ารอยโรคที่มีผู้ชมคอมเมนต์เตือนเรย์เมื่อ3เดือนก่อนนั้นคืออะไรนะฮะมีเพจนึงนะฮะชื่อว่าดร.เดย์ดรีมเมอร์ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าไปดูคลิปที่เขาเตือนพบว่าจริงนะฮะรอยโรคที่เจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวเห็นเนี่ยนะฮะคุณหมอคนนี้ชื่อว่าหมอดรีมเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นเซเรสปีชนะฮะซึ่งเป็นกลไกการสั่งและการควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้พูดผิดปกติโดยเจ้าของเพจที่ชื่อว่าหมอดรีมเนี่ยอธิบายว่านะฮะตนเองเนี่ยชอบดูรายการของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะฮะในรายการวีซ่าเที่ยวรอบโลกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุ้นเคยกับสำเนียงการพูดของคุณเรย์อยู่แล้วแต่ว่าในคลิปเนี่ยนะฮะไปสังเกตเนี่ยลักษณะการพูดเนี่ยเปลี่ยนไปพูดไม่สม่ำเสมอการเน้นพยางค์เน้นผิดจังหวะผิดเหมือนคำพูดถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆเนี่ยดังนั้นคุณหมอบอกว่าก็เลยน่าจะจับสังเกตนะฮะว่าคนที่เตือนมาในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ติดตามผลงานของเรย์มานานแล้วก็น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือมีประสบการณ์ก็จับสังเกตถึงความผิดปกติที่ปรากฏออกมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะหยิบเรื่องนี้มาเล่ากันเนื่องจากว่ามีการพูดถึงกันมากครับแล้วก็ส่งต่อกันเป็นไวรัลนะครับที่สำคัญครับเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นคงต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองกันด้วยนะฮะปิดท้ายกันอีกหนึ่งความสูญเสียในแวดวงบันเทิงนะครับเช้านี้มีรายงานความสูญเสียของนักแสดงอาวุโสที่อยู่ในวงการมาร่วม60ปีหลายคนน่าจะคุ้นชื่อของวิสิทธิ์ยุติยงหรือว่าคมกฤตยุติยงนะฮะถ้าพูดชื่อจริงอาจจะไม่คุ้นนะฮะแต่ถ้าเห็นภาพรับรองว่าต้องร้องอ๋อนะครับมีละครโทรทัศน์มากมายหลายเรื่องเป็นดาวร้ายเป็นดาราสมทบเนี่ยมีรายงานว่าคุณวิสิทธิ์หรือว่าตามหมูของคนในวงการเนี่ยมีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตั้งแต่ปี62จนปลอดภัยแล้วก็มีรายงานว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ้างในปี63จากภาวะหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีน้ำท่วมปอดซึ่งก่อนจะเสียชีวิตประมาณ1ที่ผ่านมามีรายงานว่าเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคที่เป็นอยู่ก็คือโรคหัวใจแล้วก็มีการอื่นร่วมด้วยนะครับนะฮะก็คือเรื่องของไตอย่างปวดนี้เป็นต้นนะครับก่อนที่จะจากไปอย่างสงบในวัย84ปีนะครับขอความแสดงความเสียใจนะครับกับความสูญเสียของครอบครัวคนบันเทิงนะครับทั้ง2เหตุการณ์นี้ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะพักกันครู่เดียวครับ
0: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
6: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล
8: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
7: จาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
7: จาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
10: กลับมาบริสุดท้ายของรายการครับเริ่มกันที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งไม้จันหอมจัดเป็นไม้มงคลชั้นสูงโดยเฉพาะต้นที่มีลักษณะตายปลายหรือการยืนต้นตายเองตามธรรมชาติหรือเป็นไม้ที่บริสุทธิ์ที่ได้ผ่านการชำระล้างจากแดดลมและฝนจนน้ำมันหอยมระเหยตกผลึกเข้มข้นอยู่ในแก่นของลำต้นเมื่ออยู่ท่ามกลางกองเพลิงแก่นไม้จะส่งกลิ่นหอมซึ่งเปรียบได้กับคุณงามความดีที่กระจายไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาขยับมาดูความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะครับมท.4ย้ำเรื่องนี้ไม่ยืดเยื้อจบแน่31สิงหาคมพร้อมท้าฝ่ายค้านหากมีข้อสงสัยไปยื่นปปช.สอบได้เลยยันไม่ปิดกั้นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่กำกับดูแลสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไปชี้แจงเรื่องนี้ครับในที่ประชุมกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าขณะนี้ครับกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้กับกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้จังหวัดเนี่ยส่งต่อข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการถอดถอนการบรรจุนะฮะข้าราชการที่สอบได้แล้วก็บรรจุไปก่อนหน้านี้ประมาณ 3,000 กว่าตำแหน่งแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ท้องถิ่นขอตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยรวม2กลุ่มจะมีอัตราว่างประมาณ 5,000 กว่าตำแหน่งคืนให้กับตัวจริงที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งกระบวนการถอดถอนจะยืดเยื้อหรือไม่นะฮะคุณวรสิทธิ์ก็ยืนยันว่าไม่ยืดเยื้อครับเพราะไม่มีใครอยากเข้ามายุ่งในเรื่องนี้เชื่อว่าการถอดถอนจะแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลควรจะไปยื่นต่อปปช.ด้วยนั้นเนี่ยคุณวรสิทธิ์ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วทั้งการดำเนินการทางอาญาที่ปปช.และตำรวจรับผิดชอบรวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารเองด้วยส่วนประเด็นที่รังสิมันต์โรมออกมาระบุว่าต้นต่อของปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดในสมัยที่คุณอนุทินชาญวีรกูลตอนนั้นเป็นมท.1นะฮะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่ไปยกเลิกนะฮะผู้จัดสอบรายเดิมก็คือมหาวิทยาลัยบูรพานะฮะก็สามารถขอให้มบูเนี่ยส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางปปช.เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาได้แล้วก็ย้ำครับว่าทุกเรื่องเนี่ยตรวจสอบได้แล้วก็มีข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเพราะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต้องมีการปรึกษากับกรมบัญชีกลางก่อนอยู่แล้วนะครับขณะที่ปปช.ครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้โดยจะตรวจสอบความเชื่อมโยงคดีปี64ย้ำหลักฐานโยงถึงใครคนนั้นต้องรับผิดชอบเนี่ยแล้วก็ยืนยันครับไม่มีการตัดตอนและภายใน6เดือนต้องมีความชัดเจน นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.เปิดเผยครับว่าตอนนี้พบเส้นเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้นะฮะว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยหลักพันล้านแล้วก็พบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะเมื่อปี64ปปช.ก็เลยมีมติครับเรียกสำนวนที่เคยส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมเนี่ยกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันส่วนจะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเนื่องจากอยู่ในสำนวนนะครับแต่ว่าคณะทำงานเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจะมีปปง.เข้ามาช่วยตรวจสอบซึ่งขณะนี้ครับคืบหน้าไปมากนะก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันการทำงานส่วนข้อกังวลครับว่าหากคดีมาอยู่ในมือของปปช.แล้วจะเกิดความล่าช้าก็อธิบายครับว่าปปช.นะฮะมีลักษณะการตรวจสอบคดีในทุกคดีแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกรอบระยะเวลาการทำงานได้โดยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับแม้จะมีเอกสารในสำนวนกว่า 800,000 แผ่นแต่ก็ยืนยันว่าต้องมีความชัดเจนในกรอบเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน69นะฮะขยับมาดูความคืบหน้าการเอาผิดกระบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เรียกกันชื่อเล่นว่าบัตรสีชมพูนะฮะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยเลข7ล่าสุดกทม.สั่งออกราชการเพิ่มอีก1รายครับหลังพบมีพฤติการเอื้อประโยชน์ในหน้าผู้อำนวยการเขตดินแดงได้ลงนามคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครของเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มอีก1รายมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นไปหลังมีหลักฐานครับว่าลูกจ้างประจำรายนี้เนี่ยมีพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าไปในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังจากก่อนหน้านี้ครับทางกทม.ได้มีคำสั่งให้ราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายนะฮะเมื่อ18สิงหาคมก็คือวันก่อนหน้าอีกวันหนึ่งทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับขยับไปดูคดีหัวสว.กันหน่อยครับมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีกรณีฝ่ายค้านเตรียมที่จะเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในศึกซักฟอกหรือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกว่าตัวเองเนี่ยพูดชัดเจนไปแล้วครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภาเรื่องการหัวสว.เป็นเรื่องที่เขาสงสัยกันขึ้นมาถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาเนี่ยอยู่ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติรัฐบาลอยู่ในฝ่ายบริหารเราไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเช่นกันกับฝ่ายตุลาการทั้ง3ส่วนเนี่ยเป็นเสาหลักของประเทศไม่สามารถที่จะก้าวก่ายก้าวล่วงหรือไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้คำว่าหัวสว.เป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนมองว่าถ้ามีการหัวสว.จริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตนไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินถูกต้องตามกระบวนการทุกขั้นตอนซึ่งหากถามนะฮะหรือว่าจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมานะฮะนายกบอกว่าอะไรตอบได้ก็จะตอบครับส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาตอบแต่ก็ยืนยันครับว่าเรื่องหัวสว.ไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI ของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE เนี่ยก็คงต้องตอบหรือถ้าเป็นเรื่องพรก.กู้เงินพรบ.งบประมาณไทยช่วยไทยพลัส GDP เศรษฐกิจประเทศรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้ชี้แจงหรือให้คำตอบกับสังคมแต่หากเป็นการบริหารในภาพรวมตนก็ยินดีที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะครับจากหลากหลายประเด็นขยับมาเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะพาดหัวมาเลยฮะนนทบุรีอีกแล้วชาวบ้านบอกแบบนี้ครับตำรวจบางบัวทองช่วยหน่อยโจรอาละวาดหนักพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางบัวทองโอด ฝากไปถึงตำรวจหลังถูกขโมยนะฮะลักของกันรายวันนับ10ร้านคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะฮะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครบางบัวทองเขต2นะฮะนายพีรวัฒน์สินธุสุวรรณบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแจ้งกันมาหลายรายแล้วย้อนไปตั้งแต่7สิงหาทั้งแก๊สร้านหมูสเต๊กบาร์บีคิวนะฮะที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทองเนี่ยหายไปไปส่องกล้องวงจรปิดดูเจอชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็ยกถังแก๊สราคาประมาณ 3,000 ไปถังนึงต่อมา17สิงหาถัดมา10วันคนร้าย2คนเดินเข้าไปภายในตลาดสดในเทศบาลเมืองบางบัวทองขโมยหัวหอมกระเทียมไป3กระสอบราคาสนธิและประมาณ 2,000 บาทนอกจากนี้ยังตระเวนรื้อทรัพย์สินของมีค่าอีกหลายร้านบางร้านมีของหายบางร้านเข้าของถูกรื้อค้นกระจัดกระจายยังมีแม่ค้าร้านสุกี้มาบอกอีกครับว่าถูกขโมยถังแก๊สไปอีกใบปกติไม่ได้คล้องโซ่หรือล็อกไว้เพราะขายมา20กว่าปีของไม่เคยหายเนี่ยแต่พอหายปุ๊บไปเปิดกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายไว้ได้ลักษณะท้วมคนหนึ่งคนหนึ่งผอมหลังเกิดเหตุแจ้งความไว้แล้วครับตำรวจบอกให้รอรับโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลหลักฐานก็ให้กับตำรวจไปหมดแล้วยังไม่หมดฮะร้านเป็ดพะโล้ฮะบอกว่าคนร้ายมาขโมยของที่ร้านบ่อยเดือนหนึ่ง 2-3 ครั้งแจ้งความไปแล้ว2ครั้งมันท้อฮะมันแท้มันทุกข์ใจขายของกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยแล้วของหายทีครั้งนึง500 300เนี่ยนะบางครั้งหายหลักพันบางครั้งหายหลักร้อยล่าสุดเอาเป็ดไป6ตัวนะฮะประมาณ600บาทแม้ว่ามูลค่ามันอาจจะดูจิ๊บๆดูไม่มากเนี่ยแต่ก็อยากขอนะว่าคนร้ายเนี่ยควรจะโดนจับเนี่ยจะได้ไม่มาก่อกวนความเดือดร้อนให้กับคนที่ทำมาหากินหรือว่าทำประกอบอาชีพสุจริตนะช่วงนี้ดูเหมือนว่านนทบุรีเนี่ยมีข่าวเยอะมากนะครับไม่ทราบว่ามาจากกระแสนนทบุรีมีแต่เหตุก็เลยถูกพูดถึงเยอะหรือว่ามันเยอะจริงๆชาวนนทบุรียังไงก็บอกกันหน่อยในคอมเมนต์ Facebook ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ากันได้วันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำครับผมแจ็คสุภานิชมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
11: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายอันดราชบาลินบาก้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประชาชนและประเทศของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5 ครั้งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121 รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6 รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3 รายสำหรับการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15-20 สิงหาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวโดยมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172 คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141 คนและยังไม่เคยได้รับขาเทียม5 คนผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25 คนมูลนิธิขาเทียมให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146 คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิยังได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21 คน
จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการด้านการดูแลผู้พิการของโรงพยาบาลต่างๆได้แก่นิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาของโรงพยาบาลพิจิตรซึ่งแก้ปัญหาการส่งต่อล่าช้าด้วยการเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมประเมินผู้ป่วยส่วนนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินได้เตรียมความพร้อมต่อขาและฝึกการเดินเพื่อส่งต่อทำขาเทียมพร้อมดำเนินโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินรวม77หลังตั้งแต่ปี2566ถึง2569ด้านนิทรรศการปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมของโรงพยาบาลบางมูลนาคมีการดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานตั้งแต่ปี2559และจัดบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อลดภาระค่าเดินทางและเพิ่มการเข้าถึงบริการและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพของโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองได้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและร้านกาแฟแก่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพ20รายโดยความร่วมมือของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลพระพรหมวชิรสุทธีเป็นบุตรของนายทูปบุญส่งกับนางละมูลบุญส่งเกิดเมื่อวันที่13มีนาคม2480มีนามเดิมว่าสุคนบุญส่งเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วได้รับฉายาว่าอภิพลอภิพโลจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศวิหารและบรรพชาใหม่ที่สำนักวัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างพระอารามและอาคารรวมถึงพุทธศาสนาต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามในปี2539สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรโปรดให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกรูปแรกควบคู่กับการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามอย่างมั่นคงเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลเป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถโดยสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์จวบจนวาระสุดท้ายพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569สิริอายุ89ปีพรรษา68พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วอุบาสกโรงเจสำเป้าซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะผู้นำประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จรวมพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุขเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้อุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณตอนนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสาร7เที่ยววนทวนเข็มนาฬิกาจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณกลับไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันตกในระหว่างที่อุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยววนตามเข็มนาฬิกาจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง3เที่ยวแล้วอุบาสกโรงเจสำเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุขเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับต่อจากนั้นเวลา 21:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดินและถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลอง
จากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์พักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อส่งเครื่องสักการะที่จัดถวายประธานในพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเพื่อเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆต่อจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจมีเครื่องสักการะประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับเมื่อถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันแล้วถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีอัญเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนและถวายคำนับพร้อมกันอีก9ครั้งก่อนเสร็จสิ้นพิธีในการนี้หม่อมเจ้านวพันยุคลทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองต่อจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิ

เด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลทั้งนี้ในทางพุทธศาสนาการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.จนถึงเวลา 7:00 น.สำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงโดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละ4รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมจึงถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตและเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วง100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระเกียรติยศตามพระราชประเพณีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า
จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุม

0: เต็ม100ปีมหาวชิราวุธในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน1คนประทานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประทานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขันสเปลลิ่งบีคอมเพทิชันประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากรรวม275คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดลงบนดินหากหมั่นรดน้ำรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาด้วยส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ทำการสำรวจและคัดเลือกต้นจันหอมที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะโบราณราชประเพณีจำนวน20ต้นเพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพทั้งนี้ภายหลังจากพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นแล้วทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีต่อไปองคมนตรีเป็นประธานมอบโล่รางวัลชุมชนต้นแบบคาร์บอนต่ำและติดตามมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศร
1: คุณกำลังฟังจันทร ลอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมร
7: ู
8: ้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกใกล้ถึงจุดวิกฤตหลังฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์นานกว่า2วันสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
15: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
17: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: ระดับน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ต่อเนื่อง2วันเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าดูสถานการณ์ทั้งคืนคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
20: หลังจากที่ป้องกันภัยที่มีการส่งเซิร์ฟบอร์ดแคสแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกทราบอย่างเร่งด่วนว่าระดับน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ราบลุ่มต่ำจึงขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้มีการเตรียมการยกสิ่งของขึ้นที่สูงการเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับลำน้ำชมพูนั้นเป็นลำน้ำที่รับน้ำหลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งในขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ตลอดเวลานานกว่า2วันแล้วส่งผลทำให้เกิดน้ำสะสมแล้วหลากลงมาสู่ลำน้ำชมพูโดยเฉพาะจุดวัดน้ำที่สะพานวังหมันหมู่ที่3บ้านชมพูตำบลชมพูขณะนี้อยู่ที่9เมตร58เซนระดับตลิ่งอยู่ที่9เมตร66เซนซึ่งคืนนี้ทั้งคืนทางผู้นำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ป้องกันและในเขตพื้นที่อำเภอหนองปางเจ้าหน้าที่จะได้มีการผัดเปลี่ยนมาเฝ้าดูระดับน้ำซึ่งคาดการว่าจะมีน้ำหลากลงมาสมทบอีกในขณะที่หน่วยกู้ภัยจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดชุดกู้ภัยลงไปอยู่ในพื้นที่พร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์อีกหนึ่งลำประจำการอยู่ในหมู่บ้านชมพูสุรเชษฐ์ปากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
11: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่5ตำบลรวม23หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง373ครัวเรือนโดยตำบลบ้านตึกเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประมาณ320หลังคาเรือนส่วนตำบลบ้านแก่งและตำบลดงคู่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมขณะที่ตำบลศรีสัชนาลัยพบกำแพงทรุดตัวพังเสียหาย1แห่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างและประเมินความปลอดภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกสะสมและให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากราชการตลอด24ชั่วโมงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้บาดเจ็บ5รายนำส่งโรงพยาบาลปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
0: เกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากประกอบกับชั้นดินเกิดการสไลด์ตัวและพังทลายจนเกิดดินโคลนถล่มทับบ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่บ้านคอนพึ่งหมู่ที่5ตำบลแม่ขะตวนอำเภอศบเมยเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายหลังเกิดเหตุหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3
21: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
22: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
23: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
24: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
25: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักยัดเพลงยัดยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพียงยะยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียัดเพียงยะยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทานยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับระยะเพียงยะยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของยะเพียงยะยาทุกท่านนะครับขณะนี้ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับยัดเพียงยะยาทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาเคากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณยัดเพลงยะยาทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกาตราสุภสิทธิ์ไหลวิชาญนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นส่วนไทยเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นส่วนไพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานส่วนไพร์เนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตรหนึ่งยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตรหนึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยยังไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตรหนึ่งสุภาษิตไลวิชันอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตไลวิชันท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตรหนึ่งสุภาษิตไลวิชันนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพ

ะได้จำง่ายนะครับสุนภัยบรุงกาตาสุภาษิตไหลวิชันเรียกง่ายๆสุภาษิตนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถและดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประเมยไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประเมยไปเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7ไปวงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษาม.2ส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

อวิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วเนี่ยจ
0: ้
1: า
0: ค่ะจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจจ้าที่กล่องเลย
1: บ
0: ้
1: านตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขาเป็น700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าติดตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับผม
3: แก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดีค่ะ
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกคอฟฟี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราฉากมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจัง ชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้ส
5: ุ
4: ดยอดก็พอหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
7: ะ
6: ต้องมาซื้อกาแฟของคุณสุประสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

ับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประทานโทษนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมงนี่จะส่งมาให้สุภสิทธิ์เนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตเป็นประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพเก้าดวงนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภสิทธิ์ลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพจน์ลาบวชนั่นเองนะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภสิทธิ์นะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาวิบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภสิทธิ์ซื้อที่ร้านเจ๊หมูปาโมอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงเจ้ายาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกเวชภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: เขาก็รู้เท่าทันเพราะตระกูลพี่นั้นมันไม่ใช่หง
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
8: สริมระบบกัน
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะ2บริษัทเอกชนชั้นนำของนิวซีแลนด์ตัดสินใจลงทุนในไทยส่วนสถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำชมพูจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าจะล้นตลิ่งภายในคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเผยสกายไลน์และ TNG Global บริษัทเอกชนชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรของนิวซีแลนด์ตัดสินใจลงทุนในไทยชี้ไทยมีโลเคชั่นที่ดีเชื่อมต่อธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนและทั่วโลกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์ได้แก่สกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้นำด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวและ TG Global บริษัทเกษตรและผลไม้ระดับโลกและได้นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยโดยตรงต่อภาคธุรกิจนิวซีแลนด์โดยเน้นย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดขนาดใหญ่แต่สามารถเป็นทั้งฐานการลงทุนฐานการผลิตและประตูเชื่อมธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลกรัฐบาลจึงต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับการหารือสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุนมายังประเทศไทยโดยไทยมีจุดแข็งทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจรูปแบบใหม่ขณะที่การหารือ TNG Global บริษัทแสดงความสนใจในฐานการกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้บริษัทพิจารณาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบทั้งด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่าทั้งสองบริษัทมั่นใจในศักยภาพของไทยเพราะเขาตัดสินใจว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าขณะที่สกายไลน์ก็นำแบบแปลนมาให้ดูแล้วแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์ของไทยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: จังหวัดพิษณุโลกเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำชมพูตลอด24ชั่วโมงขณะที่เซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีรายงานเพิ่มเติมมาบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งในค่ำคืนวันนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและพื้นที่ราบลุ่มในขณะที่ป้องกันภัยยังส่งข้อความแจ้งเตือนเป็นเซลบอร์ดคาสต์ไปยังพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มช่วงก่อนหนึ่งทุ่มวันนี้ว่าระดับน้ำในคลองวัตยมตำบลวัตยมถึงคลองเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณหมู่1ถึง7ตำบลวัตยมหมู่1หมู่3ถึงหมู่6ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มและพื้นที่ข้างเคียงจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระมัดระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่หมู่บ้านรับน้ำต่อจากบ้านชมพูบ้านปวกงามตำบลชมพู
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดสแสดงมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติยาครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรกนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ฮะเลยท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีเพราะว่าญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยเออปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาในทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงยาครับช่วงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าสรรพคุณในเหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบรรลุนักการสุภสิทธิ์และวิชันสุดไพไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นคือมีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้นเหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฟ้าอุสถบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอ้ยนั่งโกโอ้ยนอนโกโอ้ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปล่อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังเตียงหมกขับเมื่อมันได้ลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ทายเนี่ยทายมาเป็นพี่ขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆนะก็บอกว่าเมื่อมันได้ลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าเออไปทานเยอะจังเลยสุนภัยไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าอุดสุดบำรุงสมองหรือผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมเลือดลมดีแล้วก็ดีไปหมดนะครับรูปผิวพันด้วยนะถือว่าดีเลิศเปิดสิทธิ์สีฮะถ้าหนักแล้วทานสองสูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงอะไรท่านป่วยเรื้อรังและท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภสิทธิ์ครับนะของใกล้จะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรัวกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพ01-02นะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้อแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมในตาเสื่อม
ประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินชายคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกแวกสกัดส่งเสริมความจำมีต่างๆเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลแล้วเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกุลีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทคอเลสเตอรอลติกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก๊บปุ่นเมฆก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจบสิ้นมิติช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันที่ทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะ กล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปะปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ประธานอภัยนะมีเสียงสุนัขเข้าไมโครโฟนคงจะได้ยินไปทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยัดยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเอาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเลยนะครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สกลบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัช

ตะวันเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนแฉกคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตะวันหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเชนแฉกคอฟฟี่5กล่องวิสัน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามตะวันเสาให้อำเภอเสาให้สระบุรีกาแฟเทนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพยาวแจ่มใจตะวันสีสำราญอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนแฉกคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสมเกียรติตรีเจตป้อมการตลาดตะวันน้ำเต้าอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสำอางอคีโรจน์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปทุมนะฮะตัวหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญส่งเกิดหลำตัวบนสังโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมรสะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประมาสุพรรณบุรีกาแฟเทนแฉกคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุบคุณบุบผาวงสาระตะวันดงคอนสันคุรีจังหวัดเชียงรายกาแฟเทนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมแม่นทองคำตะวันหาดอาสาสัพยาชินาศกาแฟเทนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลพบุรีกาแฟเทนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตะวันเนินขามเพลินเนินขามจังหวัดเชียงรายกาแฟเทนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตำบลหนองโหโพหนองแสงสระบุรีฐานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยาครับอยากได้อะไรมากน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักเจริญ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: แล้ว
0: ของ
1: พี่ชุดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้า
2: ไ
3: ม่ผมก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: ไ
2: ปเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊
3: ะ
2: ขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไม้พี่รงพอนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเพศพันธุ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภสิทธิ์เคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถและเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายและก็ราคาประหยัดนะครับก็ดูกันว่าจะนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของการอยู่การกินของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวของสุขภาพนี้นะครับบอกกับตัวเองเสมอให้ปฏิบัติตามนะเรื่องราวของสุขภาพของเรานะนั่นคือดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยอยู่ในทางลายเนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วด้วยกล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแหมแล้วก็เรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด10นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะพอต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละ เขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาลดไขมันซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกินไม่ครบไม่ถ้วนอย่างไรฮะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทดแทนซึ่งเป็นสุนไพร 100% สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตไหลวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ
และกาแฟทินชัยกาแฟแล้วก็วิสันดูแลดวงตาเนาะไปดูแลตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นโทรมาหรือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภสิทธิ์ยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
7: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
11: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
12: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
15: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
16: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
17: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนกันเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตาสลาครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุดภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆ ก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินประองค์ไกวัตตเอ็นประปหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงประปหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มรุบรีพี่ละอีธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีอิทธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพที่สมภพวงศ์บางงาทาวุ้งนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวรดาสองที่ข่มสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักษ์ตำบลวัดอีเดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปปฏิบัติหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงพระพอให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟเป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสำริดศรีสำราญฐานวิศน์แล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพลินเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศน์เอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อๆไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พิริยธีรันรุ่งซึ่งฐานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศน์และก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ละเอียดพี่ละลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะนิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะนิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยก็นิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเนาะ
1: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนา
1: ะ
0: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: และกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีเบาหวานความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ
1: ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: เราพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด9/1หมู่5

0: ยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
0: ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: ปลาสำลีจ้า
3: ปลาสำลีสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ตา
2: ผมไม่ต่าง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้าจ้าจ้าจ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ล้วเดี๋ยวๆๆทําไมอ่ะแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทําไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้าว
2: ทําไม
1: อ้าวไม่งั้นเค้าจะเรียกหัวขโมยเหรออ๋อ
0: ขโมยมีหัว
1: เออขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
0: เป็นผู้ร้ายจะขึ้นมารักได้อย่างนี้เหรอ
1: เออเอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปรักของเรา
0: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้าย

0: ี่แหละฉันอายคนหนึ่งโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกแล้วโยงๆพอแล้ว
0: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
0: ้ลืมใช่แล้ว
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
1: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
1: ยอมจ่าย

0: มยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
2: แล้ว
0: เขาเคยใส่กางเกงในไหมอ่ะ
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้วเวลาถอด

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกเอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปบอกว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงอยากเคยไปหรือเปล่ามีโอกาสอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเพื่อนบอยเบน่ายะเพียงยะยานะครับยะเพียงยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเรียกแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยะยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินใจใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมร
8: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
8: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
12: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
13: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลอค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อก เสียมากกว่าที่คิด

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924377โทร081924

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691 กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 081-290-1691นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีไปยังทุกท่านทุกสถานี
1: สถานีวิวจอสอน1 AM 657กทมกรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
1: วสป .711 ลบบุรีวสป .1449 จังหวัด
0: ชุมพรและลบบุรี
1: ครับผม
0: ฟังกัน
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: ปราจีนบุรี855ฟังกัน
1: ครับผมรวมไปถึงสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนทั้ง2ที
0: ่
1: ทางที่กาญจนบุรี
0: 97.75
1: ทุ่งสง
0: ทุ่งสงนี่ก็
1: นครศรีธรรมราช
0: ฟังกัน
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: จังหวัดสตูลเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ฝนตกตลอดเกือบจะทุกจังหวัดแล้วนะ
0: ตกชุ่มฉ่ำเนี
1: ่
0: ย
1: เล่นเอาพี่น้องจังหวัดน่านแย่เลยนะ
0: ปัวใช่ไหมปัว
1: ปัววันนี้ถึงตัวเมืองแหละ
0: อำเภอปัวเมื่อวานเนี่ย
1: วันนี้ถึงท่าวังผาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็จะเข้าเมือง
0: ย
1: ังเป็นห่วงร้านอุดมเภสัชเนี่ยอุดมเภสัชในตัวเมืองจังหวัดน่านนะเมื่อปีที่แล้วที่น้ำท่วมบอกลุงช้างผมเปลี่ยนยาแล้วไหมเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยเนี่ย
0: โอ้น้ำท่วมไง
1: แกก็ส่งมาให้ผมเนี่ยถ้าหกกระปุกมั้งผมก็ส่งไปให้แกคืนไป
0: ให้เขาไป
1: กันบังลำซีนกันน้ำอย่างดีไม่ต้องห่วงอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะไบโอ
0: ดี
1: แล้วก็ซีนกันน้ำอย่างดีแต่โปรมิกออยนี่แหมสองชั้นสามชั้นเลย
0: นาน
1: ไอไบโอนี่หลายคนบอกแม่มันเปิดยากจังเลย
0: เป็นไง
1: ฝามันรัดสองชั้นไง
0: น
1: ะครับก็เอาเป็นห่วงนะฮะพี่น้องจังหวัดน่านได้ข่าวว่าเสียชีวิตไปสองรายแล้วล่ะ
0: เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานสองราย
1: ครับผม
0: น้ำท่วม
1: เพราะนั้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้นี่หลายจังหวัดนะหลายจังหวัดนะครับที่จะโดนนะครับจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเอ๊วันนี้ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงจะได้ไปไหมน้อนี่นะ
0: ฝนมันยังคลึ้มอยู่เนี่ยนะ
1: ฝนฝนมันตกจะแล่มก็ไม่ปวดท้องหรอกแต่ฝนมันตกไงนกมันก็ไม่ร้องจะแล่มก็ไม่ปวดท้องแต่ฝนมันตกนี
0: ้เอายังไงวันนี้ก็ไปอุดหนุนเขาก็แล้วกัน
1: วันนี้ภาคเหนือหนักกว่าเมื่อวานครับ180นะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่าน
0: แพร่และจังหวัดกำแพงเพชรด้วย
1: ที่ตกหนักก็มากๆหนักๆเลยก็แม่ฮ่องสอน
0: อุตรดิตถ์สุโขทัย
1: แล้วก็จังหวัดตาก
0: พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์เนี่ยนะ
1: เพชรบูรณ์กำลังฟังเราอยู่นะ
0: ตก
1: เพชรบูรณ์ฟังอยู่ทางวสป .711 พิโลกก็ฟังพิโลกพิจิตรเนี่ยฟังวสป .711 ชัดเจนเลย
0: ฟังก็ได
1: ้ส่วนพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็180คือกัน
0: ฝนตกหนักหลายจังหวัดเนี่ย
1: เลยไม่แน่นอนอยู่แล้วล่ะหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่น
0: กาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธร
1: อำนาจเจริญนครราชสีมาและ
0: จังหวัดอุบลราชธานี
1: ที่ตกหนักสุดๆก็จะเป็นเลยบึงกาฬสกลนครและ
0: จังหวัดนครพนมติดแม่น้ำโขงอะเนี่ย
1: นั่นละสิตอนนี้นครพนมแย่เลยนะแม่คุณเอ้ยภาคกลางก็ไม่น้อยหน้าครับ
0: ร้อยละ70ของพื้นที่นี
1: ่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรี
0: กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
1: อ๋อใครอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวได้แล้วนะครับ
0: เอาของที่ต่ำขึ้นไปที่สูงนะ
1: ครับอย่าเอาที่สูงมาที่ต่ำนะแล้วก็จ่ายก็ด้วยนะ
0: ไม่ได้เดี๋ยวเป็นเลย
1: ยักษ์ละยิ้ม
0: เดี๋ยวจะเป็นไฮโลไปซะอีกนะ
1: เป็นห่วงทุกคนจริง
0: ๆ 70% นะภาคกลาง
1: แล้ววันนี้ลิเกจะเล่นกันได้เปล่าได้ไหว้ครูทั้งสองทำที่
0: โอ้พรเทพเดี๋ยววันนี้เขาเล่นเรื่องพระบางระจันนะ
1: ครับเมื่อคืนก็เล่นไปแล้วใช่ไหมรอบนึง
0: เมื่อคืนในลิเกของเจ้าหลานชายกับเจ้าขวดนะ
1: วันนี้ก็เจ้าแก้วแล้วนะ
0: วันนี้ก็พรเทพพรทวี
1: ภาคตะวันออกก็ไม่น้อยหน้าครับเนี่ย
0: ร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: นี่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วและ
0: จันทบุรี
1: ที่ตกหนักก็นู่นเลยครับจังหวัดตราดนะ
0: หนักเลย
1: ใครอยู่ใกล้ๆทะเลแถวๆชลบุรีนะวันนี้คลื่นสูงเกิน3เมตรนะครับ
0: คลื่นเนี่ยนะ
1: ทะเลที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองเกิน3เมตรนะจ๊ะ
0: 3เมตรนะ
1: ส่วนที่จัง จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ
0: ร้อยละ40เท่านั้นเนี่ย
1: เออแต่มันก็ตกหนักบางแห่งนะเพชรบุรีแล้วก็ประจวบนะ
0: 2จังหวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ทะเลก็ไม่สูงเท่าไหร่เกิน2เมตร
0: ครับ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ฝั่งเราอยู่สตูลเนี่ยนะ
0: อืม
1: ก็ร้อยละ40ครับ
0: ร้อยละ40อ่ะ
1: ระนองกับพังงานะครับ
0: อืมๆ
1: กรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ
0: 70ของพื้นที่นะ
1: ครับ
0: กรุงเทพ
1: ส่วนที่แม่ฮ่องสอนนี่ข่าวล่าสุดบอกว่าถนนหนทางไปมาไม่ได้แล้ว
0: สัญจรผ่านไปมาไม่ได้เนี่ย
1: ฝนตกหนักตลอด
0: ดินสไลด์
1: นะ
0: ดินสไลด
1: ์เออโดยเฉพาะอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค
0: ่
1: น
0: แล้วก็เสาไฟฟ้านี่ล้นพับเส้นทาง
1: ทางหลวงหมายเลข108แม่เสลียงเชียงใหม่ครับ
0: ช่วงหลักกิโลเมตรที่166 167 168เนี่ย
1: ก่อนจะเข้าสู่ตัวอำเภอแม่เสลียงประมาณ30กิโลเมตร
0: ทั่วถึงกันนะ
1: ความเสียหายเบื้องต้นพบเสาไฟฟ้าหักโค่น4ต้นนะ
0: ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนเนี่ย
1: ส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ตั้งแต่ตี5มาเช้าเนี่ย
0: โอ้
1: ครับผม
0: หนาเลย
1: ล่าสุดแขวงทางหลวงแม่เสลียงครับ
0: ผนึกกับร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: เร่งนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ตัดกิ่งไม้แล้วก็เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า
0: ออกจากพื้นที่ผิวจราจร
1: เพื่อเคลียร์เส้นทางให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้เส้นทางเดินทางได้เร็วที่สุด
0: หลายหน่วยงานก็ต้องช่วยกันนะ
1: ครับผม
0: ตัดต้นไม้ออกไป
1: ทั้งหมดทั้งปวงก็ได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: กราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับผม
0: ซื้อกันได้ซื้อเป็นตันเนี่ยแถมเยอะเลย
1: ซื้อเป็นตันเนี่ยก็แถมปุ๋ยสอบนึงแล้วกันนะเออไม่ให้เลือกอะทีเนี้ย
0: นาน
1: หรือจะเลือกก็ได
0: ้เอาอะไรอีกอะ
1: เอาจะเอาไอ้ฮอร์โมนก็ได
0: ้อืม
1: นะครับดึงลวงอะ
0: ดึงลวง
1: ดึงเลวจะได
0: ้ร่ำรวย
1: เอาเม็ดฟูก็ได
0: ้เม็ดฟูก็มีนะ
1: เอาวิทยุก็ได
0: ้วิทยุก็ยังพอมีอะนะ
1: มีที่ไหนแล้วเหลือเครื่องเดียว
0: เหลือเครื่องเดียวเอาได้เครื่องเดียวนะทำไมเอาเม็ดฟูก็เอาวิทยุได้
1: ใครจะซื้อก็สั่ง

0: มิกไม่มีวัสดุปรับปรุงดินนะมีแต่อาหารพืชที่เป็นมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงกันมาทั้งไก
1: ่
0: ทั้งหมูทั้งวัวเลี้ยงในฟาร์มเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ราคาต่างกันประมาณเนี้ยครับแต่ไม่มีสามอย่างแหละแต่ว่าไม่ใช่สูงสีเขียวแต่ว่าหอมฟุ้งคือกัญชาโทรหาลุงช้างนะจ๊ะ0812901601 290 1691 โทรได้เลยเมื่อวานเลยเราถามว่าใครฟังตรงไหนชัดเจนบ้างอุ้ย
1: เป็นไง
0: กลางวันไม่โทรมาโทรกลางคืนดึกตีสองกว่า
1: โทรมาว่าไงเหรอ
0: โอ้ยฟังชัดเจนเห็นลุงช้างถาม
1: ที่ไหนอ่ะนะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่ถามก็ให้รู้เรื่องเลย
0: ที่ทาย
1: ทายเขาบ้าง
0: เออเอาที่ทุ่งสงชัดเจนนี่ไหมจ๊ะ
1: ส่งข่าวมาด้วยนะจ๊ะ
0: เห็นน้องนัทบอกโอ้โหฟังได้หลายจังหวัดเลยนะ
1: โอ้ที่ทุ่งสงนะ
0: ครับ
1: นครศรีธรรมราชเนี่ย
0: ที่กาญจนบุรีก็ฟังกันได้ชัดเจนดีเนาะ
1: 97.75
0: ครับจำแม่นจริงๆนะ
1: ฟังจำแม่นเลยหวยมันออกบ่อยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ้าวไปฟังข่าวกันหน่อยไหมล่ะ
1: มีข่าวอะไรกันอ่ะ
0: ข่าวหลายข่าวเลยทีเดียวกระทรวงสาธารณสุขประกาศยาที่มีฟูออไรที่อยู่ในยาดีฟันเนี่ยถ้ามันเกิน 5,000 ppm สำหรับใช้ในช่องปากถือว่าเป็นยาอันตรายนะครับ
1: โอ้
0: เมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาบอกว่าโดยเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาอันตราย
1: ฉบับที่37ลงนามโดย
0: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศตั้งแต่วันที่6สิงหาคม
1: เนื้อหาว่า
0: อาศัยอำนาจมาตราในมาตรา76วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510
1: ซึ่งแก้ขายเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเนี่ย
0: พระราชบัญญัติยาฉบับที่3นะครับพ.ศ. 2522รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที
1: ่
0: 430นะครับทับ2569
1: เมื่อวันที่26มกราคม69
0: ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้1
1: 1
0: ประกาศที่ใช้บังคับนะครับเสียงดังนะเสียงอะไรมันดังนะนี่ไงเจอแล้วโฆษณานี่แม่แย่งเราเชียร
1: ์หนึ่งประกาศ
0: ที่ใช้วันถัดจากการประกาศนะราชกิจจา19สิงหา69เป็นต้นไป
1: ข้อ2เพิ่มเติม
0: เพิ่มความต่อไปนี้ในวงเล็บ80ของข้อ3นะแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาอันตรายลงวันที่26พฤษภาคม2521
1: ที่มีส่วนผสมของ
0: ในวงเล็บ80ยาที่มีส่วนผสมของฟูออไร 5,000 ส่วนในล้านส่วนของ 5,000 ppm สำหรับใช้ในช่องปากให้ถือว่าเป็นยาอันตรายนะครับ
1: ลำบากเหมือนกัน
0: เวลาเราซื้อยาสีฟันมาเนี่ยเขาจะโฆษณามีฟูออไรฟูออไรท่านดูข้างหลอดยาสีฟัน
1: นะลำบาก
0: ดูว่าฟูออไรมีเท่าไหร่ต้องดูก่อนนะ
1: เราก็ไม่ค่อยรู้อ่ะนะ
0: ครับ
1: บางคนไม่รู้เลยล่ะ
0: ผมไม่เคยดูสักทีนึง
1: นั่นเพิ่งจะรู้นี่แหละ
0: ครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วยาที่ฟันที่ดังๆอ่ะมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกใช่มั้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่มันยาที่ฟันเอ๊ะมันยี่ห้ออะไรพี่มาแปลกๆเนี่ย
1: ก็มีมาหลายลุกหลายสมัยอ่ะนะ
0: ใช่ก็ใช้ของไทยอ่ะดีที่สุดไม่ต้องอะไรมากมาย
1: ครับ
0: ชื่อไทยๆอย่างเงี้ยนะชื่อช้างอย่างเงี้ยนะชื่อโชเล่นี่ชื่อต่างประเทศนะเนี่ย
1: อ๋อผมสมัยหนังอินเดียดัง
0: เยสโซซิตี้ไหม
1: โชเล่
0: โชเล
1: ่ได้หลานก็ไปแล้วเนเน่แล้ว
0: เนเน่ไปแล้ว
1: แทนโชเล่แล้ว
0: เดินทางไปแล้ว
1: ไปอเมริกาทั้งครอบครัวเขาแหละ
0: ครับผม
1: อบอุ่นอบอุ่น
0: ครับ
1: เ
0: สียชีวิตแล้ว2รายครับเร่งอุดช่องโหว่สกัดน้ำเข้าโรงพยาบาลน่าน
1: เตือนภัยสีแดง
0: อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง
1: สูงยังต่อเนื่องนะ
0: ที่อำเภอปูในน้ำลดนะฮะพอน้ำลดมันก็มาเพิ่มที่ท่าวังผานั่นแหละครับ
1: ตกแล้วก็น้ำขุ่นด้วย
0: เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปู
1: จังหวัดน่าน
0: ขณะนี้มีรายงานให้รับว่าได้รับผลกระทบ7ตำบล60หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือน
1: มีประชาชนกว่า 16,000 คนเนี่ย
0: ได้รับความเดือดร้อนและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย
1: เสียชีวิต2รายเนี่ย
0: รายแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได
1: ้น่าสงสารเนาะ
0: อาศัยอยู่กับแม่ในพื้นที่หมู่8ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัว
1: จังหวัดน่านถูกกระแสน้ำป่า
0: พัดหลอกมาเสียชีวิตนอกบ้าน
1: โอ้รายที่2อ่ะ
0: ได้รับแจ้งจากมูลนิธิ เพชรเกษมซึ่งเข้าพื้นที่อพยพชาวบ้านพบร่างผู้เสียชีวิต1ราย
1: เป็นผู้ชายวัยไม่เกิน50ปีนะ

0: ู่ที่หมู่หนึ่งบ้านฝายมูลตำบลปากคามอำเภอท่าวังผา
1: จังหวัดน่านเนี่ย
0: ทำให้ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยแล้ว
1: 2รายด้วยกันนะ
0: ครับเมื่อก่อนนี้ก็ต้องจังหวัดน่านกับท่าวังผานะพระธาตุแช่แห้งใช่ไห
1: ม
0: พระธาตุช่อแฮก็อยู่จังหวัดแพร
1: ่
0: ถ้าเป็นจังหวัดน่านเนี่ยท่าวังผากับพระธาตุแช่แห้งไปมาแล้วทั้งสองพระธาตุไปตอนนั้นน้ำไม่ท่วมเนี่ยตอนนี้ก็ในพื้นที่อำเภอสันติสุขอำเภอแม่เจริมต้องระวังกันหน่อย
1: น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพัวด้วยนี่นะ
0: สำหรับพื้นที่สีแดงก็มีบ้านเชียงยืนตำบลยมบ้านนาตาตำบลริมอยู่อำเภอท่าวังผานะครับ
1: ก็ปริมาณน้ำแนวโน้มสูงขึ้นนะ
0: ครับ
1: ต่อเนื่องด้วย
0: รายงานว่าช่วงถนนวรนครสายล่างตลาดท่าวังผาร
1: ถไม่สามารถผ่านได้แล้ว
0: ได้พออพยพผู้ป่วยติดอยู่ในบ้านกลุ่มประบางบ้านฝายมูล4รายออกมาจากพื้นที่วิกฤตนะครับ
1: ออกไปก่อนนะ
0: ขณะที่เทศบาลเมืองน่านเร่งนำแบ็คโฮอุดร้อยโวเซ
1: ทางด้านชุมชนบ้านน้ำล้อมเนี่ยนะป้องกันน้ำเข้าไปที่โรงพยาบาลน่านด้วย
0: เข้ากันไว้ก่อนกันหมอชนละน่านไปวะเนี่ย
1: ม
0: ัวแต่ไปให้รางวัลพวกผมเนี่ย
1: ต
0: ้องรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะให้รับมือสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเนี่ย
1: แจ้งเตือนนะ
0: ครับเพราะนั้นแล้วใครที่อยู่ล่องน้ำหวังไอ้แม่น้ำน่านก็จะเดือดร้อนไปถึงพิษณุโลกอะไรเงี้ยนะพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับก็มีโอกาสที่จะถูกน้ำไหลหลากเหมือนกันนะครับอ่ะก็ดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าไบโอดีนะครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ให้ท่านรับประทานได้เลยนะกระปุก100แคปซูลเนี่ยซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้690บาท
0: แต่พอมีตุ้งตังหน่อยเงินคนแก่ออกก็ซื้อสัก2กระปุก
1: เท่าไหร่อ่ะ2ปุกอ่ะ
0: 1,300
1: โอ้
0: ลูกก็ช่วยออกด้วยอีก2กระปุกก็จ่ายแค่ 2,000
1: 4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: เดี๋ยวแถมอีกกระปุกนึง
1: อันนี้เขาแถมให้
0: ครับมาเรื่องของสำนักงานพื้นที่สั่งสอบสำนักงานอะไรเนี่ยสปช.ย่อมาจากอะไรอ่ะ
1: สปช.เนี่ยนะ
0: สปช.เนี่ยแม่ย่อกันเยอะจริงๆนะสถาบันการพัฒนาแพทย์ฉุกเฉิน
1: สปช.เนี่ย
0: บอกมันมีรถพยาบาลเอกชนเนี่ยไปวิ่งขวางทางกู้ชีพเอราวัณเขากำลังพาคนป่วยส่งโรงพยาบาลน่ะ
1: เรียกเงินค่าเสียเวลา 1,000 บาทนะม
0: ึ
1: งข่าวเนี่ย
0: แม่มันเป็นยังไงวะเนี่ยจากการที่มีผู้ร้องเรียนศูนย์นเรนทรสถาบันแพทย์ฉุกเฉินระบุโทรแจ้งสายด่วน1669
1: ขอความช่วยเหลือคุณแม
0: ่ไว้83แล้ว
1: 33 83แล้ว
0: เป็นผู้ป่วยมะเร็งมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก
1: ต่อมาก็ได้มีการประสานรถพยาบาลเอกชน
0: แต่มารถฉุกเฉินจากศูนย์เอราวัณกรุงเทพเดินทางไปถึงกลับถูกรถเอกชนจอดปิดทางเข้าออกซะงั้นแ
1: หละเรียกเงินค่าเสียเวลา
0: 1,000
1: กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกันนะ
0: โดยเฉพาะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการในสปช.เนี่ย
1: เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนนะ
0: นะสปช.ย่อมาจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะ
1: แห่งชาติด้วย
0: ช่วยกันจำหน่อยนะเดี๋ยวผมก็ลืมอีกย่อกันเยอะรอหอพอหอกอดอเอกอาสวเนี่ยรองอกอดอทอเนี่ยรู้จักไหมย่อมาจากอะไรเนี่ยรู้ไหมเล่าร
1: ู้
0: ว่า
1: โรงงานไทย
0: อย่าไปคิดอย่างอื่น
1: ผมเล่นโจ๊กมาเมื่อก่อนเนี่ย
0: อย่าอื้อสิ
1: โรงงานกระดาษไทย
0: โดยเรื่องนี้นะครับท่านพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสปช.เนี่ยนะได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับศูนย์เอราวัณนะครับ
1: เอราวัณเนี่ย
0: ให้ตรวจสอบหน่อยตั้งแต่ข้อมูลการรับแจ้งเหตุการณ์สั่งรถพยาบาลมา
1: การปฏิบัติงานของทีมงานกู้ภัยพิบัติเนี่ยนะ
0: ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับรถพยาบาลเอกชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อเท็จจริงชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: พร้อมกับกำชับและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาด
0: เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ซ้ำอีกใครมาก่อนก็รับก่อนทีมาถึงก่อนชีวิตคนไม่ใช่ของเล่น
1: อันนี้ก็โทรมันมาสองคัน
0: มาสองคันใครถึงก่อนก็รับไปก่อนด
1: ีไอ้คนที่รับก่อนก็
0: เขาจะได้รีบไปไอ้นี่มาทีหลังมาปิดทางกันซะเนี่ย
1: ปิดทางก็ดีก็โทรมาขอเสียค่าเวลา1,000อ่ะ
0: ตีตายไอ้หนู
1: อ้าวเรียกนายกแล้ว
0: โทแม่เมื่อวานตะล่อมเลยเกือบหมดแล้วนะเนี่ยนะครับต้องเร่งตรวจสอบหน่อยนะอย่าให้เกิดอย่างนี้นะจ๊ะตื่นเช้ามาอย่าลืมนะ ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะ
1: นาน
0: อย่าหญ้าบริ้ง
1: เรื่องของสายตาดวงตานี่
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟต์เยลนะ
0: ครับผม
1: คุณภาพดีต่อตาราคาก็ดีต่อใจด้วย
0: 650บาท2กระปุก
1: 2ปุก600 4กระปุกก็
0: 1,300 แถมกระปุก1
1: เขาแถมให้ด้วย
0: เหมือนกันเลยกับโปรมิกซ์ออยล
1: ์โปรมิกออย
0: ล์ราคาเดียวกันนะบำรุงฟื้นฟูไตนะครับบำรุงและฟื้นฟูก่อนนอนนี่2เม็ด
1: 2เม็ด
0: ประการฟื้นฟู1เม็ดประการบำรุงนะครับแต่ว่าเป็นดีแคร์ต้อง2เม็ดเลยนะ
1: ใช่
0: ชามาล้างหน้าแปรงฟันเด็ด2เม็ดถ้าอยากจะรับประทานแบบแคปซูลของการดูแลสายตาก็ต้องเป็น
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบริง
1: บำรุงสายตาดวงตายาย่าบริงนี่กระปุกก็800
0: สองคนตายายซื้อคนละกระปุกไม่ต้องแย่งกัน
1: สองกระปุกก็1,500ดูแล
0: พูดถึงยาย่าบริงเนี่ยไม่ได้มีขายทุกร้านนะ
1: ม
0: ีร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านบัวเพศัตว์โคมลงร้านจีงว่นจันช่องแค
1: ช่องแค
0: แล้วก็บ้านตะมุนไพลุงช้างโคกตูม
1: โคกตูม
0: เดี๋ยววันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: จะแล่มไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: ก็เจอกันที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงนะ
1: ตำบลบ้านครัวนะ
0: เอ้าข่าวประดามาแล้วนี่ถามมันจังเลยเนี่ย
1: เป็นยังไงประดาคิดถึงนะ
0: เออมันต้องมาคิดถึงกูอ่ะ
1: เมา
0: เดี๋ยวกูจะเป็นลูกบุญธรรมนะนี
1: ่โอ้ไม่เอาไอ้ใครนะ
0: หนุ่มกัญชัย
1: หนุ่มกัญชัยก็เป็นไปคนเดียวเถอะ
0: แกพี่กระเป๋าหนีออกห้องส่งแล้ว
1: ทางเล่นเขาตลก
0: ด่วนตำรวจบุกรวบลูกน้องประดาคาร้านอาหาร
1: อ้าวคดีอะไรอ่ะ
0: คุมตัวไปสอบที่โรงพักคดีบุกรุกที่ดินย่านพระโขนงนี่
1: นี่ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: โอ้ขอนแก่นเนี่ยชิวๆพระโขนงเอา
1: แกสงสัยจะทำงานที่ดินบ่อยนะ
0: ใช
1: ่นี่จายไปเดินทางเรื่องของเขาพระวิหารสงสัยได้คืนนะเนี่ย
0: โอ้ไปเลยเลยน่าจะไปเขาพระวิหารเนาะ
1: ไปสู้กับโคศกเขาว่า
0: คุณนี่ดูจังเลยทิกตอกเนี่ยสงสัยจะดูเหมือนผม
1: โอ้ไปพูดกับโคศกกลาโหมเขมรหน่อยไม่ได้แกเน
0: ี่ยอะไรนะเมื่อวานนี้คนบอกอะไรมาลี
1: โอเจตาเนี่ย
0: มาลี
1: มาลีเนี่ยนะ
0: ไอ้ข้างบ้านผมมันขายที่มันเดินคุยทั้งหมู่บ้านเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มันขายที่ได้แล้วโว้ยมันดีใจเลยผมขายเท่าไหร่เรา50 บาท
1: ที่อะไร
0: ที่ตัดเล็บ
1: ที่ตัดเล็บไงโอ
0: ้แม่เราก็นึกว่าแม่คิดที่เลยขายถูกจังผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากป้าดาเขาพบตำรวจสน.พระโขนงป้าดาและผู้ติดตามเนี่ยเดินทางไปรับประทานอาหารร้านอาหารแห่งหนึ่ง
1: แต่ระหว่างที่ลงจากรถตู
0: ้มีตำรวจนอกเครื่องแบบหลายคนเดินทางเข้าไปอ่านหมายจับกับนายก้องผู้ติดตามของป้าดา
1: และข้อหาร่วมการบุกรุก
0: คดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ย่านพระโขนงครับ
1: ย่านพระโขนงนะ
0: ระหว่างนั้นป้าดาพยายามเข้ามาถามตำรวจว่าจับคดีอะไรอ่ะ
1: ตำรวจก็
0: หันไปบอกกับป้าดาว่าเดี๋ยวไปพูดกันที่สถานีตำรวจนะ
1: ก่อนจะพาตัวขึ้นรถของเจ้าหน้าที่
0: ที่ห้องสืบสวนสน.พระโขนงในทันทีครับไปทันที
1: ต่อมาป้าดาก็เดินทางตามไปที่สน.พระโขนง
0: พร้อมก็เปิดเผยว่าขณะนี้ตนกำลังเข้าไปทานข้าวพร้อมผู้ติดตาม
1: ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ไปจับกลุ่มลูกน้องของตนซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกจับข้อหาอะไร
1: หากเป็นข้อหาบุกรุกเนี่ย
0: ก็ต้องบอกให้ชัดว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ไหนโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องเดิมหรือเปล่าเพราะว่าฉันบุกรุกหลายสถานที่แล้ว
1: ปดา
0: บอกฉันด้วยบุกรุกตรงไหน
1: ไม่บุกรุกอย่างเดียวปิดประตูวัดลงปูนด้วยนะ
0: ระหว่างนั้นกองก็โทรหาปดาดิ
1: ปดา
0: บอกปดาผมอยู่ในห้องสืบสวนนี่แหละ
1: ปดาว่าไง
0: คดีอะไรเว้ยกองเว้ย
1: กองว่าไง
0: กองก็เอาหมายมาอ่านให้ฟังกันเด
1: ้อคดี
0: บุกร่วมกันบุกรุกก่อนที่จะวางสายไปปดาก็เดินรอบบริเวณหน้าห้องสืบสวนเลย
1: เดินเราดู
0: หลังจากนั้นชุดสืบสวนก็คุมตัวนายกองออกมาซึ่งนายกองบอกว่าคดีเนี้ยที่ตุนถูกจับเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่สน.พระโขนง
1: ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่จังหวัดขอนแก่นนะ
0: โดยแจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกบริเวณที่ดินย่านพระโขนง
1: ส่วนตัวเองก็ไม่มีความกังวลใจอะไร
0: ก็ดีอยู่จะได้รู้และจะถูกตำรวจสอบถามว่าเป็นจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม
1: ่โดยเฉพาะเรื่องที่ปดาเนี่ย
0: ถูกกล่าวหาเนี่ยในกล้องก็ยืนยันตำรวจอ่านหมายให้ฟังก่อนควบคุมตัวไปโรงพัก
1: ในกล้องยืนยันว่า
0: ตนถูกเจ้าหน้าที่ขันแข้ง
1: ผมถูกใส่ร้ายเนี่ยนะ
0: ผมถูกใส่ร้ายช้าช้าช้านี่แหละ
1: ประมาณนั้นเลย
0: มาถามว่าได้สอบถามตำรวจหรือไม่ว่าทำไมวันนี้ถึงเดินทางมาที่สน.และเจ้าหน้าที่ก็ถึงไม่มีการควบคุมตัวตามหมายจับเลย
1: ในกล้องก็บอกว่า
0: ก็นี่ไงตนก็สงสัยเหมือนกัน
1: สงสัย
0: ที่ตอนมาโรงพักไม่จับมาจับที่ตอนจะกินข้าวเนี่ย
1: โอ้
0: หลังจากนั้นตำรวจก็พาตัวในกล้อง
1: หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพาในกล้องขึ้นรถไปเ
0: ลยนำตัวส่งศาลอาญาพระโขนงเลย
1: ไปแล้วเจ้ากล้อง
0: ไม่ฟังเสียงแล้ว
1: เรื่องของที่ด
0: ินไปถึงแล้วเนี่ยไปถึงโรงพักเลี้ยงกาแฟกันบ้างนะ ไม่รู้จะซื้อกาแฟอะไรให้กินกันนี่กาแฟลุงช้างนี
1: ่กาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้
0: ซื้อกาแฟไปถุงนึงน่ะ1เลยคุณไม่ต้องไปซื้อน้ำตาลสองไม่ต้องไปซื้อครีมเทีย
1: ม
0: ใช้ได้เลย
1: สำเร็จรูปไปแล้ว
0: น้ำร้อนๆออกมาปั๊บฉีกาแฟใส่บ้าคุเลคุเลคุเลคุเลให้เข้ากันนะ
1: คนในข้าวกัน
0: จะวับกระป๋าใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: หวานก็ไม่ขึ้นแล้วก็จะได้สดชื่นทั้งวันเนี่ยนะ
0: ใช่เลยสั่งซื้อก็ได้กระสอบละ380 บาทสูตร2อ่ะเนาะ
1: สูตร2 380อ่ะ
0: สูตร1 490อันนี้ก็มี30แก้ว
1: อันนี้กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ไม่มีอะไรมากมายมีแค่5อย่างผสมอ่ะ
1: มีอะไรบ้างอ่ะ
0: สมถังเช่าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำนี่แหละ
0: ไอ้พวกนี้ขมล้วนๆครับ
1: เ
0: ขาตัดความขมด้วยซูคาโรสนะ
1: ซูคาโรสไง
0: ครับแล้วก็ไขมันทานไม่ใส่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่ใส่ถั่วขาวนะถั่วขาวนี่นอกจากสร้างความมันแล้วนะยังตัดความยังตัดกลิ่นของโสมด้วย
1: นาน
0: บางคนแพ้กลิ่นโสมไง
1: อ
0: ันนี้ถุง490 2ถุง900ซื้อ2ถุง900นี่รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ให้ก้อนหนึ่ง
1: เอาไป
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 ล่ะ
1: เอาไป2ก้อนเลย
0: เอาอะไรอ่ะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ให้2ก้อน
1: 2ก้อนเนี่ย
0: ทีนี้สูตร2เนี่ยส่วนผสมก็เหมือนกันเพียงแต่เขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไป
1: เพิ่มเข้าไป
0: เป็นคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะไม่ใช่ปลาน้ำเค็มนะ
1: คือกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
0: บำรุงหลักผมหลักฟันดูแลผิวพรรณอะไรเงี้ยนะ1กระสอบเนี่ยมีแค่20แก้ว
1: ก็ขายเพียง380บาท
0: 2ถุง700ซื้อ4ถุง
1: 4ถุงก็ 1,000 บาทเ
0: องรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: นี่ประดาไม่จบไง
1: ประดาเป็นไงอ่ะ
0: บุกสอนอพระโขนงเลยคราวนี้ไปหาภูมิกับเลยอ่ะ
1: เปิดหลักฐานด้วย
0: เออภูมิกับอยู่ไหนภูมิกับอยู่ไหน
1: เออ
0: เปิดหลักฐานอ้างโดนยัดเยียดคดีเนี่ยฉันน่ะ
1: ประดานี่แกพูดเก่งนะ
0: บรรดาบุกสอนอพระโขนงบอกมาผมกลับมาหาฉันหน่อยเด้อโอ้โหเดือดเลยนะแก
1: บรรดาโมโห
0: ต้องการความชัดเจนทุบอกโชว์หลักฐานเนี่ย10ปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกเรียกไปสอบแล้วทำไมมาสอบฉันตอนนี้ฮะ
1: บรรดาว่าอย่างนั้นนะ
0: เมื่อวานนี้10นาฬิกาที่สอนอพระโขนงครับนางสาวชมณีน้อยจันอายุ62ปีหรือว่าบรรดา
1: ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางมาที่สน.พระโขนง
0: เพื่อทวงคืนความยุติธรรมกรณีอ้างว่าถูกยัดข้อหาแล้วก็มีการออกหมายจับเท็จถูกยัดข้อหาแล้วก็มีการออกหมายจับเท็จ
1: ว่าตนเนี่ยมาติดตามเรื่องคดี
0: เพราะว่าคดีที่นางนายอับบาสลูกหลานและก็บริวารโดนทั้งหมด31ชีวิต
1: มันเป็นเรื่องจับเท็จนะ
0: แจ้งความโดยความแจ้งเท็จจับผิด
1: แล้วก
0: ็ยัดคดีเออน่ะ
1: แจ้งเท็จ
0: วันนี้ก็เลยมาขอพบภูมิกับสน.พระโขนงหน่อย
1: เพราะว่าหลักฐานทั้งหมดจับก็คืออะไร
0: แต่เรื่องเอกสารการจับมันชัดเจนว่าเราเข้าไปท่าเรือ180ซึ่งโฉนด2465เป็นที่ดินของนายอับบาสแต่ว่าทางตำรวจเอาโฉนดที่ดินฝั่งตรงข้ามมาจับโฉนดที่237 2398 4093นะ
1: แกพูดไปต้องดูโน้ตเลยนะ
0: โอ้ไม่มองโน้ตเลยจะจำได้หมดอ่ะ
1: มาให้พวกตนได้ติดคุกแต่ว่า
0: แล้วตนก็โดนศาลจำคุกไปแล้ว2ปีตัดสินจำคุกทั้งเป็นการจับเท็จ
1: แจ้งความเท็จยัดคดีแล้วก็มีหลักฐาน
0: เราโดนกระทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วเนี่ย
1: ต่อ10ปีแล้วเนี่ย
0: เออเฮ้อตั้งแต่ฉันอายุ52อ่ะ
1: โอ้ปดานี่น่าเห็นใจแกนะ
0: เออตัวเลขแกจำแม่นนะมันนะจริงๆน่าอยู่กับป๋าหมัก
1: โปรดท่านถ้าจำมั่นเหมือนกันป๋าหมักเนี่ย
0: ในวันนี้ก็คือวันที่รอคอยเพราะเราความจริงมาเปิดเผยเรารอมา10ปีแล้ว
1: แต่ก็ไม่เคยได้รับการพิสูจน์ใดๆจากตนน่ะ
0: ตนไปทุกคนทุกแห่งแล้วไม่มีผู้ใหญ่คนไหนลงมาช่วยเหลือ สุดท้ายก็ต้องช่วยตัวเองมาจนถึงบัดเนี้ย
1: ช่วยเหลือตนเองนะประดานะ
0: นางสารประดาเนาะประดาในผู้สื่อข่าวก็ถามมาประดา
1: บอกมา
0: ถามหน่อยว่าสน.พระโขนงอ่ะบอกว่าทุกอย่างเป็นกระบวนการหรือเปล่า
1: บรรดาว่าไง
0: ขั้นตอนก็ต้องมีดิแต่ผู้กำกับต้องมาชี้แจง
1: เปิด
0: หน้าถามกันเลยว่าหลักฐานที่เอามาจับมีไหมมีหรือเปล่าถ้ามีอยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ไหนอ่ะ
0: ใครเป็นผู้มาแจ้งให้ดำเนินคดีกับนายอับบาสและก็ทายาทหลักฐานมันต้องมีนะ
1: หลักฐานต้องมีเพราะมันไม่ใช่เรื่อง
0: มโนมันเป็นความจริง
1: เ
0: พราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที
1: ่เอกสารนะต้องมีเอกสารเน
0: ี่
1: ย
0: แม่รู้จักดาน้อยไปแล้วรู้จักดาแม
1: ่ปัดดานี่
0: ปัดดาเนี่ย
1: เก่งนะเรื่องที่ดินเนี่ย
0: เป็นเบาหวานปะเนี่ย เป็นเบาหวานรีบไปโรงพยาบาลนะ
1: หาหมอเถอะ
0: เอายาโรงพยาบาลมากินถ้ามันไ

0: เองก็โชคดีไปแต่มันเป็นก็กินยาโรงพยาบาลแล้วก็กินมรักขี้นก
1: มรักขี้นกของเราควบคู่กันไป
0: ของเรานะมันชื่อมรักขี้นกที่ไหนมาไม่รู้แล้วจะบอกว่าไม่สมคำล่ำลือไม่ได้นะมรักขี้นกของเรานี่ต้องมีรูปลุงช้างด้วยนะ
1: เบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% นี่แหละ
0: ใช่กระปุกนึงต้อง60เมตรนะ
1: 300บาทเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงนะ
1: ซื้อ4ก็แถม1ไงนะ
0: หรือคุณผู้ฟังจะไปซื้อตับตัวแทนจำหน่ายก็ได้เยอะแยะไปหมด
1: มีที่ไหนบ้างอะนะ
0: โอ้ไม่บอกแล้วคนก็เบื่อฟังแล้ว
1: ร้านเจ๊หมูก็มีอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้ว
1: ไปซื้อกัน
0: บัวเพศัตจีงว่นจันนำเวทโอสถสุกิจเพศัตอย่างเงี้ยนะไปซื้อเหอะมี
1: บอกไปหมดแล้วนะ
0: เอาผู้กลับอยู่ไม่ได้แล้ว
1: ทำไงอะ
0: ผู้กลับพระกระหนงก็ต้องออกมาดิ
1: แจ้งไม่ได้เอาผิด
0: ไม่ได้เอาผิดประดากับพวกนะคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะผมทำตามหน้าที่ไม่ได้กันไม่ได้แกล้ง
1: ไรกันแกล้ง
0: ประดาก็ไปบอกว่าภูมิกับดูเขาไปว่านู้นว่านี้เขาถ้าภูมิกับจะเอาคดีหมิ่นเจ้าพนักงานได้ไห
1: ม
0: ได้แต่ภูมิกับไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: ไม่เอา
0: แค่นี้แกก็แก้ตัวไม่ไหวแล้ว
1: ประดานี
0: ่ผมไม่ได้กันแกล้งแกนะปล่อยให้แกพูดไปหรือประจำเดือนก็ยังไม่หมดไว้นะ62แล้ว
1: แกเก่งนะเรื่องที
0: ่
1: ด
0: ินทางด้านภูมิกับสน.พระโขนงขออนุญาตให้เครดิตท่านหน่อยเนาะพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยครับ
1: ภูมิกับการสน.พระโขนง
0: เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความดำเนินคดีกับประดา
1: แล้วก็พวกในข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่
0: พนักงานโดยการโฆษณารวมถึงความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องว่าผมไม่ได้ไปแจ้งความไม่ได้เอาความ
1: ยังไม่มีการแจ้งความ
0: ผมไม่ได้ไปอะไรก็จะมาดูหมิ่นก็ปล่อยเขาดูหมิ่นไปดิผมก็ทำตามหน้าที่ส่วนกระแสข่าวในโซเชียลเป็นไงคิดกันไปเอง
1: คิดกันไปเองไง
0: ไปลงเอง
1: เ
0: ขาเรียกลงเรียกแขกอะ
1: ลงเรียกแขก
0: ไม่มาทำเพื่ออะไรบางคนโฆษณามาในทิกตอกเห็นไห
1: ม
0: โอ้ตอนนี้ฝนตกหนักเลยฝนตกโอ้น้ำท่วมแล้วถามมาที่ไหนไม่บอกกันนะเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วเนี่ยพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วตอนนี้หุ่นเซนหน้าแตกแล้วพอดูรายละเอียดไม่มีอะไรสักหน่อย
1: ใช่แล้วกดหาอยู่นั่นแหละ
0: ท่านที่เกิดราศีนู้นราศีนี้ท่านจะรวยเป็นเศรษฐีคนแรกในวงตระกูลทำไปเพื่ออะไรไปนะ
1: กดเท่าไหร่ก็ไม่รวยเท่าที
0: เห็นรวยอยู่จมือเนี่ย
1: จมือ
0: รัฐบาลไง
1: รัฐบาลรวยทุกงวด
0: ครับอ่ะทางท่านผู้กำกับบอกวันนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็บอกหรือไม่ประดาพูดคุยเรื่องอะไรบ้างนะตอนติดประชุมก็ไม่สามารถออกมาชี้แจงเรื่องนี้ได
1: ้
0: เพราะวันนี้สน.พระโขนงมีเคสเยอะแยะไปหมดนะประดานะ
1: น่า
0: เข้าใจคนทำงานบ้างสิ
1: ประดา
0: เขาไม่ได้ไปเรียกเขาไม่ได้ไปแจ้งความประดาเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงานสักกันหน่อยเดียว
1: เรื่องของประดาเนี่ย
0: ใช่
1: อ่านมาหลายวันแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: แกเก่งในเรื่องที่ดิน
0: อ่ะถ้าเป็นก้าวเป็นรุมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นกันมาเนี่ยมันปวดมากนะ
1: ไอทิปโอสดนะ
0: สูตรดั้งเดิมนะแม่นะกล่อง200บาทแค่นั้นเองไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้าง
1: จะมีเบอร์โทรลุงช้าง
0: พร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% ถ้าซื้อกับทีมงานเราเนี่ยต้องซื้ออย่างน้อย3กล่องนะ
1: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: กล
1: ่
0: องละ200กับ3กล่องก็600ก็รู้อยู่อะกล่องละ200อะจะมีหน้ามาถามมีไหมสามกล่องเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ
1: สามกล่องก็600
0: เรียนโรงเรียนไหนไม่บอกเดี๋ยวตีตาย
1: แต่ถ้าซื้อ5กล่องแถมกล่องนะ
0: ซื้อ5กล่องพันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแถมไม่กล่องหนึ่ง
1: ได้6เลย
0: แต่ไม่ได้ปวดขนาดนั้นแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก
1: ็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกกระ300
0: อันนี้เป็นสูตร2นะ
1: ไอทิปโอสดนี่แหละ
0: ซื้อ5กระปุกก็แถมกระปุกหนึ่งถ้าต่างซื้อกับลุงช้างนะ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าส่งครับ
1: นาน
0: ซื้อกระปุกเดียวขอค่าส่งแล้วกันนะครับแต่ถ้ากระดูกมันผุมันพุนมันเสื่อมมันเสียปีดปาดปูดปาดอะไรขึ้นมานี่ก็กินไทยแคลพลัส
1: ไทยแคลพลัสนะ
0: กระปุกละไม่ขายเป็นกระปุกขาย2กระปุกดีกว่า
1: สองกระปุกก็500บาท
0: ใครที่ถามร้านฟ้าใหม่1999มีไหมเนี่ยวันนี้ไปบ่ายๆหน่อยนะมี
1: วันนี้นะไปขายแล้ว
0: หวานส่งไปให้แล้วไทยแคลพลัสนะกินวันละครั้งเดียวครั้งละ2เม็ด2กระปุกกินได้เดือนหนึ่ง500บาทเนี่ยนะ
1: 500
0: ถ้าซื้อ4กระปุก 1,000 เดี๋ยวแถมให้กระปุกหนึ่งนะจ๊ะ
1: เขาแถมให
0: ้แต่ในกรณีที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วมันไม่ได้ปวดเนี่ยนะ
1: อันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ก่อนนอน2เม็ดนะจ๊ะกระปุกก็300ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันไอ้มะระขี้นกคร
1: ับ มะระขี้นก2กระปุกก็600เหมือนกัน
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกก็ได้
0: ใช่
1: หรือจะสลับโปรอะไรก็ว่าไป
0: ได้เหมือนกันนะ
1: ม
0: ีเจ้าโฮป จ้าฮบคือใครรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน
1: เป็นไง
0: ถูกเจ้าของบ้านปล่อยทิ้งไว้ในบ้านเพียงลำพัง3เดือนแล้วอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: เออมันกินอะไรได้ไว้น่ะ
1: มันหิวไปแล้วน่ะ
0: มันก็ต้องหิวว่ะสิ
1: เออ
0: ชาวบ้านสุดสงสารสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียชื่อว่าโพลี่
1: โพลี่
0: ถูกทิ้งไว้ในบ้านเพียงลำพังมา3เดือนแล้ว
1: อ้าว
0: มีเพียงเพื่อนบ้านคอยป้อนน้ำป้อนอาหาร
1: เขาก็สงสารเน
0: ี่
1: ย
0: เออให้ทางช่องทางรั้วเนื่องจากว่าสงสารมัน
1: สงสารสุนัขหมา
0: โพลี่เนี่ยนะ
1: โพลี่ไง
0: น่ารักนะพันไซเบียนเลยเนี่ยนะตกกลางคืนสุนัขมันจะส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเหงาแล้วก็เครียด
1: ไม่หมามันก็เงียบก็เขาเขาเหงา
0: โดยมีคนแวะเข้ามาเวียนดูเพียงนานๆครั้งนั้นแหละเจ้าของบ้านไปไหนไปนะ
1: นั่นสิ
0: ที่สงขลาครับ
1: สงขลาไง
0: ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองสงขลาฝ่ายป้องกันปราบปรามสอพอเมืองสงขลาก็ลงพื้นที่ไปพบ
1: ใครอ่ะพ่อเขาเจ้าของ
0: คุณพ่อเจ้าของสุนัข
1: เ
0: จ้าของไม่รู้ไปไหนคุยกับพ่อเจ้าของกันละกัน
1: แล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขนะ
0: เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
1: เออ
0: มันมีพรบคุ้มครองอยู่ไง
1: ใช่
0: จากการพูดคุยแล้วเจ้าของสุนัขยินยอมมอบให้น้องโพลี่นะ
1: ให้กับใครอ่ะ
0: องค์กรจัดสวัสดิการสวัสดิภาพสัตว์พาไปดูแลรักษาสุขภาพฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันนะ
1: โพลี่แ
0: กโพลี่เขารับการอาบน้ำตัดขนมันคงจะมีความสุขมากเลยเนาะ
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: น้องมีอายุ2ปีแล้ว
1: นิสัยเป็นยังไง
0: ล่าเริงขี้เล่น
1: โอ
0: ้ด้วยพลังที่เยอะแล้วก็ความสุขสนตามสายพันธุ์นะ
1: แล้วก็ขนาดใหญ่ด้วย
0: ตัวมันใหญ่ไง
1: เ
0: ขาต้องการบ้านที่มีความพร้อมทุกอย่าง
1: ต้องดูแลกันนะ
0: ใครจะเลี้ยงโพลี่เราเนาะ
1: ใครจะเลี้ยงก็ไปขอเขาได้นะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ2805เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ้าจะสั่งยาจ
0: ้
2: า
0: ผมอ่านข่าวหน่อยที่ให้ผมหากินก่อนดิ
1: ชัยนาทไง
0: แต่มันไม่ฟังแล้วทป .711 กำลังดังอยู่เนี่ย
2: กำลังฟังอยู่
0: อัน
2: เ
0: น
2: ่ฟังเลย
0: อีกเวลาจะพูดกับลุงช้างนะขายหมากก่อนที่เ
2: ม่ฟังทุกวัน
1: แกยังไม่เลิกกินหมากให้เนี่ย
2: ได้ก
0: ินเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้า
1: คุณแม่ชัยนาทไง
0: ปลาในหมากตะหลุดอย่างนั้นนะ
1: ไม่ได้เขาบอกไม่ได้กิน
0: อมไงอมไว
1: ้อมไว้ไง
0: เอาใครจะสนใจเลี้ยงกับโพลี่นะ
1: โทรไปโทรไป
0: ไม่ต้องบอกโทรแล้วให้
1: ไปดองไง
0: ให้คนสงขลาก็เลี้ยงกันเอง
1: เดอะโฮมสงขลาเนี่ยนะติดต่อกัน
0: ครับ
1: โพลี่
0: เอาใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยเดี๋ยวปวดได้ปวดฉี่ได้หน่อยเดียวเนี่ยนะ
1: เอาให้รับประทานฟอร์กัสนะ
0: ครับฟอร์กัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยทิพย์โอสถช่วยขยายท่อปัสสาวะจะได้ปัสสาวะได้คล่อง
1: ฉี่พุ่งอะนะ
0: ผู้หญิงก็ถามกันมาเยอะกินได้ไหมมีท่อปัสสาวะไหมเล่า
1: ได
0: ้ถ้ามีก็ได
1: ้
0: มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับลูกหมาก
1: ไอ้ลูกหมาก
0: มันไปเกี่ยวกับท่อปัสสาวะมันหนักเสพกันมามันทับท่อปัสสาวะทีนี้ก็เอาเหอะ
1: ขี่สะดุดละ
0: รถหัวนั่นไปเท้างั้นน่ะ
1: นั่นสิ
0: ขนาดอายุเพิ่ง20-30ก็เป็นแล้วนะไม่ค่อยใช้งานมันไปใช้ได้มั้งดิก็ใช้ยังไงเล่าหลังใหม่อยู่เดี๋ยวจะสอนให้
1: สอนให้ถ้าไม่ไหวก็ต้องนึกถึงห้าวละนะ
0: ครับผมเอามาอีกแล้วเนี่ยจ้าสวัสดีครับ
1: อ้าวอ๋อ
0: เบอร์เมื่อกี้แหละ
1: คุณแม่ก็คิดถึงก็มั้งอ่ะนะ
0: ครับผมอ้าวดูเวลาไล่เลี่ยมมาตั้งจริงๆไอ้สักข่าวนึงได้เนาะ
1: หันไหมล่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวจับเดี๋ยวก็ปล่อยเลยยาบ้า 2.03 ล้านเม็ด
1: 2ล้านกว่าเม็ดด
0: ิ2ล้าน 30,000 เม็ดมีปืนด้วย
1: มีปืนมีทรัพย์สินรวมแล้ว63ล้านบาท
0: โดนตำรวจล่อซื้อซะ
1: เรื่องของยาบ้าโอ้โห
0: ครับไม่ใช่น้อยเลยนะ
1: เผาทำลายหมดเลย
0: ถามเผาเมื่อไหร่ทำลายเมื่อไหร่บอกด้วยนะ
1: ทำไมต้องไปบอกลุงช้างอ
0: ่
1: ะ
0: เอาจะได้ไปยิงกันใต้ล้มไง
1: แล
0: ้
1: วยิงบ้าใหญ่เลยล่ะ
0: โอ้ปืนพันหน้าไม้ก็มีนะ
1: หลายรายการเลยเนี่ยนะ
0: ยังไงเนี่ยเดี๋ยวโทรกลับครับเดี๋ยวโทรกลับรู้แล้ว
1: เดี๋ยวจะสั่งใช่ไหม
0: นี่เขาจะมาส่งกันที่จังหวัดปทุมธานี
1: โอ้
0: เมื่อวันที่12สิงหาเนี่ย
1: มีการจับกุมกัน
0: เราซุ่มจุดนัดหมายแบ่งเป็นจุดเจรจาส่งมอบเงินในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีรังสิตของ6อ่ะ
1: จุดจ่ายเงินจุดส่งยา
0: จุดรับยาติดบริเวณร้านสะดวกซื้อแยกนพวงศ์ลาดหลุมแก้วเนี่ย
1: ลาดหลุมแก้วเนี่ยนะ
0: ครับจนกระทั่งเมื่อคืนเนี่ย
1: นายวัฒนาอายุ39ปี
0: ขับรถยนต์ Toyota Fortuner สีดำนำกระเป๋าเดินทาง2ใบ
1: ข้างในก็บรรจุยาบ้ามาส่งมอบไปกับสายลับ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังจับคุมนายวัฒนาพร้อมกับเข้าชาร์จ จับกลุ่มผู้ร่วมเครือข่ายอีก3ราย
1: ก็มีคนที่หนึ่งได้แก่
0: นางสาวริษานายทวีแล้วก็นายวิษณุ
1: อายุ35ปีเนี่ย
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานรุดกระตรวจค้นบ้านพักหมู่1ตำบลหน้าไม
1: ้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
0: เป็นบ้านของวิษณุเนี่ยผู้ต้องหาทั้ง4คนใช้เป็นแหล่งซุกซ่อนยาเสพติด
1: จากการตรวจค้นอย่างละเอียดแล้ว
0: พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่มากถึง
1: 1,826,000600,000เม็ดน่ะ
0: จากนั้นจะพบชิ้นส่วนประกอบอาวุธปืน14ชิ้น
1: แมกกาซีน13ชิ้น
0: ลำกล้องปืน4ชิ้น
1: เครื่องกระสุนอีกจำนวน1อ่ะนะ
0: อีกอื้อเลยทั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา4ราย
1: ยาบ้าก็ 2,36,000 เม็ดเ
0: ลยครับ
1: รถยนต์2คันโทรศัพท์5เครื่อง
0: โทรไงไหวไว้น่ะ
1: อ้าวก็ถือคนละเครื่อง
0: อ๋ออ
1: ีกเครื่องติดรถไว
0: ้ครับ
1: อืม
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาหนักในฐานความผิด
1: หรือเรื่องยาเสพติดนี่แหละ
0: ลองจำหน่ายยาเสพติดในโทษมีไว้เพื่อจำหน่ายเดี๋ยวก็ออกดูเหล้าตายังออกเลย
1: ออกแล้ว
0: ครับ
1: ติดเยอะออกไว
0: ไปเวลาหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เนาะ
1: นั่นสิ
0: คือเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งนะ
1: นะ
0: จ้ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปร เริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098 329 9909

0: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
2: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
3: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบ

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ด
2: ี
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
9: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ครับ
1: กลับมาล้อมวงกันฟังกัน
0: พอกลับมาก็มีคนโทรเข้ามาเชียร
1: ์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะจากที่ไหนน้องนี
2: ่จากอำเภอบ้านบึงครับ
0: อ๋อบ้านบึงบ้านบึงนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู
2: ่ครับผมไม่เป็นไรครับ
0: ได้นะกำลังฟังรายการอยู่ไหมครับเนี่ย
2: ผมรับไม่ติดคร
0: ับ อ๋อเดี๋ยวตอน4โมงเช้าได้ฟังเน
2: า
0: ะ
2: วิทยุรับไม่ติด
0: ฮะอ๋อได้เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ครับผม
0: ครับผมบ้านบึงชลบุรีหรือราชบุรี
1: บ้านบึง
0: บ้านบึง
1: น่าจะชลบุรี
0: ชลบุรีนะชักงงๆอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหนเดี๋ยวนี้ ไปแต่บ้านกงบ้านไกลสุโขทัยเมืองเก่าและตะโนดทุ่งหลวงสามพวงมังกรตาย
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: ครับ มีคุณพี่อยู่คนหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ว่าไง
0: บ้านอยู่นครหลวงนครหลวงไม่ใช่นครหลวงคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลองหลวงนี่เป็นคนสุโขทัย
1: คนสุโขทัย
0: แล้วก็
1: อยู่คลองหลวง
0: แล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพมาเป็นครูสอนที่กรุงเทพแล้วก็ซื้อบ้านซื้อช่องอยู่ที่คลองหลวงไงนะบอกว่าลุงช้างจัดรายการนะพูดภาษาสุโขทัยบางที ผมพูดไม่ได้นะ พี่จินตนานะ พี่จินตนาผมเข้าไปดูในโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กมีเพื่อนผมเป็นเพื่อนกันด้วยคนหนึ่งนะ
1: โอ
0: ้ชื่อจะรับเสด็จนะมันเรียนรุ่นน้องผมปีหนึ่งแต่มันมาเรียนทันผมไงผมเรียนม.ต.สามสองปีผมเก่งไหมล่ะ
1: ขยัน
0: ขยัน
1: เรียกขยันเรียน
0: วัววิชาไม่แน่นไงม.ต.สามเขาเรียนกันปีเดียวผมเรียนทั้งสองปี
1: ดีแล้ว
0: เขาก็ชอเล่เรียนประสี่สองปี
1: ก็คนขยันเรียน
0: จบมาวิชาแน่นตึ๊บไปเลยอ่ะนะสำเนียงบอกภาษากริยาบอกสกุลเนี่ยนะพูดยังไงหางเสียมก็ต้องเกิดมาทางบ้านเรานั่นแหละ
1: ค่ะบ้านเกิดเมืองนอนนะ
0: เขาบอกเอ้ยลุงช้างได้รางวัลภาษาไทยยอดเยี่ยมได้ไงบอกทำไมจะไม่ยอดเยี่ยมแล้วสุโขทัยภาษาไทยอ่ะ
1: อืม
0: ศิลาจารึกอ่ะนะศิลาจารึกของพ่อกุลามคำแหงอ่ะนะสุโขทัยนี่ดีในน้ำมีปลาในนาก็มีน้ำมันนะในนามีข้าวเลยประมาณนั้นนะครับ
1: มีข้าวสิ
0: ครับผมชอบคนพี่น้องภาคอีสานเนี่ยพี่น้องภาคใต้เนี่ยเวลามาเจอกันในกรุงเทพเนี่ยเขาสื่อสารภาษาบ้านเขาเองไม่ต้องอายใครเลยนะคนบ้านผมเนี่ยไม่จะให้พูดสุโขทัยไม่ค่อยพูดกันหรอก ลุงโชเล่นี่ผมดีกว่าลุงโชเล่ผมได้สำเนียงหลายจังหวัดไง
1: นาน
0: โชเล่เสียรู้ผม
1: ได้ภาษาไทยภาษาเดีย
0: เรียกภาษากลาง
1: ภาษากลางเนี่ยนะ
0: ภาษาไทยเนี่ยมีมาตั้งกี่ร้อยปีเรารู้ไหมเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะ
0: 700กว่าปีแล้ว740 744 745ปีแล้วนะ
1: เกิดไม่ทันแล้วผม
0: ก็เกิดไปเกิดมาเขมรบอกภาษามันอีกแล้ว
1: เขมรเคมหมดนะ
0: เนเน่ก็ว่าไงนะ
1: เนเน่ก็
0: คนเขมร
1: คนเขมร
0: ล่าสุดไปประกวดก็อตชาเลนจ์เขาไม่รับอ่ะ
1: ไม่รับเขมรเข้าไป
0: ออเดชั่นไม่ผ่าน
1: ออ
0: เดชั่นไม่ผ่าน
1: พอไม่ผ่านแล้วเป็นไง
0: ไม่ผ่านก็หาว่าเขากลั่นแกล้งมือไม่ถึงไงคุณเอ้ย ปวดหัวก็มันจริงๆเลยพวกเนี้ย
1: เขมรเนี่ยนา
0: วุ่นวาย
1: บอกเน่เป็นคนเขมรเน่เขาบอกเขาคนภูเก็ต
0: ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะ
1: บอกเขมรบอกกับภูเก็ตเป็นภูเก็ตเป็นของเขมร
0: ภูเก็ตภูเก็ต
1: จะเอาให้ได้นะ
0: อ
1: ้
0: าวมาสักครู่นี้ข่าวล่ามาสุดบกตอนนี้น้ำทะลักเข้าเมืองแล้วครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ท่วมเศรษฐกิจสูงเมตร50แล้วนะครับ
1: รวม2เมตรแล้ว
0: ที่จังหวัดนะนี่เนี่ยน่าจะเป็นวัดภูมินทร์นะเนี่ยจำไม่ผิดนะ
1: มี
0: น้ำท่วมมวลน้ำทะลักเข้าเมืองแล้วระดับน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจสูงเมตร50จะ2เมตรแล้วนะ
1: ผู้ว่าไงผู้ว่า
0: ผู้ว่าสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงคาดไม่รุนแรงเท่ากับเมื่อปี68
1: ปีที่แล้ว
0: ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี
1: ้น่าเป็นห่วง
0: หลังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลสู่แม่น้ำน่าน
1: ก่อนจะทะลักเข้ามาในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
0: ครับคุณหมอชลน่านไปดูหน่อย
1: คงไปดูแลลานา
0: ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสำคัญซึ่งมีบ้านเรือนร้านค้าโรงแรม
1: แล้วก็วัดโบราณสถานสำคัญเนี่ยนะ
0: นี่ไงผมว่าแล้วอย่างวัดภูมินเนี่ยนะระดับ
1: น้ำ
0: ได้ข้าวท่วมแล้วเนี่ยวัดปู่มินปู่ก็ไปกระซิบข้างหูในรักย่านะ
1: อ๋อเนี่ยปู่ย่าไงเน
0: ี่
1: ย
0: ปู่ย่านะครับโดยระดับน้ำท่วมไปทั่วอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตร
1: ขณะที่บางจุดเป็นยังไง
0: ใกล้ริมแม่น้ำน่านลุ่มต่ำอย่างบ้านท่าช้
1: าง บ้านดอนแก้ว
0: บ้านสวนตาล่างแล้วก็บ้านดอนสีเสริมพวงมะยอมท
1: ่
0: าลี่มีระดับน้ำสูงเมตร50
1: ขณะนี
0: ้น้ำดันย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
1: ทำให้ระดับน้ำเป็นไงหลายพื้นที่สูงขึ้นนะ
0: ครับข้อมูลว่าเวลา 7:00 นเนี่ยสถานี N1 เนี่ยนะบริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านวัดระดับได้ 8.53 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง7เมตรครับ
1: แล้วก็อยู่ระดับ
0: พนังกั้นน้ำฝั่งเทศบาลน่าน 8.50 เมตรครับ
1: น้ำสูงขึ้นนะ
0: ครับขณะที่สถานี N2 ขออภัย N64 บ
1: ้
0: านผาขวางนะครับวัดได้ 9.57 เมตร
1: แล้วก็
0: สถานี N13A บ้านไผ่งามอำเภอเวียงสา
1: วัดได
0: ้ 8.14 ระดับตลิ่ง 6.50 เมตรครับ
1: ทางด้านเทศบาลเมืองน่านก็ยังคงสูบน้ำได้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่อง
0: บริเวณของเจ้าฟ้า24ชั่วโมงเพื่อสูบน้ำสู่มวลน้ำจากแม่น้ำน่านล้นเข้าทะลักเข้ามาเนี่ยนะ
1: โดยแต่ละเครื่องก็สามารถสูบน้ำได้ประมาณ
0: 180ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับ
1: เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจและก็ชุมชน
0: ให้ได้รับผลกระทบเสียหายน้อยที่สุดครับ
1: ก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันเนี่ย
0: ทางท่านชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าก
1: ล่าวว่าทางด้านจังหวัดยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: และเตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้านแม้ ประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ย
1: จะไม่รุนแรงเหมือนกับสถานการณ์ปี68นะนะ
0: ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพายุวิภาไง
1: ใช่ปีที่แล้ว
0: เลยแต่ยังไม่สามารถประมาทได้นะเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังสูงแล้วก็มีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะ
0: เดี๋ยวก็ต่อมาก็จะมาที่ไหนน่านแล้วก็จะมาอุตรดิตถ์ดิอุตรดิตถ์ข้าพิโรกดิพิโรกข้าพิจิตรดิทีนี้ล่ะพอคุณเอ้ย
1: แม่น้ำเจ้าพระยานะ
0: ครับ
1: โลตั้งแต่ชัยนาทไปเดินเนี่ยนะยันกรุงเทพไป
0: เดินเตรียมยกของขึ้นที่สูงมาได้แล้ว
1: เอาที่ต่ำขึ้นไปที่สูงอะนะ
0: ส่งข่าวถึงพรเทพด้วยนะ
1: พรเทพพรทวีวันนี้เขาไหว้ครูเนี่ย
0: ลิเกเลิกแล้วยกของขึ้นที่สูงนะ จะบอกให
1: ้
0: ปีที่แล้วเห็นไหมละลอยน้ำเลยตัวยมตะยนนะเดือดร้อนกันหมดอะ
1: นั่นเดบันตะยนเนี่ย
0: ครับ
1: น้ำท่วมอะนะ
0: ที่จังหวัดน่านที่อำเภอปัวนี่รถจมน้ำเยอะเลยนะครับตรงคันนึกไหลเหมือนกับกล่องกระดาษเลยนะ
1: อ่
0: ะด้วยความปรารถนาดีจากปุยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับ
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: รวมไปถึง

0: มูลนิธิก็ไปอาสาสมัครป่อเต็กตึ้งก็มี
1: ที่เกิดเหตุเป็นถนน3เลนเนี่ย
0: มีการปิดช่องจราจร2เลนโดยเปิดให้รถวิ่งผ่านใน1ช่องเลนซ้าย
1: เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ย
0: มีคนงานเปิดฝาคอนกรีตเพื่อวางท่อประปา
1: แล้วก็พบรถบรรทุกติดเครนเนี่ย
0: 10ล้อสีขาวทะเบียนกทม.จอดอยู่ช่องเลนขวา
1: สภาพท้ายรถนี่พังเสียหายยับเย
0: ิน มีรถฮาร์เรย์เดวิสันทะเบียนกรุงเทพ
1: เอออย่างเต็มแรงเนี่ย
0: ครับผม
1: ชนเนี่ยนะ
0: รถอย่างกับช้างอ่ะนะ
1: รถใหญ่อ่ะนะ
0: กายกันพบร่างของคนขับชื่อนายณรงค์อายุ54ปี
1: สภาพมีบาดแผลเจ็บสาหัสแล้วก็หมดสติ
0: หน่วยกู้ชีพทำการช่วยเหลือปั๊มหัวใจประมาณ30นาทีแต่ไม่เป็นผล
1: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: สภาพนี่สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำมีเสื้อกั๊กหนังสีดำสวมทับนุ่งกางเกงยีนขายาวสีดำตามร่างกายมีบาดแผล
1: กะโหลกศีรษะแตกแล้วก็เลือดไหลอาบเนี่ยนะ
0: จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับรถฮาร์เลย์มีคันน้อยๆนะคุณผู้ฟัง
1: รถใหญ่พุ่งเสยท้ายรถบรรทุก
0: เวลาจอดติดไฟแดงก็เบิ้ลเสียงดังไงรู้ไหม
1: ปับปับปับปับไงหรือไงอ่ะ
0: เดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวทะมึง
1: จะดังอย่างเงี้ยนะ
0: เดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวทะมึงเนี่ยนะสักพักเนี่ยรถพยาบาลมาแล้วตายแน่ตายแน่ตายแน่ตายแน่ตายแน่ตายแน่เนี่ย
1: นั่นจะเอาไปโรงพยาบาลนะ
0: ครับจากการสอบสวนคนงานบอกว่าจุดเนี้ยเป็นจุดการวางท่อประปา
1: แล้วก็ได้มีกลวยยางจราจรสีส้มปิดไว
0: ้ติดไปอย่างชัดเจนก่อนเกิดเหตุคนงานทำอยู่จู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะครับขี่มาด้วยความเร็วไม่เบรกเลย
1: แล้วก็มาถึงแนวกลวยนะ
0: ฝ่ามาเลยไม่เบาเลย
1: พุ่งชนเต็มแรง
0: ป้ายเข้ามานี่ป่าชนป้ายชนกล้วยเข้ามาเต็มแรงนะครับพึ่งสอยรถ10ล้อที่ติดเครน10ล้ออย่างแรง
1: เสียงดังสนั่นหวั่นไหวทำให้คนขับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: โอ้น่าสงสารแกเนาะ
0: รถคันหนึ่งราคาหลายตังค์นะเป็นล้านก็มีนะมอไซค์เนี่ยนะ
1: เสียหายไม่เป็นไรแต่คนขับตายอ่ะสิน่าสงสารเนี่ย
0: ซ่อมมันก็ไม่ได้ด้วย
1: ผลสุดท้ายเนี่ย
0: ต้องนำศพส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะสอบสวนเพิ่มเติมผู้ควบคุมงานแล้วก็เร่งตรวจกล้องวงจรปิด
1: และที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
0: ก่อนจะสรุปอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขาด้วยนะ
1: นั่นสิ
0: อายุ50กว่าแล้วยังขี่มอเตอร์ไซค์พวกนี้อยู่เลยอ่ะ
1: เขาเรียกมอเตอร์ไซค์อะไรนะฮันเล่
0: ฮันเล่
1: ฮันเล่เลย
0: บิ๊กไบค์อะไรเงี้ยนะอาจารย์เฉลิมชัยก็ขี่นะพอลูกน้องแกไปเกิดอุบัติเหตุก็บอกไม่ขี่เลยรถใหญ่ๆ
1: แกไม่เอาแล้ว
0: ไม่เอาแล้วใจมันได้ไงแต่ร่างกายมันไม่ไหวคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยพยายามนะรับประทานไบโอทุกวันสร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงออกกำลังกายกันอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วดื่มกาแฟก็กาแฟที่มีคุณภาพอ
1: ย่าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้
0: ครับก่อนอาหารเช้าสักแก้วหนึ่งก่อนอาหารเที่ยงสักแก้วหนึ่งนะราคาก็ไม่ได้แพงนี่
1: ใช
0: ่ส่วนผสมก็สำคัญสำคัญทั้งนั้นผสมทางเจ้าเก่ากี้
1: เห็ดลิ้นจือกระชายดำนี
0: ่รวมไปถึงคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะ
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ครับในกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับ
1: ถุงละ380บาทเท่านั้นเนี่ย
0: สายตาพร่ามัวฟ้าฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้ง
1: อันนี้ให้รับประทานยาหญ้าบริ้งนะ
0: ครับ
1: ยาหญ้าบริ้งกระปุกก็800
0: เป็นแคปซูลมีตั้ง60เม็ดนุ่น
1: รับประทานง่ายซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ครับผมหรือจะทานแบบซับเยอะเป็นดีแคร์ก็มี
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: 2กระปุก650บาททานได้ตั้งเดือนนึงนะ
1: ซื้อ4กระปุกไปเลย
0: อ้าว 1,300 บาทแล้วก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็แถมให้นะ
0: ราคาเหมือนกันโปรโมชั่นเหมือนกันกับโปร
1: มิกออย
0: นั้นดูแลเรื่องของไตนะครับไตทุกระยะมันเกิดจากการกินทั้งนั้น
1: กินเค็มด้วยแล้วก็โอ้โหตายพังชนะ
0: เบาๆหน่อยไปกินเยอะเค็ม
1: ลดเค็มลงไปดูแลกัน
0: ความเค็มเนี่ยมันก็อร่อยอ่ะคนชอบอ่ะเนาะแต่มันทำร้ายตายโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ย
1: ก่อนนอน
0: สำคัญมากก่อนนอนถ้างดได้ก็งดงดไม่ได้ก็ดื่มน้ำแทนแล้วกันน่ะ
1: ใช่
0: นะเอานี่ลูกสาววัย15ปี
1: เป็นยังไง
0: ถูกเด็กช่าง6คนนะมอมเหล้าแล้วก็ลุมไปข่มขืน
1: ข่มขืนถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายเงินเนี่ย
0: ข่มขืนยังไม่พอมันแถมมันถ่ายคลิปไปอีก
1: โอ้
0: ปะโถเอ้ยมันได้อะไรขึ้นมาเนี่ย
1: น่าสงสารเนี
0: ่
1: ย
0: แม่รู้ข่าวถึงก็ช็อกเลย
1: ลูกวัยแค่15ปี
0: เออพงจะเป็นนางสาวเนี่ย
1: นั่นสิ
0: เมื่อวานนี้ครับนางสาวเออายุ15ปีไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับนายพานุมาตรจิตวสินกุลหรือว่าเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยและก็สื่อมวลชนนะครับ
1: หลังจากที่ถูกลุมข่มขืนเนี่ยนะ
0: พร้อมข่มขู่ปล่อยคลิปเพื่อแลกกับเงินโดยมี จ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและมั่นความมั่น

0: คงของมนุษย์จังหวัด
1: อุดรเนี่ยร่วมฟังอยู่ด้วย
0: ครับนางสาวเอลเล่าว่าเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ได้มีเพื่อนผู้ชายที่รู้จักกัน
0: ชวนไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่โรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่ง
1: ในจังหวัดอุดรธานี
0: ก็ชวนเพื่อนผู้หญิงไปด้วยกันนะเซ
1: ่15ปีไปชักดื่มเนื้อนะ
0: มันนั่นนะเซ่เพราะเมื่อพาไปถึงห้องพักเพื่อนชายช่างกลมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะ
1: เป็นผู้ชาย2หญิง2
0: ผู้ชาย6
1: หญิง2
0: โดยมีการซื้อเหล้าขาวนั่น
1: กินเหล้าขาวไง
0: วิสกี้ไทยแลนด์ตาตะกะแตนนี่แหละ
1: ประมาณนั้นเลย
0: มากินกันตรงก็กินไป3อึก
1: พอกินเหล้าเข้าไป
0: เมาไม่ได้สติหลับครับ
1: มารู้อีกทีเป็นยังไง
0: นอนอยู่บ้านเพื่อนผู้ชายแล้วมารู้ทีหลังว่าอ้าว
1: เพื่อนผู้ชาย
0: อยู่ในวงเหล้า6คนลุมโสมตัวเองกันแล้ว
1: หลังจากนั้น
0: ถ่ายคลิปขู่รีดเงินที่อีก
1: เพื่อนผู้หญิงก็ได้
0: ที่ไปด้วยกันบอกว่ามีคลิปของหนูเนี่ยโดยขอเรียกเงินจ่ายคลิปละ100นะ
1: อ้าว
0: ช่วงแรกตัวก็ยอมจ่ายไป
1: จ่ายไปให้
0: จนได้รับคลิปก็ใจตนก
1: ตกกระจาย
0: เพราะมันเป็นภาพที่ตนจริงๆเนี่ย
1: เป็นภาพของตนจริงๆเนี่ยนะ
0: แต่พอสอบถามคลิปอื่นๆว่ามีอีกไหมเพื่อนก็มีการอัพราคาขึ้นมาเป็น180
1: จาก100เป็น180
0: ต้องไม่มีเงินจ่ายเนี่ย
1: มีไปแค่100เดียวเราบ้างอ่ะด
0: ะกังวลว่าคลิปเนี่ยจะแพร่กระจายออกไป
1: ถึงได้มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: หนูเสียใจตำรวจครับ
1: น่าสงสาร
0: ไม่คิดว่ามันจะทำแบบนี้เลย
1: ไม่น่าครบมันเลย
0: เหมือนว่าหนูจะโดนหลอกไปกินเหล้าอ่ะ
1: แ
0: ล้วมันใช่ผู้ชายอ่ะเราก็ไม่รู้จักมัน
1: นั่น
0: มันคนละเนี่ยคนละหนอคนละหนูแล้วมันถ่ายรูปไว้อ่ะ
1: นั่นแล้วก็ถ่าย
0: แล้วมันยังขู่หนูอีกนะ
1: หวังเรียกเงินเนี่ยนะ
0: ยังมีอีกหลายคลิปนะ
1: โอ้มีเยอะถ่ายไว้เยอะเด้ขยันถ่ายเหมือนกันน้อง
0: ทีนี้นางบีผู้เป็นแม่เล่าทั้งน้ำตาเลยทีเนี้ย
1: แม่เขาก็ต้องเสียใจเนี่ย
0: รู้ข่าวตอนแรกว่ามีตำรวจโทรมาบอกว่
1: า
0: บีเอ้ย
1: ว่าไง
0: ลูกสาวเองมาแจ้งความเขาไว้มาถูกผู้ชายลุมโสมเนี่ย
1: 6คนด้วยกัน
0: ตำรวจก็กำลังพาไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนนั้นหัวอกคนเป็นแม่ถึงก็ช็อกแน
1: ่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของตนเอง
0: ตอนนี้ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าลูกใครใครก็รักอะเนาะ
1: เป็นธรรมดาเนาะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกตัวนักเรียน6คน
1: แล้วก็ผู้หญิงอีก2คน
0: ที่เรียกเก็บเงินแรกกับคลิปเนี่ยเตรียมเรียกตัวมาสอบสวนแล้วนะ
1: เพื่อหาข้อเท็จจริงกันต่อไปเนี่ย
0: เตรียมเฉยๆยังไม่ได้เรียกเลยมัวทำอะไรอยู่นะ
1: โอ้ผู้ชาย6ผู้หญิง2เนี่ย
0: เออ
1: รู้เห็นกันด้วยหรือเปล่า
0: ผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะไม่ได้โดนเนี่ยเต็มรู้เห็นกันน่ะ
1: นั่นไอ้2คนน่ะนะ
0: เออส่วนไอ้นี่ไอ้6คนเนี่ยมันได้ไปแล้วนะ
1: จะถ่ายคลิปอีกนะ
0: ถ่ายคลิปยังรู้ผู้ชายนั่นแหละรู้ผู้ชายโถ
1: ไม่น่าเลย
0: มันน่าเหลือเกินไอ้หนู
1: เราเรียกนายกอีกแล้ว
0: โทษ
1: ทะเลวัดมาบ่อยนะเห็นว่าจะสมัครลงนักการเมืองแล้วมั้ง
0: ก็ไม่สมัครจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงเหมือนคุณณัฐวุฒิอ่ะเหมือนคุณเต้น
1: อ
0: ่ะช่วยหาเสียงแต่ไม่สมัคร
1: ยังหาพรรคอยู่ไง
0: จะไปช่วยภูมิใจไทยป่ะไม่รู้นะด่ากันเละเลยนะ
1: คราบว่ากันไป
0: เอานะป๋านะสู้ๆครับให้กำลังใจให้กำลังใจเล่าตาด้วย
1: ออกมาแล้ว
0: ออกไปแล้วกันอยู่เฉย
1: ๆ80กว่าแล้วเนี่ย
0: สั่งการกันสั่งการเป็นภาษาไทยที่ปู่สั่งการเป็นภาษาแมวอย่างเงี้ยมันฟังไม่รู้เรื่อง
1: ภาษาพื้นบ้านเขานะ
0: ครับที่เทศบาลเมืองคูวัดครับสจ.ตุ้ยรับดูแลฝ่ายทางก่อกลางเองทางหลวงเนี่ยเพิ่มศักยภาพการทำงานจะได้รวดเร็วให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลครับ
1: คูวัดนนทบุรีป่ะ
0: ครับ
1: บางคูวัดป
0: ่
1: ะ
0: บางคูวัดนะครับเนี่ยแม่ไหมถ้าไม่มีไฟเบียงานท่อประปา
1: อ๋อปทุม
0: ที่ปทุมธานี
1: ไม่ใช่นน
0: นายนพดลลดาแย้มหรือว่าสจ.ตุ้ยอดีตสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี
1: ว่าไงนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ใครเป็นนายกอ่ะนายกก็บิ๊กอะไรนะ
1: บิ๊กจ๊อจิแจ๊ด
0: บิ๊กแจ๊ดเป็นนายกพร้อมสื่อมวลชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองคูวัดเมืองปทุมธานีเนี่ยนะซึ่งเป็นหนึ่งในเทศบาลต้นแบบที่ยอมรับที่รับมอบภารกิจดูแลเกาะกลางถนนแล้วก็ไฟส่องสว่างต่อจากกรุงเทพไง
1: นะครับติดต่อเนี่ย
0: ครับเขาบอกไปทุพพันธ์ในเกาะกลางสว่างสวยนะพอมืดปุ๊บนี่หลุดเลย
1: เป็นไง
0: หลุดจากสุพรรณแล้วเข้าวังทองแล้วทีเนี้ยพอติดตามการทำงานหลังมีการทำ MOU ระหว่างเทศบาลเมืองบางคูวัดกับแขวงกลางทางนนทบุรีครับ
1: เหตุติดต่อเนี่ย
0: เมื่อวันที่22ธันวาคม68โดยส่งมอบทางหลวงหมายเลข345ช่วงกิโลเมตรที่7
1: ก ซึ่งเป็นพื้นที่เทศบาลเมืองบาคูวัดเนี่ย
0: ท้องถิ่นดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลบำรุงรักษาทางเท้า
1: แล้วก็ท่อระบายน้ำแล้วก็ไฟฟ้าส่องสว่างเน
0: ี่
1: ย
0: นะโอ้ท่อประปาไม้ปักเขาไว้นะ
1: เหล็กก็
0: ท่อระบายอ่ะ
1: แล้วนะ
0: สจ.ตุ้ยนะครับกล่าวว่าการที่กรมทางหลวงกระจายภารกิจให้เทศบาลดูแลเป็นแนวทางที่สำคัญมากนะครับ
1: เพราะว่าท้องถิ่นเข้ากับพื้นที่ในใกล้ชิดนี่นะ
0: รู้ปัญหาจริงครับทำให้แก้ไขได้รวดเร็วนะโดยทราบว่าภารกิจที่ทางเทศบาลเมืองบางคูวัดรับมาดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการกำจัดวัชพืชก่อกลางถนนและไหลทาง
1: แล้วก็บำรุงซ่อมเสาไฟฟ้าไฟทางเนี่ยนะ
0: ตรวจสอบท่อระบายน้ำผิวการจราจรไม่ใช่แค่เรื่องภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบตัดสะอาดสวยงามแต
1: ่ยังคือความปลอดภัยโดยตรงด้วยนะ
0: ช่วยเพิ่มทัศนวิสัย
1: ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและก็ลดจุดอับแสงด้วย
0: ที่อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมโดยเฉพาะจุดที่ยากขึ้นรกบางร้านค้าบางทางขอชื่นชมเทศบาลเมืองนนทบุรีขออภัยครับเม
1: ือง
0: บางวัดไม่ปากติดนนทบุรีเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นต้นแบบ
0: การบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบ
1: มีทั้งบุคลากรและก็เครื่องมือเครื่องใช้ที่แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีด้วย
0: ครับผมสงสัยจะมาดูตัวอย่างลบลีแล้วเนี่ยสะอาดสะอาดลิงไม่มีแล้วตอนเนี้ย
1: ลิงก็น้อยแล้วนะจะไปดูกันนู่นโพกต้นนะนะ
0: ข้างโรงพักท่าหินนะไปเถอะ
1: ดีๆคืนดีเขาก็ออกมาสักทีนึงนะ มาเที่ยวโรงพักท่าหิน
0: ครับ อ่ะก็ขอบคุณมากครับส่งข่าวมาแล้วก็บอกให้
1: บอกกัน
0: ครับ
1: อืม
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยนะยาย่าบิงหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้นั่น
0: แต่ถ้าเป็นไบโอดีเนี่ยกินก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3เม็ดนะ
1: 3เม็ดด้วยกันนะ
0: เป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มกลมดื่มตอนไหนก็ได
1: ้ได้เลย
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆนะผมท้าคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเลยนะ
1: ของเราเบาหวานก็รับประทานได้
0: เขาเรียกว่ามวลมนุษยชาติที่เป็นเบาหวานมาเลยครับท้าให้ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยสูตรไหนก็ได
1: ้
0: น้ำตาลไม่ขึ้นแน่นอนนะ
1: ใช่
0: ใจก็ไม่สั่นเพราะก็ไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่ม
1: น้ำลายก็ไม่เหนียวแน่นะ
0: ครับ
1: ด
0: ื่มแล้วสบายใจดื่มไปเถอะตอนนี้นะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกกำลังเป็นขวัญใจของคอกาแฟที่หมอก็ไม่ให้ดื่
1: ม
0: ตอนนี้ไทยทิพย์โอสดฉีกกฎคำสั่งคุณหมอก็แล้ว
1: ฉีกกฎเลย
0: ปรุงกาแฟสำเร็จรูปที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลทั้งแมะหนึ่งเข้าไปเนี่ยสิบกว่าปีแล้วครับไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อไม่เคยเปลี่ยนราคาม ีแต่ว่าส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งด้วย
1: ไม่ต้องเสีย
0: หลวงพ่อดุลครับ
1: ให้อภัย FC
0: ของประดาเนี่ย
1: ประดาอีกแล้ว
0: โอ้ปลุกบวนวัดอาตมาไม่เชื่อไออาตมาเชื่อว่ามันมีเวรมีกรรมจริง
1: ไม่อาฆาต
0: เดี๋ยวกรรมมันกระทันตาม
1: หลวงพ่ออดุลเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยนะ
0: หลวงพ่ออดุลนี่นอกจากจะเป็นพระแล้วเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ท่านยังเป็นเบาหวานด้วยนะ
1: แล้วยังเป็นเจ้าวาดด้วยนะ
0: ต้องเป็นโรคไตต้องฟอกอย่างนั้นหลวงพ่อนะ
1: ก็ได้เห็นใจท่าน
0: นะเราจะไปหาท่านในขอนแก่นแล้วคงเข้าไม่ได้แต่เขาห้ามเข้าแล้วนะ
1: โอ้เขาเข้าได้นะ
0: ใครเข้ามาก็คิดว่าเป็นลูกน้องประดาหมดซะมั้งเนี่ย
1: มี FC เข้าไปเที่ยวกันเยอะเนี่ย
0: อ้าววันนี้4โมงเย็นแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: จะแลบไม่ปวดท้องนะ
0: ตลาดนัดปากทางวัดเวียงตำบล
1: บ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: เจอกันขยะปุ๋ยก็บอกนะขยะขึ้นรถไปให้
1: โอ้ไปบอกกันซะก่อน
0: ครับที่วัดป่าอดุญญารามชุมชนกังสดานเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น
1: ก็ยังมีญาติธรรมและก็คนในชุมชนยังกังวลใจอยู่นะ
0: แล้วก็ชุมชนสามเหลี่ยมเขตเทศบาลขอนแก่นเดินทางมาให้กำลังใจคณะสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดอย่างต่อเนื่อง
1: ตอนนี้เข้าพรรษาเนี่ย
0: ครับชุมชนกังสดานเนี่ยนะ
1: ชุมชนกังสดาน
0: กังสดานมีลิเกอยู่คนนึงใช้นามตระกูลกังสดานเนี่ยนะชื่ออะไรนะ
1: เจ้าแดงเจ้าแดง
0: อ๋อแดงกังสดานเมืองละโว
1: ใช่ใช่
0: แล้วไปอยู่ทำไมเมืองกาญไปนะไม่ได้มีอาการจันทบุรีนะท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของตำรวจอย่างเข้มงวดครับ
1: หลังจากเกิดคนไม่หวังดีเนี่ย
0: มาก่อกวนแล้วก็หาเรื่องคณะสงฆ์แล้วก็ลูกศิษย์วัด
1: เมื่อตอนกลางดึกของคืนที่ผ่านมาร
0: วมถึงช่วงของบ่ายเมื่อวานนี้ด้วยก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะควบคุมตัวไว้ได
1: ้พระครูอดุลสานิเทศว่าไง
0: เจ้าวาดเนี่ยนะเดินทางกลับมาจากการรักษาตัวตามการนัดของทีมแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนที่จะเข้าไปพักในกุฏิเจ้าวาด
1: ท่านก็เข้าไปพักแล้ว
0: โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ขอนแก่นครับรายงานถึงแนวการปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยตามคำแนะนำของผู้กำกับสภ.ขอนแก่นนะ
1: คือมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบเนี่ย
0: คุมเข้มรักษา ก้าความปลอดภัยภายในวัดและก็ภายนอกวัดตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พระครูท่านว่าขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยแก้ไขปัญหา
0: และดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามจากทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะ
1: หลวงพ
0: ่
1: อ
0: ไปรักษามาแล้วครับมีกำลังใจดีแล้ว
1: แล้วก็มีการพูดคุยกับทุกคนอย่างดีนะ
0: มีแรงที่จะพูดแล้วพบปะญาติโยมได้แล้ว
1: แล้วก็ให้กำลังใจกันด้วย
0: แต่ยังมาคุยเรื่องที่ดินนะพ่อเครียดนะ
1: หลวงพ่อเนี่ยนะ
0: เอ
1: าก็น่าย
0: อมรับอาตมานอนไม่หลับจำวัดไม่ได้
1: จำวัดไม่ได้
0: ต้องให้คนขับรถไปส่งหลวงพ่อจำวัดกลับบ้านขับวัดไม่ได้นะ
1: จำวัดไม่ได้คือป่วยอาพาธนะ
0: ครับผมเอาก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่เป็นไรนะมีเจ้าหน้าที่เขาไปดูตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
0: บอกว่าไม่ต้องมาเยอะหรอกตำรวจนะ
1: เพียงคนเดียวก็พอง
0: อ่ะตำรวจเราไปทำงานด้านอื่นเถอะไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงตมาหรอกพี่น้องประชาชนค่อยคอยช่วยเหลืออยู่
1: นั่นดีแล้วเขาไม่ปิดประตูแล้วก็ปูนไปเทนะ
0: หลวงพ่อบอกตำรวจมีน้อยอยู่แล้วเมืองขอนแก่นเป็นเมืองใหญ
1: ่
0: หลวงพ่อบอกลำบากไปดูแลที่อื่นเถอะส่ง
1: ม
0: าแค่คนเดียวก็พอ
1: นั่น
0: นะ
1: อ้าวไป
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้า

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: อ้าวฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อย
1: รับประทานโฟกัสกันนะ
0: ฉันเนี่ยฉี่บ่อยฉี่ทั้งคืนเลยฉี่เยอะเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันต้องฉี่กระปิบกระปอยฉี่สะดุดฉี่รถโดนในโป้เท้าโน่น
1: อันนี้รับประทานได้เลยโฟกัสนะ
0: ผมลุกมากมันกดทับท่อปัสสาวะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรทับท่อปัสสาวะเหมือนกันนะเพราะผู้หญิงหลายคนบอกกินได้ฉันกินแล้วมันก็ฉี่คล่องจริงๆอ่ะ
1: นั่น
0: แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่แล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากหรอกแต่ว่าต่อมลูกหมากของผู้ชายเนี่ยเวลามันอักเสบน้ำหนักมันเยอะมันกดทับท่อปัสสาวะเน
1: า
0: ะมันก็เลยฉี่สะดุดเหมือนเรากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วใครมาเหยียบสายยางอ่ะประมาณนั้นนะครับ390บาท
1: ซื้
0: อ2กล่อง700 3กล่อง 1,000 นะส่วนไอ้ห้าวหลังไม้นะครับ
1: ซื้อก็ได
0: ้2กล่อง700นั้นแถมฟรีกล่องนึงไอ้ห้าวนะ
1: ห้าวไง
0: ราคาขายเหมือนกันแบบไปใจเล่มจอยที่ใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลนั่น
1: รับประทานกัน
0: ครับแล้วก็จอยมิกฟู้ดอันนี้ชงน้ำดื่มนะ
1: รับประทานได้
0: ใช่
1: ม
0: ันชีจุดจาดเลยส่วนยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารก็350บาท
1: อันนี้ของไทยทิปโอสดเนี่ยนะ
0: ตัวแทนเยอะแยะต้องห่วงหรอก
1: ไปซื้อกัน
0: ครับ
1: ใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่น
0: ถ้าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็โทรหาช้างเขาดิ
1: โทรสั่งซื้อกัน
0: 0812901 0812901 หรือโทรหาโชเล่ก็ได้0819244377
1: 0819244377
0: อย่าเปลี่ยนตำแหน่งพูดแต่แล้ว
1: แบ่งกันไป และแต่จะนึก
0: ครับ
1: อ
0: ย่างนี้4โมงเย็นก็นั่นแหละถ้าฝนไม่ตกนะ
1: ไปกันที่ตลาดนัดมารวยนะ
0: ไม่ใช่
1: ตลาดนัด
0: ปากทางเข้าวัดเวียง
1: เข้าวัดเวียง
0: บนบ้านครัว
1: อำเภอบ้านบ่อสระบุรีนะ
0: คนดอนพุทธก็ตื่นตระหนกตกใจดิน
1: ึกว่าตาปิดาจะไปนะ
0: เมื่อวานนี้เขามีงานพระราชทานเมืองศพนายกอดีตต้องเรียกเป็นอดีตนะนายกอบจนนทบุรีนะครับคุณธงชัยเย็นประเสริฐคนมาแห่ไว้อะไรกันเพียบเลยนะมากันเป็นเรือนหมื่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและก็เสียใจครับ
1: พระราชทานเพลิงศพเนี่ยนะ
0: ที่วัดสะพานสูงตำบลคลองพระอุดมปากเกร็ดนนทบุรีได้กำหนดพิธีพระราชทานเบื้องศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐ
1: อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
0: ครับโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเสนาธิการเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยาวรวิหาร
1: ประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มี
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี
1: เป็นประธานฝ่ายคารวาสเนี่ย
0: บรรยากาศพนักงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าม
1: ีประชาชนข้าราชการ
0: นักการเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านครูอาจารย์แพทย์ตำรวจ
1: ตำรวจแล้วก็ทั้งจังหวัดนนทบุรี
0: แล้วก็จากต่างจังหวัดกว่าหมื่นคนเดินทางมาร่วมงานแน่นวัดไปเลยนะครับ
1: ทำให้เก้าอี้ที่จัดเอาไว้เตรียมมาในทุกโซนเนี่ย
0: ทุกโซนเลยของวัดสะพานสูงไม่เพียงพอ
1: ไม่เพียงพอ
0: ต้องไปยืนใต้ต้นไม้กันนะนอกจากนี้การจราจรทั้งข้างวัดติดขัดยาวเลยนะครับเนื่องจากผู้คนมาร่วมงานเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
1: จำนวนมากด้วย
0: ทางครอบครัวเย็นประเสริฐได้นำพระเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรุ่น130ปี
1: มาแจกจ่ายกับประชาชนที่ร่วมงานเนี่ย
0: พร้อมติดสติ๊กเกอร์ระบุข้อความด้านหลังกล่องเอาไว้ว่าของขวัญชิ้นสุดท้ายจากพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐ
1: ติดเอาไว
0: ้ต่อไปนี้จะไม่ให้ใครอีกแล้วนะเดี๋ยวโชเล่จะตามไปเอามั้ง
1: เมื่อวานได้เปียกละลายทองเข้าไปเนี่ย
0: ไปอ่ะ
1: ส่งข่าวว่า
0: แต่คนนี้นี่ขยันไปเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวเขามีพวกกันดา
0: เขาก็อยู่แถวนั้นนี
1: ่
0: เขาเป็นอะไรคณะกรรมการอะไรเขาสักอย่างหนึ่งเนี่ยของกตล.หรือไงเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวรถแบ็คโฮล่วงจากรถ6ล้อซะแล้ว
1: พอล่วงจาก6ล้อเท่านั้น
0: ไปทับคนขับเสียชีวิตคาที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์นะ
1: เป็นอาถรรพ์ไง
0: ครับเกิดที่ชลบุรีนะครับ
1: เมืองชนไง
0: รถแบ็คโฮเขาก็ขึ้นใส่รถ6ล้อไง
1: เสียชีวิตเนี่ย
0: เหตุเกิดเหตุเกิดบริเวณใต้ต้นโพขนาดใหญ่
1: ภายในสนามกีฬา
0: วิทยาลัยพลศึกษาศรีพะโล
1: หมู่1ตำบลหนองไม้แดง
0: อำเภอเมืองชลบุรีก็ไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: ที่เกิดเหตุพบรถแบ็คโฮขนาดเล็กพลิกตะแคงอยู่
0: บนพื้นพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อภายหลังว่าไก่สอน
1: อายุ30ปี
0: ถูกตัวรถแบ็คโฮทับบริเวณศีรษะและก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: เจ้าหน้าที่ก็จึงได้ดำเนินการนำร่างออกจากจุดเกิดเหตุ
0: สอบถามเพื่อร่วมงานซึ่งมีคนขับรถ6ล้อเนี่ยอยู่ในเหตุการณ
1: ์
0: ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุในไก่สอนเนี่ยนะกำลังขับรถแบ็คโฮขึ้นท้ายรถบรรทุก6ล้
1: อที่จอดรออยู่บริเวณดังกล่าว
0: จะเอารถขึ้นรถอ่ะ
1: ช่วงนั้นเป็นยังไง
0: ฝนตกหนักด้วยทำให้ตีนตะขาบมันลื่นเลยด
1: ิแล้วก็รถแบ็คโฮลื่น
0: แน่แล้วก็เสียหลักลื่นถลายตกมาจากท้ายรถ
1: แล้วก็ตะแคงพลิกคว่ำลงไป
0: ครับบริเวณศีรษะไก่สอนเป็นคนขับแบ็คโฮเนี่ย
1: น่าสงสารเนาะ
0: ก็แก๊กก็แก๊กตุ้มทับตะตายเลย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเชิญตัวนายจรัญไปสอบปากคำ
0: เนี่ยอยู่ดีๆจรัญซวยซะแล้ว
1: ไปที่สภ.เมืองชลบุรีดูนะ
0: ไปสอบถามผู้รวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ส่วนล่างผู้เสียชีวิตก็ส่งไปที่โรงพยาบาลชลบุรี
0: ขณะเดียวกันภายหลังพาแพทย์พัดข่าวออกไปชาวบ้านทราบเรื่องก็เดินมามุงดูบริเวณจุดเกิดเหตุ
1: แล้วก็คุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันไปเป็นวงกว้างเนี่ย
0: เนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุต้นใต้ต้นโพขนาดใหญ่ชาวบ้านรู้ว่าเป็นต้นโพเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปี
1: อยู่คู่กับวิทยาลัยมาตั้งแต่ก่อตั้งกันมาใหม่ๆอ่ะนะ
0: ยังไม่ถึง100ปียังไม่เก่าหรอก
1: 50กว่าปีเนี่ยนะ
0: อายุน้อยกว่าโชเล่
1: บ
0: างหลายตั้งข้อสังเกตว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะก่อนเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการจุดธูปบอกกล่าวขอขมาเจ้าที่เจ้าทางบริเวณต้นโพแล้วหรือเปล่า
1: จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพาดถึงกลุ่มของผู้เป็นชาวบ้านที่เกิดเหตุด้วย
0: อย่างไรก็ดีเรื่องนี้นะครับก็ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะสาเหตุก็ของอุบัติเหตุก็ที่แท้จริงก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับ
1: ของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
0: แล้วก็ตอนนี้ฝนฟ้ามันตกอากาศมันก็เป็นอย่างเงี้ยต้องเข้าใจเนาะรถเหล็กกันเหล็กกันมันลื่น
1: มันลื่นแล้วฝนมันตกลงมาเยอะเนี่ย
0: เสียหลักกระเซล้มตุ้มกันไป
1: ทับคนขับที่ศีรษะเลย
0: เวลาหมดแล้วครับเห็นทีเราจะต้องล่ำลากันไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที
1: ่ดอทลอ1197กันนะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
13: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษ ทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
9: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
14: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟ

ทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
8: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยกๆเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คอนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได
0: ้โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแ
0: ซ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วล่ะพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่น่ะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะไร

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกี้
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
0: กลับมาอีก1ชั่วโมงคราวนี้เราเพิ่มที่
1: สถานีวิทยุจทร1197ลพบุรี
0: ครับ1449ชุมพรยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ฟังกันฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ก็ยังอยู่ด้วยกัน
0: จส1กรุงเทพ
1: ยังฟังกันอยู่นะ
0: แล้วก็คลื่นวิทยุจากตชดกาญจนบุรี
1: เหมือนกันก็ฟังกัน
0: ยังอยู่ด้วยกันครบครับเดี๋ยวกลางคืนใครนอนไม่หลับก็มาฟังที่วสป.711มี3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: ฟังกันยาว
0: จทล.ลพบุรีก็เที่ยงคืนถึงตี3
1: ฟังกันยาว
0: จส.1657กรุงเทพฯก็ตั้งเที่ยงคืนถึงตี5
1: ก็ฟังกัน
0: ยาวกว่า
1: ฟังกัน
0: มากันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็1449ชุมพรเดี๋ยวช่วง 5:00 นไปจนถึงปิดสถานีก็เจอกันอีกรอบนึง
1: นะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยที่กลิ้งกลางมาแจ้งผลการรับฟังแต่อย่าแจ้งมากลางคืนนี่ดึกๆไม่ต้องแจ้งมาหรอกแจ้งกลางวันเนี่ยจะได้รู้กันเนาะป้าเล็กเนาะ
1: ใช
0: ่เล็กจะนอนนี
1: ่
0: ป้าเล็กก็ชอบเลยเล็กจะนอนนี่นะ
1: ปวดง่วงนอนเนี่ยนะ
0: ครับอ้าวสี่โมงเย็นวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: แฉแลบใบปวดท้องไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ที่หน้าวัดทางเข้าปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: ครับผมแต่ฝนมันตกนกมันร้องขึ้นมาก็ไปร้านบ้านหมอเภสัชก็ได้
1: ไปซื้อกันได้
0: มาร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็ได
1: ้มีขาย
0: ไปร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ก็ได้
1: ซื้อกัน
0: หรือจะไปร้านคุณยายนะยาดีหนองแซงอ่ะก็ได้ยาดีพันสัตว์หลังบกสสระบุรีก็มี
1: ขาย
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาทางไปบกสแต่อยู่ในบกสทางไปป่าหวายนะ
1: อ
0: ยู่เธอแรกย้อนกลับมาเลยร้านสุกิจเขาแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศลพบุรีเยอะครับร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
1: ่นาน
0: ร้านเจ๊อะไรไม่ใช่เจ๊ดาเลียนเฮียคิดดิท่าของเซ็นเตอร
1: ์
0: ร
1: ้
0: าน
1: คุ
0: ณชนานเขาสมครโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนอันนี้อยู่ที่โคกสำโรง
1: มีหลายร้าน
0: นำเวทโอสถหนองม่วงลีแสโอสถบ้านมีจีงว่านจันช่องแคนะครับฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรบกสตาคลีร้านเจตุกตลาดโกรกพระนะครับร้านคุณจ๋าพัฒนานิคมร้านกิจลุ่งโลดซอย12พัฒนานิคมซอย12เนี่ยป้าสวองซอย4ถ่ายจันตวาโคกตูมบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมเยื้องกับโรงเรียนบ้านโคกตู
1: ม
0: บ้านประแถวนิคมสร้างตนเองบ่อ8นะครับร้านสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสุงชัยนาท
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านโพทองโอสถที่หันคานะครับร้านหมอสายทองโพนังดำตกนี่ร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรีนะจ๊ะ
1: มีขาย
0: ป่าโมกเล่นเจหมูป่าโมกครับเจหมูลูกสาวสมบัติเภสัชนะครับ
1: มีทุกอย่าง
0: ร้านพิสํารวยปากทางกับท่าชุมนุมสามโก
1: ้
0: ร้านปะเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้ตรงข้ามกับปั๊มปตท.สร้างใหม่ร้านพิมพ์ชนกเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศอ้อไม่ใช่ข้างโรงพยาบาล
1: ข้างโรงพยาบาลนู่นนะ
0: แสวงหายายจังหวัดเขาซะแล้วนะครับแล้วก็สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชทารุณบกสสิงห์บุรีนะจ๊ะ
1: เข้าไปซื้อกัน
0: จิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถร้านอุดมเวชอยู่สองร้านอยู่ติดกันหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีนะครับร้านพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามร้านเจ๊หน่ำครับเมื่อวานนี้สั่งของไปเยอะเลยนะเจ๊หน่ำนะ
1: เจ๊หน่ำแก
0: ตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับ
1: สิงห์บุรี
0: สุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมออ่ะพูดไปแล้วนี่เนาะที่ไหนก็ยังไม่ได้พูดอ่ะ
1: ชัยนาทเนี่ย
0: ชัยนาทพูดไปแล้วสุพรรณบุรีไง
1: สุพรรณบุรี
0: นี่ร้านสุพรรณบุรีก็สุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลร้านปาลามาสมุนไพรในวัดป่าเลไล อนันต์เวชภัณฑ์สามชุกร้านลุงลิ้มคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
1: ม
0: ีที่ไหนผมยังไม่ได้พูดเลยครับ
1: อุทัย
0: อุทัยธานีร้านผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางร้านยาบุญชัยอยู่ทับทัน
1: จังหวัดอุทัยเนี่ยนะ
0: ครับพบแล้วมั้ง
1: ไปซื้อไหน
0: ยุทธยายุทธยาย
1: ุทธยา
0: ร้านดีร้านยาดีตลาดชพมนะซอยสัญญาพ่อจุ้ยนะร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
1: ที่วังน้อยอยุธยา
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ที่วังน้อยแล้วก็ที่อุทัยเนี่ยมีเจ้าภาพแค่ร้านเดียวนะ
1: ร้านไหน
0: อ่ะก็ร้านนั่นไงร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอุทัย
1: อุทัยเนี่ย
0: บุญช่วยโอสถวังน้อยร้านอื่นไม่ต้องติดต่อมานะครับ
1: ทางซื้อได้อย่างเดียว
0: ให้ไปติดต่อที่สองร้านนี่แหละ
1: อ
0: ย่างใช้หน้าแต่ติดต่อได้เลยที่ร้านสุภชัยอะนะ
1: นี่เขาไปตัวแทนได้
0: ครับ
1: อ
0: ยู่ในเขตพระพุทธบาทก็ติดต่อร้านสุกิจได้เลยนี่เขายังเขาเรียกปัญญาเนี่ยปันมาให้ร้านปัญญาโอสถเนี่ยนะนี่คือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเราในรายการรวมไปถึงร้านยีน100
1: ที่จังหวัดชุมพรด้วยนะ
0: ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้นะ
1: ขาวังใหม่นะ
0: ครับ
1: ไปซื้อ

0: ช้ไฟฟ้าแพงๆเนี่ยหันมาใช้โซลาร์เซลล์ได้แล้วไม่รู้จะติดต่อใครจะติดตั้งได้ที่ไหนเนี่ยอาจารย์ประเสริฐโชว์สวยโคมลงเนี่ยแกรับติดบ้านผมก็อาจารย์ประเสริฐมาติดให้เนี่ย
1: ติดให้ก็ได
0: ้ครับ
1: อืม
0: ติดโอ้กักเดือนละหมื่นกว่าหรือนี่ 6-7,000 นะ
1: ก็ประหยัดไปได้เยอะนะ
0: เกือบครึ่งเหมือนกันนะ
1: อืม
0: พอที่บ้านผมมีห้องส่ง2ห้องไง
1: ใช้แอร์งาน
0: ใช้แอร์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจัดเสร็จปุ๊บลุงดอนต่ออีกอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้4โมงเย็นเจอกันกันแล้วกัน
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
0: ครับเอางานกฐินหน่อยเขารอฟังอยู
1: ่อ้าวงานกฐินเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: วันที่1พฤศจิกายน
0: จ้าก
1: ฐินสามัคคีที่วัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกโมกจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนก็วัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ใช
1: ่แล้วก็วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: งานประจำปี
1: 29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: ปิดทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี
0: ่ครับ
1: ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: แล้วก็ชมลิเกโชเล่ชาติรักพงนรินทร์ก็วันที่8มกรานะ
1: ที่บ้านโคกตูตำบลโคกตูอำเภอเมืองลพบุรีนะ
0: ครับ
1: ครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
0: ส่วนท่านที่อยู่วันครัวบ้านหมอก็เดี๋ยวไปฟังแชล่มเขาร้องลิเกกรอนโปรมิกออยกันละกัน
1: ช่วงเย็นเนี่ยนะ
0: ช่วงเย็นเนี่ยนะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: บอกแชล่มถ้าแกไม่ร้องข้าไม่ซื้อนะเดี๋ยวแกร้องเชื่อผมสิเออรู้ว่าร้องแล้วมีคนฟังเยอะก็ไม่ค่อยอยากจะร้องไงนะเวลาโทรมาก็ให้ปิดาโทรมาฮึ่ง แทนนี่แชล่มจะโทรมาเดี๋ยวไม่รักเลย อ่ะไปเรื่องของข่าวกันนะ
1: มีเรื่องของข่าว
0: รอฟังข่าวเราอยู่เนี่ยข่าวมีเยอะแยะเลยนะคุณผู้ฟังข่าวเรื่องน้ำท่วมกันไปแล้วเนาะข่าวเรื่องนี่อุบัติเหตุยังไงนะหนุ่มบุกวัดเอาอีกแล้วที่วัดป่าดุลยารามอ่ะเขาสารภาพนะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: ผมเนี่ยเป็น FC ป้าดามีอะไรเปล่าผมรักป้าดามากไม่มีใครสั่งผมหรอกผมไปเองอ่ะ
1: ใจสั่งมาแล้วบ้าง
0: เ
1: น
0: ี่ยใจสั่งมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพยัคฆ์สภ.เมืองขอนแก่น
1: รวมกันจับกุมตัวนายบดิตเนี่ย
0: อายุ52แล้วเป็นชายที่ขับรถจักรยานยนต
1: ์
0: เข้าไปถามหาคนถ่ายคลิปวันที่กลุ่มของบดานำใบนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดอะ
1: โอ้ไปเข้าไป
0: ครับขี่เข้ามาตอน4:30นะ
1: ยามวิกาลเนี่ยนะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนะจนสร้างความกังวลใจกับทางวัด
1: แล้วก็ในช่วงเย็นวันนี้
0: ชายรายดังกล่าวได้ขับมอเตอร์ไซค์ดองดังดองดังขับกลับเข้ามาในวัดอีกครั้งหนึ่ง
1: เพื่อจะไปต่อว่าคณะสงฆ์และก็ลูกศิษย์ที่วัดเนี่ย
0: บริเวณหน้ากุฏิเจ้าวาดก่อนจะถูกควบคุมตัวไว้ได
1: ้ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ย
0: เอาตัวคุณบัณฑิตพร้อมจักรยานยนต์มาสอบสวนที่สภ.เมืองขอนแก่น
1: รวมทั้งตรวจปัสสาวะ
0: หาสารเสพติดในร่างกาย
1: และเป็นไง
0: แล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนื่องจากกับบัณฑิตเนี่ยนะ
1: มีกลิ่นสุราคละคลุ้ง
0: เฮ้ยกลิ่นแป้งขมัก
1: แล้วก็มีคล้ายกับคนเมาเนี่ยนะ
0: ผลการตรวจแอลกอฮอล์เพราะว่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้264มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์อ๋อได้เยอะเลย
0: จึงแจ้งข้อกล่าวหาขับรถในขณะมึนเมาสุรา
1: แล้วก็ผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
0: ส่วนผลตรวจยาเสพติดในปัสสาวะผลเป็นลบครับไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
1: ไม่มีสารเสพติดไปเกี่ยวข้อง
0: จากการสอบสวนบัณฑิตยอมรับว่าตนเป็นคนที่ขับขี่เข้ามาในวัดยามวิกาล
1: ตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจริงครับ
0: ตอนเกิดได้ดื่มสุราจนเมาหมดเหล้าขาวไปขวดนึงอ่ะ
1: กินเหล้าขาว
0: ขวดเล็กเลยนะ
1: ขวดกินไปหมดขวด
0: ขณะขี่รถมาจากบ้านพักห่างจากไปประมาณ12กิโล
1: เป็นไง
0: เนื่องจากเห็นคลิปข่าวข้อพิพาทที่ดินและเกิดความไม่พอใจวัดไง
1: เอฟซีปดาไว้
0: ผมเนี่ยชื่นชอบปดาผมแฟนขับปดา
1: พูดตรงๆเลย
0: เออแกพูดตรงไปตรงมาถึงตั้งใจจะขี่รถมาถามหาคนที่มาถ่ายคลิปเนี่ยแต่ตอนนี้จำไม่ได้ว่าตนพูดอะไรไปบ้างในคืนนั้นผมเมา
1: เมาไง
0: เนื่องจากดื่มไปขวดนึงคนเดียวอะ
1: ขวดเล็กเนี่ยนะ
0: ไอ้ขวดเล็กไม่น่าเมาเนี่ยกินที่ปากไม่เมาที่ขากันไม่รู้
1: เพราะลิสุลานี่แหละ
0: แล้วก็มาก็ไม่มีใบสั่งจะขายมาแล้วผมอยากจะมาผมรักประดา
1: ผมแค่ใจสั่งมาเนี่ยนะ
0: ไม่รู้ว่าประดาเป็นใครฉันก็ไม่รู้เลยนะ
1: ไม่รู้จักด้วย
0: แต่ดูในโทรทัศน์โอ้ยแกพูดเก่งไง
1: พูดเก่งไง
0: เออผมก็ชอบเลยรักประดาขึ้นมาจับจิตจับใจ
1: ประดายืนยัน

0: อันนั้นเมื่อคืนที่มาด้วยใจล้วน
1: ๆ
0: อยากบอกว่าประดาครับ
1: ว่าไง
0: ผมเป็น FC ประดานะรักประดาประดาเป็นคนตรง
1: ๆ
0: ผมก็เป็นคนตรงเหมือนกันประดาจ๋าร
1: ักประดาชอบประดา
0: เออ
1: ก็มีคนชอบประดา
0: ไปนอนคุกแต่มันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบแหละ
1: ประดาแกพูดเก่ง
0: เลยนะผีจอบปากอ่ะผีจอบปาก
1: คนพูดเก่งไงนะ
0: ตำรวจนักข่าวเต็มวัดยังกล้าเลยนะลูกศิษย์ยังผวาแฟนขับประดาเนี่ย
1: ยังปวดอีกนะ
0: เออตำรวจสบขอนแก่นก็ต้องวางกำลังรปภกันเข้มเลยทีเดียว
1: ก็ดูแลกันไปนะ
0: ครับผม
1: หลวงพ่อบอกไม่เอามาเยอะละคนเดียวก็ได้
0: คนเดียวก็พอแล้วลูกศิษย์เยอะ
1: เดี๋ยว
0: ลูกศิษย์ก็ถวายสังฆทาวเองนะไม่ต้องเป็นไรเข้ามาในวัดเถอะ
1: นาน
0: ประดา
1: ประดา
0: ประดายอมยังประดา
1: ประดาแกก็ยังยุ่งยุงเทพ
0: น
1: ะขนาดน้องก็โดนจับนะ
0: ขนาดภูมิกับสพ.สน.พระโขนงยอมประดานะไม่ได้แจ้งความดูหมิ่นนะเดี๋ยวเฮ้อถ้าเอาข้อความดูหมิ่นอีกสถานีอีกคดีหนึ่งมันจะไปกันใหญ่นะประดานะ
1: ว่ากันไป
0: ตอนนี้ทางวัดเขามีราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้ว
1: ว่า
0: เป็นวัดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
1: เป็นของวัดไปแล้ว
0: โฉนดยังเป็นของพ่อเฮียงเขาอยู่แค่นั้นเอง
1: โอ้
0: นะจ๊ะแล้วก็ดูหลักฐานออกมาด้วยว่าตัวเองเป็นญาติฝ่ายไหนของลุงเฮียงอ่ะเป็นหลานหรือเปล่าม ีใบมอบอำนาจในการมาเป็นผู้ทักท้วงอะไรหรือเปล่าร
1: ับเป็นลูกคนที่9นะ
0: โอ้ใครเอาผมไม่เอาเดี๋ยวคนนึงแล้ว
1: พ่อเฮียงแกเป็นลูก8คนแล้วลูกของลูกก็ไปรับเป็นลูกคนที่9อ่ะ
0: นะมั่วดีจริงๆเลย
1: ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: ๆ
0: นี่ทหารไปช่วยชาวบ้านที่จังหวัดน่านหนีน้ำท่วม
1: นี่ทหารอีกแล้ว
0: ทหารนี่แหละครับแล้วก็ถามทำไมทหารมีไว้ทำไม
1: เนี่ยน้ำท่วมก็ต้องทหารนะ
0: ครับ
1: เขมรก็ต้องทหารนี่แหละ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38
1: เนี่ย
0: จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย
1: จิตอาสา
0: ภัยพิบัติ
1: ภัยพิบัติเนี่ยนะ
0: กรมทหารมาที่10กรมทหารจากกองพันทหารมาที่10กรมทหารมาที่2
1: อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเน
0: ี่
1: ย
0: เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับ
1: เนื่องจากพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ย
0: ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลในระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: จนล้นตลิ่งแล้วก็ไหลหลากเข้าไปในบ้านเรือนประชาชน
0: ในพื้นที่อำเภอท่าวังผารวมถึงเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบางจุดนะครับ
1: เป็นบางจุดก็มี
0: ตอนนี้นะลงที่ปัวมาวังผาเข้าตัวเมืองแล้ววัดภูมินก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับทหารกากกองทัพภาคที่3นี่แหละมณฑลทหารบกที่3ที่8ก็จัดชุดไปช่วยเหลือเพราะนั้นพี่น้องภาคกลางอย่าประมาทนะ
1: นั่น
0: ดิโดยเฉพาะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับทั้งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองเฮ้ยที่ไหนอ่ะอ่างทองแล้วก็ไปปทุมธานีเนาะ
1: ปทุมนนทบุรีเนี่ยนะกรุงเทพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สมุทรปราการอะไรก็ว่ากันไป
0: นั่นแหละครับ
1: ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
0: ใช่
1: ต้องระวัง
0: ขนย้ายกันทุกปี
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มวันนี้นะซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: ก่อนเดียว
1: ก่อนเดียวพอ
0: แต่ซื้อ4ซื้อ5ถุง 2,000
1: 2,000 นี่รับ2ก้อนเลย
0: รับอะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 2ก้อน
1: 2ก้อนไป
0: อีกชั่วโมงที่3เสียงอ่อยใช่ไหมเนี่ย เริ่มหมดแรงแล้วกาแฟลิต้าเอ็มโก1กระสอบมี20แก้ว
1: 20แก้วก็380บาท
0: 2ถุง700
1: ซื้อ4ถุง 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง1ถุงก็ไป
0: 1ก้อน
1: ถ้า1ก้อน
0: สบู่เป็นถุงยกไม่ไหวนะหนักนะ
1: เอ้าสั่งซื้อกันนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดยาหญ้าบิง2เม็ดเลยนะจ๊ะ
1: บำรุงเซตตาดวงตา
0: ครับ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลนะปลุกนึงก็800บาทยาหญ้าบิง
0: ซื้อ2กระปุก
1: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทเนี่ย
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นแบบทางด้านซอฟต์เยลเนี่ยนะ
0: เขาเรียกว่าดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจเนี่ย
0: 2กระปุก650 4กระปุก 1,300 แถมให้กระปุกนึง
1: แถมให้เนี่ยนะ
0: เหมือนกันกับโปรมิกซ์ออย
1: ล์2กระปุก650เหมือนกัน
0: ครับผม
1: โปรมิกซ์ออยล์เนี่ยนะ
0: ใช่
1: แ
0: หมเมื่อกี้หลายท่านนะฮะกริ๊งกลังกริ๊งกลังกันเข้ามาเนี่ยบอกอโปรมิกซ์ออยล์ด้วยนะฮะ
1: โรบิกออยล์4กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
0: เหมือนกันเลย
1: ครับตีแคร์เนี่ยนะ
0: มีข่าวเกี่ยวกับนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตมาตอนตีหนึ่งที่โรงพยาบาลลาดวิถีก็ชื่อไม่บอกชื่อคนนึกไม่ออกนะถ้าเห็นหน้าอ๋อทั้งนั้นน่ะ
1: ศิลปินอาวุโส
0: อาวุโสศิลปินอาวุโส
1: ก็หลายบทบาทที่เขาเล่นน่ะนะ
0: ก็ผมยังจำชื่อกันไม่ได้เลยก็น่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะแต่ว่าก็ชื่อเล่นกันชื่อหมูนะ
1: โอ้มีหนวดหนวดน่ะนะ
0: ครับถ้าคนเก่าคนแก่รู้แล้วอ่ะเห็นหน้าก็อ๋อแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยนะ
1: จากแก
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: เลแมคโดนัลด์ไงพุ่ง49เกิดจากหัวใจวายนะ
1: อ๋อหัวใจวายไง
0: ครับคนที่เริ่มมีอาการหัวใจวายเนี่ยจะปวดแขนล้าไปที่กรามอะไรเงี้ยนะบางคนใจสั่นปั๊บปั๊บปั๊บเมื่อก่อนนี่ผมเป็นบ่อยมากเลยใจสั่นมาจากพักผ่อนน้อย
1: อ๋อ
0: นอนน้อย
1: นอนน้อยไง
0: ครับ
1: โรคหัวใจไง
0: โรคหัวใจแล้วทำถ้าผมไม่เลิกเล่นดนตรีนะผมน่าจะไปแล้วนะเพราะว่านอนน้อยแล้วก็เครียดด้วยเนาะ
1: นาน
0: ปลัดแรงงานแจ้งมาว่า6แรงงานไทยไปเหยียบกับระเบิดครับ
1: อ้าวมี
0: ที่อิสราเอลอะ
1: นี
0: ่ปลอดภัยนะ
1: อิสราเอลก็มีกับระเบิดเหมือนกันเหรอ
0: ครับก็ไม่เป็นไรปลอดภัยแต่สมัครใจอยู่ต่อไม่มีใครขอกลับด้วย
1: อ๋อยังอยู่
0: อ้าวฐานไทยกับคนไทยพอๆกันนะ
1: ได้เหยียบกับระเบิดอีกแล้ว
0: ครับ
1: ป
0: ลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงเรื่องแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ
1: จากระเบิดที่พื้นที่เกษตรนู่นนะ
0: เมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลว่า
1: 6คนไง
0: ท่านได้รับรายงานมี6รายรับบาดเจ็บบาดเจ็บ2รายนะ
1: สังหัดเนี่ย
0: บาดเจ็บไม่มาก
1: 4ราย
0: แต่คงไม่ได้หนักขนาดนั้นตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วซึ่งทั้ง6คนเป็นแรงงานที่ไปทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายนะ
1: ดีแล้วไปถูกต้องนะ
0: ซึ่งพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไปครับ
1: กลุ่มแรงงานนี่ก็มีสิทธิเ
0: ด้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนของกิจการการจัดหางานนะต้องบอกว่าทั้งสองส่วนเป็นที่ประเทศอิสราเอลเขาให้ความสำคัญกับแรงงานไทยนะครับ
1: นั่นสิ
0: เขามีสิทธิได้รับผลประโยชน์แต่อาจจะต้องรอทางอิสราเอลเป็นคนชี้แจง
1: และก
0: ็ตรวจสอบให้ครบถ้วน
1: ในส่วนของกองทุนคนไทยเนี่ยนะ
0: ที่ทำงานต่างประเทศนั้นเรามีสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ให้เหมือนกัน
1: มีเขามีให
0: ้แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับ
1: ก็มีกฎเกณฑ์ของเขาอะนะ
0: เออสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำมากลับประเทศแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ทราบเพียงว่า
0: ทุกคนปลอดภัยกันหมดและเขาสมัครใจอยู่ต่ออ
1: ่าก็คิดว่า
0: จะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
1: ดีอะนะ
0: ครับ
1: เก
0: ่งไม่เก่งครับขนาดเหยียบระเบิดยังไม่กลับบ้านเลย
1: ยังอยู่ได้อะนะ
0: เป็นโชเล่ร้องไห้กลับบ้านแล้วนะ
1: ไปได้ไงปึ้งแรกแล้ว กลับบ้าน
0: โอ้ไม่ใช่บ้านเราสักหน่อยเนาะ
1: แล้วก็ไปถูกต้องไม่เป็นมันหาไม่เหมือนกับสาวไทยที่ไปทำงานที่ไหนอะ
0: ที่
1: หมอนวดอ่ะไม่ไปไม่ถูกกฎหมายนะ
0: ที่เกาหลีไงกลับไม่ได้กลับเสียเป็นแสนเลยนะ
1: นานไปเขาเรียกผีน้อยอ่ะนะ
0: ผีน้อยอ่ะ
1: น่าสงสารนะ
0: เอานี่ครับเป็นเมียน้อยฟังทางนี้
1: เมียน้อยอะไรล่ะ
0: โดนตำรวจจับไงเป็นเมียน้อยทหารอากาศ
1: อ้าว
0: เบี้ยวชดใช้หนี้เมียหลวงกว่า 400,000 บาท
1: อ๋อ
0: หนีซุกร้านชำที่ระยอง
1: ยังหนีอ่ะนะ โดนจับไง
0: คราวนี้รับการสนับสนุนจากไบโอดีนะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไบโอดีนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ใช่
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
0: เช้ากลางวันเย็นเลยเนี่ย
1: กระปุกหนึ่งก็100แคปซูลอ่ะ
0: 690บาท
1: ใช
0: ่2กระปุก 1,300
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ย
0: 2,000
1: บาทเนี่ย
0: ครับ
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ใช่
1: ไบโอดี
0: นอกจากนั้นก็ยังมีมรักขี้นกนะครับคุณผู้ฟังใครที่เป็นเบาหวานไปหาหมอรักษาโรงพยาบาลอยู
1: ่
0: ถ้าหมอก็บอกว่าเอายาไปกินท่านสามารถรับประทาน
1: มรักขี้นกของเราเนี่ย
0: ควบคู่ไปได้เลย
1: รับประทานได
0: ้ครับ
1: ควบคู่กันไป
0: เราไม่ใช่ยาหรอกแต่ว่าคนโบราณเขาเรียกว่ายานะ
1: มรักขี้นกเนี่ย
0: แต่สมัยนี้ไม่ใช่ยานะเป็นอาหารเสริมนะ
1: สำเร็จรูปเป็นแบบแคปซูลหมดแล้ว
0: ถูกก็300บาทครับ
1: รับประทานง่ายด้วย
0: ครับ
1: ซื้อ2กระปุกก็600อ่ะนะ
0: ใช
1: ่
0: 4กระปุกไปเลย
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะจ๊ะ
1: เหมือนกันราคาเดียวกันเนี่ยนะ
0: นี่ตำรวจภูธรภาค2ครับนำกำลังไปจับกุมนางสาวสุนัน
1: อายุ
0: 48แล้ว
1: ตามหมายจับของศาลแขวงนครราชสีมา
0: ในข้อหาโกงเจ้าหนี้หลังหลบหนีคดีมาประกอบประชา ก็อาชีพรับจ้างขายของในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง
1: มาอยู่ที่จังหวัดระยองอะนะ
0: สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เรื่องดังกล่าวเคยตกเป็นกระแสข่าวโด่งดัง
1: เมียหลวงบุกไปแจ้งความจับเมียน้อยทหารอากาศเนี่ย
0: จนกลายเป็นคดีความขึ้นสู่ศาลต่อมาในชั้นศาลบอกว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันได
1: ้โดยฝ่ายผู้ต้องหาตกลง
0: จะใช้เงินจำนวน 400,000 บาทต่อหน้าศาลหลังมีคำพิพากษาแต่กลับนิ่งเฉยดังนั้นเนี่ย
1: หลังจากนั้นก็หลบหนีไป
0: เพราะไม่มีปัญญาจะหาเงินมาจ่าย
1: ศาลจึงได้อนุมัติออกหมายจับต่อไป
0: นะครับกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจก็พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยนะในแกะรอยสะกดรอย
1: พบว่าผู้ต้องหาเนี่ย
0: หนีมาหลบซ่อนตัวทำงานรับจ้างขายของอยู่ร้านแห่งหนึ่ง
1: ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
0: ก็แสดงตัวจับกุมตามหมายจับไป
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาม
0: าทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.บ้านฉาง
1: ก่อนประสานพนักงานสอบสวน
0: สภ.นครราชสีมารับตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วก็ส่งดำเนินคดีกันไป
0: โอ้ยอย่าไปเบี้ยวเขาที่ศาลนะเขาสั่งปรับแล้วก็ปรับทยอยประนอมหนี้ได้เนี่ยเดี๋ยววันที่29เนี่ย
1: เป็นไง
0: เขาจะอบรมเรื่องเป็นหนี้เป็นสินอะไรกันเนี่ยนะประนอมหนี้เนี่ยนะท่านโทรไป1111เลข14ตัวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กด77ก็ได้ถ้ามีสั่งโทรศัพท์รับสายก็คุยกันเลยหรือ79ก็ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: เออเนี่ยเขาจะมีวันหนึ่งนะ29เนี่ยก็คุยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยจะได้รู้เรื่องกัน
1: คุยกันซะ
0: เออคุยกันซะจะได้ไม่ต้องไปหลบหนีหัวซุกหัวซุนอย่างเงี้ยนะ
1: ถูกต้อง
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะ
1: นะ
0: เย็นนี้4โมงเย็นอย่าลืมนะ
1: ที่ตลาดนัด
0: ปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
0: จ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: าอายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691

0: อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับทุกวันดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: สงสารท่านเนาะท่านทำงานมาเยอะตลอดทั้งชีวิตของท่านนะ
1: บำรุงกัน
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: แม้กระทั่งพวกเราวัยทำงานกันเหมือนกันเหนื่อยง่าย
1: เหนื่อยง่าย
0: หายใจไม่ค่อยจะอิ่มไม่ค่อยจะทันเนี่ย
1: เดินหน่อยลุกหน่อยก็หายใจไม่จะออกไม่แล้ว
0: กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนเยอะๆนะครับ
1: พักผ่อนกันด้วย
0: เราจะได้พักผ่อนนะดีนอนมาก
1: ๆรับประทาน
0: หกโมงหกชั่วโมงให้ได้นะ
1: ไบโอดีกัน
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับน้องกำลังออกอากาศอยู่จ้า
2: ครับครับครับครับ
0: จากที่ไหนครับเนี่ย
2: จากธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับฟังได้เลยกำลังฟังอยู่ไหมเนี่ย
2: ยังฟังอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
0: ับ ครับผม
1: ธรรมกากาญจนบุรีเนี่ย
0: ไม่ได้ถามฟังตชด.เปล่า
1: ต
0: ชด.ย่อมาจาก
1: ตำรวจชายแดนเนี่ย
0: เขาให้ฟังหลงทางลักไปร้องตชด.
1: กาญจนบุรีนะ
0: หลงทาง
1: น่าน
0: อ่ะนี่มาอีกเลย FC ประดาไปพอประดา
1: ประดานี
0: ่ประดาไม่ไหวเลยนะ
1: จะไปสู้กันดีเขาพระวิหารเนี่ยนะ
0: นี่เขาจับแล้วไอ้ผัวลาวที่จับเมียไปโยนทิ้งน้ำอ่ะ
1: โมโห
0: โมโหอ่ะ
1: เมียหึงแรงเนี่ย
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่ตลับเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่จ้า
2: จ้า
0: จะรีบไปไหนไหมเนี่ยหรือปวดท้องกินไซเลีย
1: ม
0: จอยเข้าไปละมั้งปะโถตีได
1: ้นาน
0: ผัวลาวลากเมียไทยโยนทิ้งน้ำมะโมโหไง
1: แรงหึง
0: ใช้ขวดฟาดกลางวงเล่าฉลองถูกหวย2ตัว
1: ถูกหวยอ่ะ
0: อ๋อถ้าถูก6ตัวอย่างผมไม่คุยทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเนี่ย
1: นี่ถูก2ตัวกินเลี้ยงฉลองเลย
0: ผมโดนกินทั้งหมดผมยังไม่โวยวายเลยนะ ความคืบหน้ากรณีนางการเนี่ยชาวชุมชนดงอุดมหนองบัว
1: เมืองอุดรนู่นน่ะ
0: นอนหมดสติริมสระน้ำเนี่ย
1: ชุมชนดงอุดม
0: เออแล้วเพื่อนดึงลากกันมาเมื่อวันที่16ไง
1: มาน
0: างน้อยช่วยเหลือขึ้นมา
1: ไอ้การเนี่ย
0: บอกว่าผัวเมียคุณนี่ทะเลาะกันแล้วผัวเนี่ย
1: เป็นไงในพรเนี่ย
0: ตีหัวเมียตีนางการน่ะ
1: เออ
0: แล้วทำให้ผัวเนี่ย
1: ในพรถูกหวยเลขท้าย2ตัว5
0: 3ไม่พอใจเพราะว่านางการหึง
1: ผัว
0: หึงในพรเป็นสาวลาวเนี่ยนะล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจจากอุดรครับ
1: เป็นยังไง
0: พร้อมกับปลัดอำเภอเมืองนำเจ้าหน้าที่บุกจับท้าวพร
1: อายุ32ปี
0: เป็นชาวสปป.ลาวได้ดีบ้านพักของภรรยาในชุมชนดงอุดมแหละ
1: ควบคุมตัวไปยังอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดูนะ
0: ครับจากการตรวจสอบพบว่าวีซ่าการทำงานของท้าวพรเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: หมดอายุตั้งแต่ปี59แล้วหมดมา10ปีแล้ว
1: เป็น10ปีนะ
0: จากนี้ไปจะดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาไว้ก่อน
1: ข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
0: และก็ใบอนุญาตทำงานหมดอายุเตรียมผลักดันกลับประเทศต่อไป
1: ต้องดำเนินคดีก่อนหรือเปล่า
0: ต้องไปติดคุกลาว
1: โอ้
0: ไทยก็ฝากคดีไปให้กับสปป.ลาวด้วย
1: ในพรนี่มาทำงานตั้งนานเนี่ยดิ
0: 17ปีแล้ว
1: โอ้
0: แต่ก่อนทำอยู่ภาคใต้มารู้จักกันนางการได้ปีกว่าอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
1: แล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
0: พอรับภรรยาถูกหวย10บาท
1: ได้เงินเท่าไหร่นะ
0: 900
1: และหลังจากนั้น
0: ซื้อเหล้ามากินฉลองกันกับป้าน้อย3คนหมดไป400ไว้ยังเหลือ500
1: ไป400ยังเหลืออีก500นะ
0: พอเมาแค่นั้นแหละ
1: ภรรยาหึงแรง
0: เ
1: ลยแรงหึงด้วย
0: โมโหทำร้ายร่างกายผมมา
1: ทำยังไงอ่ะ
0: ใช้ขวดเหล้าฟาดหัวผมตั้งหลายครั้งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: หัวไม่ฉลาดเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็โกรธนะโกรธ
1: โอ้ยเมียตีหัวดิ
0: สาเหตุเพราะเมาเมื่อไหร่จะพานหึงทุกทีอ่ะ
1: หึงผมหัว
0: ผมหล่อไง
1: คนเราหล่อ
0: เออ
1: เออ
0: ผมหล่อกลัวจะไปมีใจกับสาวอื่น
1: เมียไทยหึงผัว
0: ผมก็ยืนยันผมไม่ได้มีใครผมรักการคนเดียว
1: รักเมียคนเดียวเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยนะอยู่ด้วยกัน
0: เราก็ทั้งสามคนก็กินเหล้าด้วยกันนะเน
1: า
0: ะ
1: เพื่อนด้วยเนี่ยนะ
0: มีผมมีนางการภรรยากันนางน้อยก็ลุกไปอาบน้ำพากันเดินไปอาบน้ำในสระแต่ด้วยความเมาเมียก็กิ้งลงไปในสระ
1: เมียตกไปเองไง
0: เ
1: ดินยังไง
0: แล้วก็หึงผมทำนองว่าพูดแล้วผมไม่ฟัง
1: หลังจากนั้น
0: กระโดดน้ำตายจะกระโดดน้ำตายผมกับป้าน้อยก็ดึงขึ้นมาไว้ข้างตาเนี่ย
1: ดึงมาไว้ก่อน
0: จากนั้นผมขับรถไปซื้อเหล้ามากินต่อที่บ้านก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
1: อ๋ออยู่ที่บ้านนี่นะ
0: แต่หลบเมียแค่นั้นแหละ
1: มาอยากให้เมียเห็น
0: เมื่อวานยังไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอยู่เลย
1: พอไปเยี่ยมเหมือนกัน
0: ผมยังรักเมียผมอยู่นะ
1: รักเมียเหมือนเดิม
0: แต่เมื่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลับประเทศผมก็เสียดาย
1: เสียดายเนี่ย
0: ไม่อยากเมียบ้านเลย
1: อยากอยู่เมืองไทยนะ
0: เมืองไทยทำงานดีมีความสุข
1: เออท้าพรว่าอย่างนั้นเนี่ย
0: พรจ้าพรนี่นะ
1: แต่ไม่นานทะเลาะกับเมียเลยสุดท้ายต้องกลับประเทศแล้ว
0: ครับ
1: เออหึงกันเมียหึงผัว
0: เออหล่อไงหล่อแล้วผัวเด็กด้วยนะ
1: ผัวเราเนี่ย
0: เอาอีกแล้วนี่โจรไปปล้นร้านสะดวกซื้ออีกแล้ว
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ถือปืนมาคนเดียว
1: อ้าว
0: น่าจะบุกไปร้านสะดวกซื้อน่าจะเป็นคนเดียวกับคนร้านทองแหละ
1: ที่ว่าถือปืนไป
0: แล้วก็เปิดประตูไม่ออกจะไปปล้นร้านทองอ่ะเปิดประตูร้านทองไม่ได้เล่นร้านสะดวกซื้อซะเลย
1: เขาเรียกชำเลืองทรัพย์เนี่ยนะ
0: ชำเลืองทรัพย์เนี่ยนะล่าสุดครับจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนข่มขู่จี้พนักงานภายในร้าน
1: จิงเงินสดไป 5,000 บาท
0: แล้วก็หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุครับ
1: ลักษณะเหมือนใครอ่ะนะ
0: โอ้สวมเสื้อกางเกงอะไรเหมือนไงคนที่ไปยืนอยู่หน้าร้านทองแหละ
1: โอ
0: ้เออขับรถหนีไปแล้ว
1: หนีไปแล้ววันเดียวกัน
0: ก่อนเกิดเหตุก็ชิงทรัพย์ดังกล่าวมีการคนร้ายพยายามใช้อาวุธปืนจี้ทรัพย
1: ์
0: ร้านทองในพื้นที่ห้างชัด
1: ทำให้คนร้ายหลบหนีไปด้วยล็อกประตูเนี่ยนะ
0: ซึ่งทองรั่วพันก็ไม่ได้แล้วครับ
1: ไม่ได้มาได้ร้านเนี่ยนะ
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเขาว่างั้นนะนะ
1: เป็นได้อะนะ
0: ครับผม
1: อ่
0: ะพี่น้องจังหวัดน่านน้ำลดแล้วนะเวลาหมดแล้วด้วยนะครับ
1: เป็นไง
0: เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
5: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก ภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
14: ผมร
13: ู
14: ้สึกว่าถูกคนแก่
15: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
16: จะซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมาก
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
17: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
18: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสัตว
5: ์คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
17: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
18: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
12: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
13: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
19: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
20: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
21: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเช้านี้ศุกร์ที่21สิงหาคมปุ้มสันธนีดำเนินรายการติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าพบกันอีกช่วงหนึ่งข่าวรับอรุณส่วนใครที่พลาดฟังตอนตี3คุณฟังก็ไปติดตามฟังที่วสป .612 ตอนตี5ถึง6โมงเช้าได้นะคะเหมือนกันมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีดูแลสุขภาพร่างกายนะคะปัญหาเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตเรื่องราวของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันความดันเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองดูแลและบำรุงร่างกายสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนทางด้านของดูแลและบำรุงดวงตาอันนี้ปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้รอคุณหมอนานมากกว่าจะได้ลอกอาการของโรคมันก็ลุกลามไปเรื่อยๆหรือบางทีลอกไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามีภาวะทางร่างกาย BTM Soft Gel ค่ะดูแลและบำรุงดวงตาวันละเม็ดก่อนอาหารเช้ากระปุกหนึ่งเนี่ยจะมี100เม็ดกินไป3เดือน10วันค่ะมีขนาดเดียวคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านบอกให้ปุ้มแบ่งได้ไหมเล็กลงมีไหมมันมีขนาดเดียวนะคะแล้วก็คือเขาต้องตรวจสอบคุณภาพมาจากโรงงานที่ผลิตต้องได้มาตรฐานถ้าเราไปเปิดแบ่งแกะมันก็จะสัมผัสกับความชื้นสัมผัสบรรยากาศมันก็จะไม่ได้มาตรฐานที่มาจากโรงงานเพราะนั้นก็ต้องไปแบบนี้แหละนะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องราวของเกษตรกรในวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะข้าวหวานใหม่วัคซีไรส์อย่างเดียวเมื่อวานนี้ลุงคุณลุงหยวนปัดชาอยู่ดอนคาอู่ทองโทรมาสั่งวัคซีไรส์เพิ่มพร้อมกับรวบรวมสมัครพรรคพวกมานะคะแล้วก็ยืนยันว่า30ไร่ได้ไป33เกวียนกับอีก70ถังนะอันนี้ข้อมูลของลุงหยวนปัดชาอยู่ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มใช้ในฤดูกาลล่าสุดจริงๆอ่ะใช้มาตั้งแต่ฤดูที่แล้วนู่นแต่ว่าไม่ครบทุกอย่างนะคะแล้วก็มาล่าสุดนี้เริ่มตั้งแต่วัคซีไรส์มาจนถึงวีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มลุงบอกว่ามี30ไร่ประหยัดปุ๋ยไป9ลูกได้มา33เกวียนกับอีก70ถังประทับใจมากนะคะจริงๆอู่ทองเนี่ยมีหลายพื้นที่ใช้มานานหลายปีนะลุงเดชกับป้าวนนี่ก็แบบเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยนานหลายสิบปีแล้วแล้วก็พักไปให้เขาเช่ากลับมาทำก็ยังสั่งกันเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะมีหลายท่านบุ้มไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าอยู่ในพื้นที่อันนี้ต้องขอบคุณเกษตรกรที่ปลูกข้าวใช้ตามนี้มี3อย่างวัคซีไรส์วีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มส่วนพืชไร่ไม้ผลมีวัคซีเน่1เร่งยอดเร่งใบเก็บยอดเก็บใบวัคซีเน่2สำหรับไม้ดอกไม้ประดับต้องการสีสันดอกใหญ่นะคะส่วนไม้ผลในระยะออกดอกวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวต้องไปด้วยกันเพราะว่านอกจากกันโรคกันเพลี้ยกันหนอนกันแมลงแล้วต้องกันร่วงด้วย
วีซ่าขั้วเหนียวเนี่ยนะแล้วก็อย่าลืมปราบหนอนปราบหนูปราบราผู้มีครบใช้ได้ทุกอย่างค่ะเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มได้เลยจัดการได้หมด0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวข่าวแรกเมื่อวานนี้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีก่อนแปรรูปสร้างพระโกรธพระหีบและเครื่องประกอบงานราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวานนี้ 11:02 นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรและนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาร่วมในพิธีมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์เป็นผู้นำบวงสรวงค่ะซึ่งทั้งนี้เนี่ยถือเลิกเวลา 11:09 เป็นเลิกบวงสรวงพลอากาศเอกสมคิดหลังน้ำเทพมนต์เจิมขวานสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมจุดเทียนเงินเทียนทองธูปที่โต๊ะบวงสรวงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงจนเสร็จทั้งนี้สำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติมีลำต้นตรงในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี20ต้นเพื่อใช้ในการจัดสร้างพระโกรธไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดแปรรูปไม้จันทร์หอม370ท่อนจำนวนทั้งสิ้น 1,350 แผ่นเพื่อส่งมอบให้กับสำนักช่าง10หมู่ภายในสัปดาห์หน้าและทั้งนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่าง10หมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดการดำเนินการก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาภายในวันที่31ตุลาคมนี่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวแจ้งให้ทราบตามพระราชพิธีค่ะส่วนเรื่องราวของสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นทางภาคเหนือแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ลุกลามไปหลายจังหวัดแล้วเมื่อวานนี้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งข้อความเตือน3อำเภอที่จังหวัดน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและแนะนำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถและอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็โพสต์รายงานว่ากลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดน่านเมื่อคืนนี้ตอน 20:00 ที่ผ่านมาในโซนทางเหนือแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ตอนกลางของจังหวัดน่านและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มขณะที่ทางด้าน Facebook ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเมื่อเวลาประมาณ 20:47 ก็โพสต์ข้อความระบุว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักใน3พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลือและอำเภอทุ่งช้างยังคงมีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำ
ที่ลุ่มและที่ลาดเชิงเขาระมัดระวังในเรื่องของไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการแจ้งเตือนของปภ.ก็ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อตอน2ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้แล้วก็มีเรื่องราวของการแจ้งอพยพคันดินอ่างเก็บน้ำแม่เทินพังทลายน้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่ในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่ฝนตกหนักตั้งแต่19สิงหาคมทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วก็หลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอย่างรวดเร็วเบื้องต้นมีผลกระทบ7หมู่บ้าน320ครัวเรือนนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์ในอำเภอศรีสัชนาลัยพร้อมทั้งอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักทั้งคืนเมื่อวานที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังใน6ตำบลของอำเภอศรีสัชนาลัยแล้วก็พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างสถานการณ์ลำห้วยแม่สินระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและคันดินของอ่าง

พิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองและที่ราบลุ่มต่ำลำน้ำชมพูเนี่ยเป็นลำน้ำที่รับน้ำหลากมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ขณะที่ฝนตกบนเทือกเขาตลอดเวลามานานกว่า2วันแล้วค่ะทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมแล้วก็หลากลงมาสู่ลำน้ำชมพูชาวบ้านบอกว่าเมื่อวานช่วงสายเนี่ยระดับน้ำลดลงไป10เซนแต่ช่วงบ่ายมันเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็สูงกว่าช่วงเช้าจนมีสัญญาณเตือนภัยจากเครื่องวัดระดับน้ำบนสะพานส่งเสียงเตือนเป็นช่วงๆ15นาทีต่อครั้งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ปกครองก็ผลัดกันเฝ้าดูระดับน้ำซึ่งคาดว่าจะมีน้ำหลากมาสมทบอีกขณะที่กู้ภัยจังหวัดพิษณุโลกก็จัดชุดกู้ภัยลงพื้นที่พร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์1ลำประจำการอยู่หมู่บ้านคาดว่ามวลน้ำจะหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านปลวกง่ามหมู่5ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางเป็นที่แรกอย่างไรก็ตามป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งข้อความแจ้งเตือนค่ะไปยังพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มมีรายละเอียดระดับน้ำในคลองวัดตะยมตำบลวัดตะยมถึงคลองเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่หมู่1ถึงหมู่7ตำบลวัดตะยมหมู่1หมู่3ถึงหมู่6ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มและพื้นที่ข้างเคียงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดและกลุ่มเปราะบางซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่รับน้ำต่อจากบ้านปลวกง่ามอันนี้คือพื้นที่พิษณุโลกตั้งแต่เมื่อคืนช่วง2ทุ่มต่อเนื่องมาจนถึงเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มี5ชีวิตดินโคลนถล่มทับบ้านหลังจากน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ตัวแล้วก็บ้านพังลงมาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว6นายพร้อมรถตรวจการ1คันผนึกกำลังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะตวนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ตัวและพังทลายลงมาเป็นเหตุให้ดินโคลนทับบ้านพักอาศัยของราษฎรในบ้านดอนพึ่งหมู่5ตำบลแม่ขะตวนอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็ดำเนินการส่งโรงพยาบาลศบเมยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีสภาพหลังน้ำลดชุมชนด่านแรกรับแรงน้ำป่าไม่ต่างจากหนังไม่ต่างจากภาพยนตร์วันสิ้นโรคเลยค่ะเพราะว่ามันมาเร็วแรงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเร็วแรงทะลุทะลวงมากเลยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านถึงแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มจะลดลงแต่ว่ามวลน้ำหลากตอนบนพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเนี่ยทะลักทลายเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองน่านประกอบกับฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเมื่อวานนี้มวลน้ำป่าที่ล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมเศรษฐกิจและชุมชนริมน้ำน่านตั้งแต่เมื่อคืนวานจนถึงเมื่อวานนี้ตอนเช้าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพอน้ำหลากมาเสร็จแล้วหลังจากที่น้ำลดเมื่อวานเนี่ยสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ต่างจากวันสิ้นโลกเลยค่ะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่เป็นชาวบ้านบอกว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยมีภาพสภาพบ้านเขาเรียกบ้านร้องด่านแรกที่รับน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากลำน้ำขว้างเข้าหมู่บ้านไม่ต่างจากหนังวันสิ้นโลกเลยค่ะมันมาเร็วมาแรงแบบไม่ทันตั้งตัวเหตุการณ์เมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาสภาพเนี่ยไม่รู้เม็ดทันชีสบ้านใครถูกห่อมาทั้งหลังคารถเก๋งรถกระบะไหลมากองรวมกัน

0: มาในสภาพความอยู่ปกติแต่แคงพิงอยู่กับบ้านคนอื่นเขาไม่รู้รถบ้านใครมาพิงอยู่บ้านฉันอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดน่านปีที่แล้วนี่เราเห็นภาพที่จังหวัดเชียงรายปีนี้ที่จังหวัดน่านแล้วที่สำคัญเลยก็คือตอนเนี้ยจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวกันในหลายๆพื้นที่ตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงแห่งความโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจปรากฏว่าในช่วงนี้เนี่ยมาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็เรียกว่าจังหวัดน่านนี่อ่วมเลยค่ะรอบนี้นะคะมีหลายแห่งในจังหวัดน่านที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจดอยเสมอดาวอันนี้ก็เสมอดาวสมชื่อนะคะดอยภูคาความสวยงามของดอกชมพูภูคามีม่อนเคียงดาวประมาณเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์มีพระธาตุแช่แห้งวัดวาอารามที่สวยงามพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอศิลป์ริมน้ำแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือบ่อเกลือสินเทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอำเภอบ่อเกลือน้ำตกถนนลอยฟ้ากาแฟบ้านไทยลื้อทั้งหลายทั้งปวงที่นักท่องเที่ยวนิยมมากแต่ว่าตอนนี้จังหวัดน่านเจอสถานการณ์น้ำที่แบบน่าเป็นห่วงมากแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะคะล่าสุดทางด้านของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ถึงสถานการณ์และภาพรวมในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ระดับน้ำที่เมืองน่านเนี่ยถือว่าทรงตัวแล้วก็ลดลงเล็กน้อยแต่พื้นที่อำเภอเวียงสาเนี่ยระดับน้ำยังยกสูงขึ้นแล้วก็ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ระดับน้ำจะลดลงแต่21สิงหาคมก็คือวันนี้น้ำจะต่ำกว่าตลิ่งและคาดการณ์ว่า23สิงหาคมจะมีฝนอีกชุดหนึ่งเพราะว่าหย่อมความกดอากาศจากบริเวณเวียดนามตอนบนเนี่ยนะคะจะทำให้มีฝนมาอีกชุดหนึ่งก็ต้องอัปเดตสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นดินอิ่มตัวมากแล้วไม่สามารถจะรับน้ำได้ไหวถือเป็นความเสี่ยงในพื้นที่ตอนบนที่อาจจะเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีการส่งข้อความเตือนค่ะเตือนให้ประชาชนระวังแต่ระบบเตือนภัยเนี่ยต้องเตือนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้ด้วยว่าศูนย์พักพิงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะข้อความที่ส่งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่งไปจากส่วนกลางค่ะแต่ประชาชนที่ในหมู่บ้านนั้นๆน่ะเขาไม่รู้เพราะนั้นถ้าจะดูแลก็ต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยประสานงานกับส่วนกลางด้วยว่าเมื่อส่งข้อความไปแล้วนะคะเขาจะอพยพเนี่ยเขาจะไปตรงไหนเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีช่องว่างที่ไม่สามารถจะเข้าถึงประชาชนได้เต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญว่าเตือนภัยของท้องถิ่นเนี่ยคือส่วนกลางเตือนไปแล้วในละแวกพื้นที่ได้รับข้อความหมดแต่สำคัญเลยก็ต้องบอกด้วยค่ะว่าเขาจะไปทางไหนให้เตรียมไปอยู่ศูนย์อพยพพักพิงมันอยู่มีอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยที่ชาวบ้านอยากรู้ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็คาดการณ์ว่า23สิงหาคมเนี่ยจะมีฝนมาอีกช่วงนึงในส่วนของภาคเหนือตอนล่างถึงจังหวัดน่านต้องคอยอัปเดตสถานการณ์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ ั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ส่วนเรื่องราวของการช่วยเหลือเยียวยามาตรการช่วยน้ำท่วมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงมาตรการของกระทรวงแรงงานในการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อแรงงานและผู้ประกอบการจากเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านก็มีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบทั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารสถานที่นะคะแล้วก็มาตรการในการดูแลจากสำนักงานประกันสังคมประสานช่วยเหลือตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนและนอกเหนือจากนี้ก็จะมีในส่วนของเงินทดแทนอัตราตามค่าจ้างแล้วก็ระยะเวลามีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้นายจ้างสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆและระบบไฟฟ้าให้กลับมามีความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างอีกครั้งโดยจะเปิดให้กู้ยืมรายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน5ปีนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเป็นการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานสำหรับผู้ประกอบการนายจ้างในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดยังมีเรื่องราวข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันเดี๋ยวบุ้มจะมาเล่าเรื่องราวชาวบ้านล้านถิ่นแต่ว่าตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะจิบน้ำแป๊บเดียวไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีถ้าคุณผู้ฟังอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยโทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม สนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะไปติดตามเรื่องราวของชาวบ้านล้านถิ่นที่นนทบุรีค่ะหลังจากที่มีข่าวเรื่องราวระทึกขวัญกันมาล่าสุดโจรอาละวาดอีกแล้วลักทรัพย์ตามร้านค้าและตลาดบางบัวทองนนทบุรีแม่ค้าบอกท้อมากแจ้งความไปก็เงียบกริบเนี่ยนนทบุรีอีกแล้วค่ะมีการร้องเรียนมาจากนายพีรวัฒน์สินธุสุวรรณสมาชิกสภาเทศบาลนครบางบัวทองกรณีคนร้ายเป็นชาย2คนระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ร้านค้าในพื้นที่บางบัวทองหลายร้านพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเสียหายตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาร้านแม่วิภาหมูสเต๊กบาร์บีคิวหน้าหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งตำบลสนโหลอยอำเภอบางบัวทองขโมยแก๊สหุงต้ม 3,000 กว่าบาทต่อมาก็รายเดิมตระเวนงัดร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเงียบกริบคนร้ายก็ยังลอยนวลและไม่หยุดพฤติกรรมขโมยของด้วยพ่อค้าแม่ค้าต้องอยู่อย่างหวาดระแวงกลัวว่ามันจะกลับมาก่อเหตุซ้ำกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะคนร้ายเป็นชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆในตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองหอมกระเทียมก็ขโมย 2-3 กระสอบ 2-3,000 เอาไปถังแก๊สขายมา20กว่าปีของไม่เคยหายไม่ได้คล้องโซ่กล้องวงจรปิดจับภาพหน้าคนร้ายเอาไว้ได้ท้วมคนหนึ่งผอมคนหนึ่ง2โจรอ้วนผอมขโมยถังแก๊สกล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่ยังจับคนไม่ได้ค่ะแล้วเขาต้องใช้ทำมาหากินเนี่ยร้านเป็ดพะโล้เดือนหนึ่งมา 2-3 ครั้งแจ้งความไป2รอบแล้วเอาภาพมาให้ดูถูกจับตัวได้ใส่กุญแจใส่กำไร EM ก็ยังมาขโมยอีกนะของอ่ะมันไม่ได้แพงแต่โดนบ่อยแล้วมันต้องใช้บ่อยเข้าจากหลักร้อยก็กลายเป็นพันเป็ด6ตัว600กว่าบาทค้าขายแล้วต้องมานั่งระแวงเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้ว่าใช่โจรหรือเปล่าเจ้าของร้านหัวหอมกระเทียมขายมาหลายสิบปีโดนขนเอาไปชาย2คนนี้น่าจะอยู่ในตลาดบางบัวทองอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับให้ได้สักทีน้ำผึ้งก็หายไปหลายขวดมูลค่าสินค้าก็หลายพันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบางบัวทองหลายร้านหลายสิบร้านด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะหลายสิบร้านที่โดนอ่ะค้าขายก็ไม่ค่อยดีกำไรก็น้อยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไอ้อ้วนขี่ในผอมซ้อนเอาถังแก๊สวางตรงกลางแล้วก็ขี่ไปแบบหน้าด้านๆเลยค่ะกล้องก็จับภาพได้นะชาวบ้านเขาเลยฝากไปยังภูมิกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองดำเนินคดีให้ด้วยค่ะส่วนเรื่องราวสุดชุยคุณตาวัย70เดินสะดุดท่อที่กำลังก่อสร้างได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกต้นคอร้าวเอาผิดกับใครคราวนี้ ลาดสวายลำลูกกาปทุมธานีค่ะเป็นโครงการก่อสร้างปรับผิวถนนและงานท่อระบายน้ำชายวัย70ปีเดินสะดุดท่อ PVC บาดเจ็บสาหัสเมื่อ6โมงครึ่งตอนเช้าวันที่17สิงหาคมขณะนี้ผู้บาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยเป็นถนนสายหลักหน้าหมู่บ้านและมีการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแม่ค้าในบริเวณนั้นบอกว่าคุณตาเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านจะมากดสวิตช์ไฟส่องสว่างแล้วก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งห่างไปประมาณ30เมตรจุดนั้นเนี่ยกำลังก่อสร้างถนนแล้วก็เป็นจุดรอรถคุณตาไปสะดุดกับท่อ PVC ค่ะมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นคุณผู้ฟังขาอีท่อสีฟ้าๆน่ะโผล่ขึ้นมาจากทางเดินยาวเกือบ10เซนล้มศีรษะกระแทกพื้นเลือดไหลจำนวนมากชาวบ้านเขาโทรเรียกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์มีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้ากระดูกคอร้าวสแกนสมองอย่างละเอียดซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวของคุณตาอยากให้ผู้รับเหมามารับผิดชอบและต้องใช้เวลานานในการรักษาจุดที่เกิดเหตุไม่มีการทำเครื่องหมายป้องกันหรือว่าไปตัดท่อส่วนที่เกินออกมาทิ้งให้มันโดเดอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุคนเฒ่าคนแก่คุณผู้ฟังขาเวลาเดินน่ะยกขายังไม่ค่อยจะพ้นเท่าไหร่เลยวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าหลังจากคุณตา

คุณตาก็จะไปปิดสวิตช์ไฟเพื่อจะขึ้นรถก็ได้ยินเสียงคุณตาล้มลงร่างขมำไปข้างหน้ามีบาดแผลที่ศีรษะด้านขวาคุณตาบอกไม่ไหวแล้วก่อนที่กู้ภัยจะเข้ามาช่วยเหลือพอช่วงสายๆก็มีผู้รับเหมามาตัดท่อ PVC ส่วนที่เกินขึ้นมาขณะนี้คุณตายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์แล้วก็ต้องย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าต้อง MRI เนี่ยค่ะก็อยากให้มีผู้ที่รับผิดชอบมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายคุณตาเป็นผู้มีรายได้น้อยค่าเดินทางของญาติที่ต้องไปเฝ้าอาการกระดูกต้นคอได้รับความกระทบกระเทือนตอนนี้ญาติไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคูคตแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆค่ะส่วนอีกรายหนึ่งอันนี้เป็นคุณตาวัย83ค่ะหอบหลักฐานมาร้องขอความเป็นธรรมบัญชีธนาคารถูกถอนไป2รายการ 601,000ไม่ได้เป็นคนมาทำธุรกรรมเลยแล้วก็ฝากเงินไปหลายครั้งรวมเป็น2ล้านกว่าแต่ยอดบัญชีเนี่ยไม่ปรับเลยไปแจ้งความที่สน.คันนายาวแล้วก็ไม่มีความคืบหน้านายธนพลพุทธพงศ์อายุ83แล้วค่ะคุณตาเป็นอดีตพนักงานบริษัทชื่อดังนำเอกสารมาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับสื่อหลังพบความผิดปกติในบัญชีเงินฝากของธนาคารแห่งหนึ่งสาขาวัดพระยาไกรถูกระบุว่าเงินถูกถอนจากบัญชีโดยที่คุณตาไม่ได้เป็นคนทำรายการแต่อย่างใดบัญชีมียอดคงเหลือประมาณ 1,617,193.42 บาทตุลาคมปี67ถูกถอนไป2ครั้งครั้งแรก 536,977.41 บาทครั้งที่2ถูกถอนไปอีกเป็นเงิน 78,622.59 บาทรวม2ยอด 615,600 พอดีนอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินฝากเข้าบัญชีหลายรายการในช่วงปี67ถึงปี68รวมกว่า2ล้านแต่ยอดเงินในบัญชีกลับไม่ปรับเพิ่มตามจำนวนเงินที่ฝากจึงเกิดความกังวลและอยากให้มีการตรวจสอบคุณตาบอกว่าอายุมากแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบสมุดบัญชีอย่างละเอียดกระทั่งภายหลังนำมาตรวจสอบจึงพบรายการผิดปกติสอบถามไปยังผู้จัดการธนาคารก็ได้รับคำยืนยันว่ารายการดังกล่าวเป็นการเบิกถอนด้วยตัวคุณตาเองแต่พอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไม่มีภาพค่ะทำให้ยังไม่สามารถจะหาคำตอบได้ว่าเงินถูกถอนไปได้ยังไงก็คุณตาไม่ได้มาธนาคารแล้วจะมาถอนด้วยตัวเองได้ยังไงหลังจากธนาคารไม่สามารถให้ความกระจ่างได้ก็ต้องแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาแจ้งไว้ตั้งแต่23เมษายนที่ผ่านมาขอให้ตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินในบัญชีที่สูญหายจนถึงขณะนี้คดีก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีโทรศัพท์ก่อนแล้วไลน์ก่อนแล้วได้คำตอบเพียงแค่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนี่ค่ะก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนก็เคยแจ้งว่าคุยกับผู้จัดการธนาคารแล้วแต่ทางธนาคารก็ชี้แจงว่าไม่สามารถมอบหลักฐานบางส่วนให้ได้เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญที่ธนาคารต้องเก็บรักษาไว้ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดที่ธนาคารส่งมาให้ตรวจสอบแม้จะปรากฏภาพของคุณตาอยู่ในธนาคารแต่มันไม่ใช่วันที่ไปเบิกถอนเงินจากบัญชีจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้ทำรายการถอนเงินคุณตาบอกว่าหลังจากนี้จะไปแจ้งความที่สน.วัดพระยาไกรเพื่อให้ตรวจสอบกรณีเงินในบัญชีสูญหายอย่างละเอียดต้องการความชัดเจนและความเป็นธรรมว่าเงินหายได้ยังไงและใครเป็นคนทำธุรกรรมคุณตายังบอกอีกว่าถ้าเกิดเหตุร้ายใดๆกับคุณตาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเงินในบัญชีเป็นหนึ่งแนวทางสอบสวนและเป็นข้อพิพาทที่กำลังตามหาความจริงอยู่ค่ะเดินหน้าตามด้วยตัวเองอายุ83แล้วทุกอย่างก็ยังเงียบอยู่วันนี้ก็เลยต้องมาร้องสื่อธนาคารว่ายังไงคะเขาไม่ได้บอกว่าธนาคารไหนเดี๋ยวตามดูว่าจะมีความคืบหน้ามาให้เราได้ติดตามกันไหมนะคะเมื่อวานนี้คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นร่วมทำพิธีเจริญพุทธมนต์ผูกข้อต่อแขนเจ้าวาดวัดป่าดุลยารามคณะสงฆ์กว่าร้อยรูปร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผูกข้อต่อแขนให้กำลังใจเจ้าวาดหลังจากเผชิญข้อพิพาทปม

0: ัดแย้งเรื่องที่ดินนี่ค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์เจ้าคณะอำเภอนำรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลคณะสงฆ์กว่าร้อยรูปร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สักการะถวายกำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าดุลยารามจากคดีพิพาทที่ดินที่กำลังเกิดขึ้นมีนายอำเภอเมืองขอนแก่นนำพุทธศาสนิกชนและญาติธรรมในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นมาร่วมพิธีจำนวนมากนี่ค่ะแล้วก็มอบปัจจัยให้กับพระครูอดุลสารนิเทศเพื่อใช้ในการรักษาอาการอาพาธคณะสงฆ์ผูกได้สายสินผูกข้อต่อแขนตามธรรมเนียมประเพณีของคนอีสานท่ามกลางญาติธรรมมาร่วมถวายปัจจัยร่วมผูกฝ้ายสายสินจำนวนมากบรรยากาศก็อบอุ่นเปี่ยมไปด้วยกำลังใจและเมตตาธรรมค่ะคุณผู้ฟังนะคะเนี่ยโดยเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ท่านบอกว่าการสวดพระพุทธมนต์แก้ไขได้ทุกอย่างพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่ามีเด็กกำลังจะตายพระพุทธเจ้าจึงบอกให้สวดพุทธมนต์7วันครบ7วันเด็กนั้นก็รอดมาได้นี่ค่ะก็เลยมาร่วมสวดพุทธมนต์ครั้งนี้แสดงความเป็นห่วงการดูแลและห่วงใยโดยท่านเจ้าคณะอำเภอบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วไม่มีใครเอาสมบัติของศาสนาไปได้ใครเอาไปชิบหายหมดทุกคนนี่ค่ะเจ้าคณะอำเภอท่านบอกมาคุณผู้ฟังขานะคะพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ท่านบอกว่าฝากถึงป้าดาด้วยนะถ้าทำได้ก็ขอให้มาขอขมาให้แล้วเสร็จซะพร้อมทั้งยกอุทาหรณ์เรื่องผลกรรมจากการปิดรูตัวเหี้ยนะคะซึ่งส่งผลให้กับผู้กระทำประสบวิบากกรรมครั้งใหญ่นี่ค่ะกรรมย่อมให้ผลอยู่ตลอดเวลาขณะที่พระสงฆ์มีเมตตาและขอให้ญาติโยมมีเมตตาต่อทุกคนอันนี้เจ้าคณะอำเภอท่านฝากมานะปุ้มไม่ได้พูดเองนะเวลาหมดแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วกันสำหรับเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองติดตามได้อีกช่วงนึงที่วสป .612 ตอน ตี 5นะแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้ามาพบกับปุ้มอีกช่วงนึงสดใหม่ไม่มีซ้ำในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วอย่าลืมสั่งผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะ0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันที
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทย
11: Body Samson Casey VJ สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
15: ถังเช่า Samson Plus ถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่า Samson Plus 1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
16: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
15: Samson Plus Detox เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วย Samson Plus Detox Samson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย Samson Coffee โทร0818235281 Samson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัว
17: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

ญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไร

0: เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาธรรมะสวัสดีค่ะฟังบทเพลงลักษณะนี้ก็ทำให้เราได้คิดนะชีวิตนี้น้อยนักบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาสติเนี่ยสำคัญนะฮะต้องแยกให้ออกนะสติกับความจำนะบางทีก็จำเก่งสัญญานะจำได้หมายรู้แต่ถ้าไม่มีสติก็ลืมหมดนะท่านผู้ฟังจริงๆนะบางทีเราถ้าขาดสติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนะผู้มีความรู้นะหรือไม่มีความรู้ถ้าไม่มีสติก็หลุดได้นะท่านผู้ฟังนะเพราะนั้นสติก็เป็นตัวเบรกนะให้เราเออนะจริงนะเมื่อวานตื่นมาจัดรายการนี่แหละค่ะเมื่อวานไหมอ๋อเมื่อวานมันฝนตกนะแถวที่บ้านจุ๋มว่าฝนตกตกทั้งวันนะเมื่อคืนเมื่อวานก็ตกทั้งวันสลับอ่อนบ้างเบาบ้างคือตกแบบอย่างเงี้ยถ้าซักผ้าแล้วไม่แห้งอะนะตกแบบพำพำมั่งตกหนักมั่งพำมั่งอากาศก็สบายดีนะพออากาศชื้นๆฝนตกอย่างเงี้ยนะมันก็จะต้องระวังสัตว์เลื้อยคานนะก็จะมีสัตว์เลื้อยคานเหมือนถ้าเกิดบ้านเราเออลกๆหน่อยก็ต้องระวังนะบางทีนะมีเขาก็หนีเหมือนกันบางทีเขาก็มาหาอาหารกินนะไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างนะเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเรานะเมื่อวานนี้จุ๋มก็เข้าห้องน้ำช่วงประมาณสักบ่ายได้นะบ่ายสองบ่ายสามตื่นมาก็เข้าห้องน้ำนะมันก็ไม่มืดนะจุ๋มก็ไม่ชอบเปิดไฟนะบอกว่ามันสว่างอ่ะก็เข้านั่งนั่งปุ๊บตาก็ไปกระทบกับสิ่งหนึ่งเอ๊ะตัวอะไรยาวๆเว้ยเอาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อสวัสดีค่ะ
1: ใช่ไอ้นี่ป่ะ
0: ใช่อะไรจ๊ะ
1: จะซื้อไอ้กระดูกมัจฉรา
0: โอ้ใช่จ้ะใช่จ้ะคุณป้าอยู่ไหนจ๊ะ
1: อยู่เมืองจ้ะ
0: อำเภอเมืองจังหวัดอะไรล่ะจ๊ะ
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดสุพรรณ
0: เออสั่งจุ่มได้นะคะสั่งจุ่มได้ค่ะส่งได้มีบริการเก็บเงินปลายทางกระปุกละ 1,200 บาททานได้2เดือนค่ะ
1: อยากจะเอาสักกระปุก
0: อ่าอยากสั่งครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
0: มีแพ้อาหารทะเลไหมคะคุณป้า
1: ไม่แพ้
0: ปลาหมึกกุ้งนี่กินได้นะเพราะมันมีส่วนผสมของเป็นของทะเลเนาะพวกคอลลาเจนพวกกระดูกอ่อนอ่ะคุณป้าบอกชื่อมาเลยจ้า
1: ประเทืองอินทร์ศุกร์ค่ะ
0: คุณประเทืองอายุเท่าไหร่แล้วจ้าคุณป้า
1: 78
0: โอ้รุ่นแม่จุ่มเนาะประเทืองมีสุขนะคะ
1: อินทร์ศุกร์ค่ะ
0: อินเหรอจ้า
1: ค่ะ
0: อิน
1: อินท
0: อลอกลันเน
1: าะ
0: อินสุขบ้านเลขที่จ้ะ
1: 18/1
0: หมู่2
1: ตำบลดอนตาล
0: ดอนตาลเหรอจ๊ะ
1: อำเภอเมือง
0: อเมืองจอสุพรรณบุรีคุณป้าเบอร์โทรคุณป้าคือเบอร์นี้ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณป้าเก็บเงินปลายทางใช่ไหมจ๊ะ1765750กระดูก1กระปุกได้ลองทานดูเนาะเราอายุมากแล้วก็ต้องมีตัวช่วยเนาะจ้าจ้า
1: ปวดดั่งเลย
0: โอ้ยอายุขนาดนี้ไม่ปวดก็แปลกแล้วแหละแบบก็ต้องดูแลตัวเองด้วยของเสริมอาหารจุ๋มก็ไม่ใช่แบบไปกินปุ๊บหายปั๊บเป็นยาแก้ปวดลักษณะนั้นนะคะเข้าใจนะ
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่มีอันตรายมันก็จะไปเสริมสร้างส่วนที่เราสึกหรอขาดเนาะจ้ะจ้าขอบพระคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้ะนี่กว่าจะจดเบอร์โทรได้นานไหมจ้า
1: โอนหลายวันเ
0: แล้วฟังแล้วฟังจุ่มนานยัง
1: ก็ฟังทุกวันแล้
0: อ
1: ว
0: ๋อ
1: จดไว้ท
0: ฟั
1: ัง น
0: ฟังทุกวันฟังถึงเดือนหรือยังจ๊ะ
1: นานแล้วก็ฟังมาประจำเล
0: โอ
1: ย
0: ้ยอ่านได้ได้อ่านละแต่ขอบพระคุณนะคะที่ตัดใจซื้อดูแลสุขภาพทำถูกแล้วค่ะจ้าสวัสดีค่ะจริงๆอะถ้ากินตั้งแต่พ่อจุ๋มมาจัดรายการมาจนถึงทุกวันนี้นะเข้าปีหน้าเนี่ยเข้า19 ปีนะฮะคือถ้ากินมาก่อนนี้แล้วก็คงจะลุกนั่งสบายใจดีนะอย่างน้อยเราก็ไปเติมในส่วนที่เราขาดนะเอาสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับดีเจเมืองลบ
0: จ้า
2: ตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นมากวางดีเจจัดรายการประเดี๋ยวก็จะกวางลุงพ่อนะครับ
0: จ้า
2: พ่อเดี๋ยวขออนุญาตครับดีเจเมืองลบขอส่งความสุขไปถึงอ่า

0: าคาตีวันเทียนตะลุ่มทอง
1: เออๆ
0: หรือว่าอะไรเรืออากาศเอกนาวาอากาศเอกฉลอง
1: ฉลองรัฐนั่นอีกคนหนึ่ง
0: ว่าใหญ่โตนะเรือตี
1: เขาใหญ่โตทั้งคู่แหละ
0: ครับแล้วสาธารครับครับเรียกความคุณแม่โทรมาผมบ้างครับมองดูยูทูบถ่ายทุกวันนะครับ
1: โอ้ผมยังไม่ตุยนะยังอยู
0: ่เดี๋ยวก็จะได้ฟังคุณพ่อท่านออนแอร์หน้าใหม่นะครับ
1: อาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเขาโทรบางคนได้หายไปไหนบางทีตอนโทรบางครั้งจุ๋มไม่ได้รับเนาะบางทีจุ๋มกำลังพูดอีกสายหนึ่งบ้างอะไรบ้างก็ดูนะคือถ้าได้ยินเสียงทองใบบ่อยๆบางคนก็บอกปวดท้องเข้าห้องน้ำ บางคนบอกอุ้ยแกคงเหงาอะเหงาแหละใครว่างๆก็โทรไปหามั่งถ้าไม่รู้เบอร์โทรมาถามจุ๋มได้นะผู้พันยงยุทธก็ไปคุยกับเขาได้นะอ่ะเดี๋ยวจุ๋มให้เบอร์ไปในไลน์เนาะผู้พันยงยุทธถามอยู่ว่าทองใบไปไหนเขายังอยู่นะคะเดี๋ยวจุ๋มจะส่งเบอร์โทรเข้าไปในไลน์ผู้พันนะคะโทรไปหาแกบ้างนะผู้พันยงยุทธหรือเงินเดือนโอนไปให้แกบ้างก็ยังดีนะไว้เป็นค่าโทรศัพท์แก โอ้นะแกคงดีใจนะนะนะพูดถึงห้องน้ำก็คือจะบอกว่าพอเข้าไปแล้วเห็นมันมองเหมือนเป็นตัวยาวแต่ยาวไม่มากนะประมาณสักเขาเรียกว่าไงดีอะถ้าเรากางนิ้วอะยาวประมาณสักฝ่าเขาเรียกคืบไหมฝ่ามือเราอะค่ะขนาดนั้นอะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่กรีดการ์ดเลยแหมดีที่ฝึกสติมาแล้วก็มองมันนิ่งนะพอทำธุระเสร็จแล้วมันก็ยังนิ่งๆอยู่อยู่ใกล้ๆเราอะห่างกันนิดเดียวนะก็คิดว่าถ้าเป็นลูกงูมันก็คงแบบเวลามันเจอพื้นปูนมันดิ้นไม่ได้นะมันจะดิ้นช้าแต่มันนิ่งเลยนิ่งเหมือนตุยแล้วอะเราก็มันมาอย่างไงเข้ามาได้ยังไงคิดในใจเพราะปกติที่บ้านก็จะไม่เคยแบบมีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนกเป็นไอ้พวกกิ้งกือบางทีมันเราก็เลยเปิดไฟมันอะไรก็ดูไม่ออกจะไส้เดือนก็ไม่ใช่ถ้าจะเป็นไอ้ตัวปิงก็ไม่ใช่มันยาวเกินหรือจะเป็นงูดินก็ไม่ใช่ก็เลยไปเอาไอ้อะไรที่ตักขยะค่ะเขาเรียกอะไรที่ตักขยะแล้วก็ไม้กวาดก็กะว่าจะกวาดเข้าไอ้เนี่ยแหละแล้วก็เอาไปทิ้งข้างนอกนะก็ไม่ได้ตีได้ทุบอะไรนะพอไปเอาน้ำเต้าเดิมแล้วพอไม่กวาดโดนตัวเขานิดนึงเขาก็เหมือนดิ้นนะเอายังไม่ตุยนี่เราก็เอาไม่กวาดกดเบาๆกลัวเขาจะแบบหลุดหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็เปิดแล้วก็เอาไปลงที่หญ้าพอถึงหญ้าปั๊บเขาไวมากเลยเพราะว่าเขาไอ้ผนังพวกสัตว์เลื้อยคานเนี่ยก็เหมือนเท้านะฮะเวลาเขาเลื้อยในที่ลื่นๆเนี่ยเขาจะเลื้อยไม่ช้าแต่ถ้าเจอแบบเป็นดินเป็นหญ้าเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนทำให้เขาได้ผนังท้องเขาคล้ายๆเป็นมันลึมันสัมผัสกับพื้นธรรมชาติแล้วมันจะเลื้อยไวอ่ะอย่างนี้ละกันพอเจอพื้นปูนอย่างบ้านเนี่ยเขาก็ไปไม่เป็นกันนะเขาเลื้อยลำบากพื้นมันเรียบไม่มีที่ให้ผนังท้องเขาเกาะนะได้เลื้อยไวเราก็มันมาอย่างไรก็เล่าให้น้องสาวฟังน้องสาวบอกเอาจะเป็นไปได้คือพอฝนตกเยอะๆเนี่ยไอ้ตรงท่อน้ำทิ้งอะค่ะไอ้ที่เป็นเวลาเราอาบน้ำแล้วช่างเขาจะเจาะรูแต่มันก็มีฝาปิดเป็นรูๆอาจจะเป็นไปได้มันอาจจะขึ้นมาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็ว่าเป็นไปได้ก็เลยไม่รู้ว่าตัวอะไรนะก็ดูแล้วงูดินเหรอหรือเป็นอะไรเป็นมันต้องเป็นอะไรสักอย่างอะไม่ใช่ไส้เดือนแน่นอนนะเพราะไส้เดือนดูออกนะก็เลยเอามะกรูดนะที่บัดผ่าครึ่งปกติก็จะเอาวางไว้ไงแล้ววันนั้นไม่ได้เอาวางมะกรูดนะคะพวกสัตว์เลื้อยคลานเขาก็ไม่ชอบเนาะมะกรูดมะนาวแล้วก็เอาผ่าครึ่งวางไว้ไอ้ตรงที่เป็นรูที่มีรูๆนะที่ท่อระบายน้ําเวลาเราอาบน้ําแล้วมันนั่นแหละรูมันก็ไม่ใหญ่นะแต่ถ้าดูแล้วเขาก็เข้าได้ตัวเขาขนาดเท่ารูแหละเขาก็อาจจะแบบเวลาฝนตกเยอะๆอาจจะมาตามท่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ยัง

0: คิดถึงว่าเราก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คงแบบสติแตกเนาะต้องฝึกสติท่านผู้ฟังบางทีเราไม่ได้ลืมหรอกนะไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่ใจเราอ่ะมันไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งนะอย่างน้องสาวจุ๋มเนี่ยก็เป็นบ่อยหนึ่งอายุมากก็ความจำหรือจุ๋มก็บอกเขาเลยว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ว่าเธอความอะไรเลยบางทีเขาประมาทนะห่อของเป็นร้อยๆกล่องนะน้อยมากที่จะผิดพลาดบางทีวันนี้ห่อ3 กล่องมีสลับก็มีคือใจลอยเพราะใจลอยก็เหมือนสติไม่อยู่กับตัวนะคะเพราะถ้าใจลอยเนี่ยกินแปะกล้วยไปเป็นกระปุกกระปุกหรือกินเป็นตะกรุดก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าต้องมีสติควบคุมมันด้วยอันนี้จริงตัวจุ๋มเหมือนกันถ้าเราใจลอยปั๊บเราจะเป๋เลยนะไอ้ที่ลืมบ้างอาจจะมีเล็กน้อยนะบางทีเท่าอย่างจุ๋มเนี่ยถ้าวางของไม่อย่างรู้กุญแจบ้านเนี่ยจุ๋มจะวางประจําคือตรงเนี้ยคือถ้าเราวางผิดที่เนี่ยก็รู้สึกจะต้องเดินหน่อยเอ๊ะไปวางตรงไหนอะไรเงี้ยแว่นตาอะไรเงี้ยนะทำให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาเนาะแบบอยู่กับปัจจุบันน่ะนะใจไม่ลอยแล้วก็ถึงบอกเวลาขับรถเนี่ยนะจุ๋มเนี่ยขับรถมาโหแบบเยอะมากนะมันต้องใช้เอาไออายตนะทั้งหมดนะทั้งหูตาอะไรเงี้ยมองซ้ายมองกระจกหลังต้องเลี้ยวนะเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลยถ้าเราใจไม่ลอยถ้าลองใจลอยนะมัวแต่ไปคิดอะไรไปเจออีกทีอ้าวเจอรถจอดเราไม่มองไม่ทันสังเกตนะจะมีคนบางคนขับรถไปชนท้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีสติใจลอยก็ต้องบอกใจลอยนะเหมือนคนข้ามถนนเหมือนกันถ้าเราข้ามจริงๆแล้วมองซ้ายขวาก็จะไม่เกิดอะไรแต่ถ้าเกิดเราไปคิดอย่างอื่นเนี่ยใจลอยไม่มีสตินะพอข้ามปั๊บเนี่ยคนหลังบ้านจุ๋มเนี่ยก็เจออุบัติเหตุโดนรถชนเสียชีวิตนะเพราะแถวหน้าบ้านจุ๋มเนี่ยจะรถวิ่งเยอะเนาะนะก็มีบ่อยนะจริงๆนะพอเราประมาทปั๊บใจลอยปั๊บมันเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันนะไม่จำเป็นต้องอายุมากนะหนุ่มๆสาวๆก็เป็นนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะนะเพราะนั้นเนี่ยไอตัวแปะกล้วยเนี่ยเขาก็ช่วยในด้านสมองนะไม่ให้เลือดนอนหลับหมุนเวียนดีเนี่ยมีบางมีคนหนึ่งโทรมาบอกไม่ปวดหัวเลยไม่กินยาแก้ปวดหัวทำให้เลือดไหลหมุนเวียนดีแล้วเมื่อวานนี้ผลการตรวจสอบของนักแสดงเนาะคุณเลย์แมคโดนัลด์ที่เสียชีวิตในวัย49 ปีนะสรุปแล้วคุณหมอชันสูตรแล้วหัวใจอ่ะเส้นเลือดหัวใจที่ไปหล่อเลี้ยงเรามันมี4 เส้นมันตีบซะ3 เส้นน่ะจะเหลือไหมภรรยาบอกเขาไม่ชอบไปหาหมอไม่ไปหาหมอนะเพราะจุ๋มสังเกตเห็นหน้าเขาก็รู้แล้วหน้าเขาแบบทั้งเหนื่อยทั้งบางทีพูดแล้วเหมือนตึกกึกกักกักนะจริงจริงจริงมันน่าจะไปตั้งแต่2 เส้นนะ3 เส้นแล้วยังอยู่ได้แล้วทำงานพักผ่อนน้อยนะเพราะนั้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจเราจะมี4 เส้นหลักใหญ่นะถ้าเรามีอาการเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายแล้วยิ่งพักผ่อนน้อยเนี่ยนะคะจริงๆมันต้องตรวจสุขภาพอยู่แล้วนะปีหนึ่งอย่างน้อย1 ครั้งนะเส้นเลือดหัวใจตีบนะก็ขาดหลายๆอย่างนะทั้งสารอาหารทั้งขาดการดูแลการพักผ่อนนะคะนะอันนี้อันตรายนะโอเมก้า3ก็มีส่วนช่วยได้นะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดอย่างกระดูกอ่อนปลาฉลามก็มีโอเมก้า3นะซึ่งเป็นฟิชออยล์นะมันฟิชออยล์น้ำมันปลาเนี่ยเขาจะดูแลเกี่ยวกับหลอดเลือดโดยตรงเลยให้ลวดหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นนะมันไม่ใช่ดูแลแค่ข้อกระดูกอย่างเดียวนะโอเมก้า3ที่ได้จากปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยอันนี้จริงๆเรื่องจริงนะอย่างสมัยก่อนนะจุ๋มก็กินแฟกออยล์เพราะตอนน่ะเอาไม่อยู่แล้วนะยังคุยกับคุณลุงเลยเมื่อวานคุณลุงโทรมาก็ยังคุยกันเลยปกติคุณลุงเขาก็เป็นคนอย่างเงี้ยไม่ชอบหาหมอแต่จุ๋มต้องบอกเขาคือถ้าคุณรักคนอื่นคุณก็ต้องรักตัวเองด้วยเราไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปื่อยเรายังมีลูก สมมุติคนมีลูกเนาะเรายังมีหลานเรายังมีพ่อแม่ยังมีคนอื่นที่เราดูแลได้เราก็เหมือนเราสร้างบารมีเนาะเราไม่ให้คนอื่นมาดูแลเราแต่เราดูแลคนอื่นได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญนะนะคนที่มีคนอื่นดูแลเนี่ยถือว่าคุณก็โชคดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะแต่เราดูแลคนอื่นได้เนี่ยโอ้โหเราได้บุญมากนะแล้วเราก็ได้สั่งสมขันติบารมีด้วยนะฮะซึ่งวันนี้หลวงพ่อก็จะเทศเรื่องจันทกุมารชาดกนะซึ่งเป็นทศชาติที่7นะฮะเราก็จะมาฟังกันว่าไอ้ขันติเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไงนะมันสร้างบารมีได้จริงๆนะอะไรที่ยากๆแล้วเรามีความมุ่งมานะภาคเพียรมีขันติมีความอดทนวิริยะอุตสาหะเนี่ยความสำเร็จเกิดขึ้นได้คนที่สำเร็จอะไรในชีวิตไม่ต้องยิ่งใหญ่อย่างน้อยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยแปลว่าเราทำสุดแล้วแหละศักยภาพเราอาจจะสุดได้ขนาดนี้ก็ยังดีนะก็ยังดีนะลองดูนะคะอ่ะนะก็ขอบพระคุณเมื่อวานนี้เตไปส่งของร้านขายยาถาวรสิริพี่เพ็ญพี่แขกท่าวุ้งบอกด่วนค่ะแหมพอหมดบอกด่วนค่ะนะแต่อยู่ใกล้ๆไม่เป็นไรนะอ้าวก็แจ้งให้ทราบวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน9วันนี้ก็เป็นวันพระธรรมสวนะในช่วงเข้าพรรษาก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านพอวันพระก็ไปเป็นอุบาสกอุบาสิการักษาศีลอุโบสถก็อนุโมทนาสาธุวันนี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานเราจะรักษาศีล5กันเอาให้ได้นะ พยุงกัดปั๊บตบปุ๊บนะมันนะความเคยชินอากราบนมัสการนะคะท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพรคุณกรองทิพย์วงสุวรรณและเจริญพรมิตรเพียงแฟนท่านทุกท่านก่อนอื่นหลวงพ่อต้องขออนุโมทนาสาธุกับครอบครัวของคุณกรองทิพย์วงสุวรรณที่ก่อนที่ได้ถวายเวลาให้กับพระพุทธศาสนาในช่วงนี้และก็ในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยบางคนก็ตั้งใจว่าอยากจะอยู่รักษาศีลให้ครบ3เดือนบางคนก็อยากจะอยู่สัก3วันคือวันเข้าพรรษาวันศาสตร์ไทยแล้วก็วันออกพรรษาบางคนก็เอา2วันก็ได้ญาติโยมวันเข้าพรรษาวันออกพรรษา
0: น้อยจัง
1: มันน้อยสิเพราะว่าบางคนเนี่ยยังเห็นว่าเวลาเนี่ยมันยังไม่น้อยแต่ที่จริงนะมันน้อยนักนะ เพราะว่าเรานี่ก็อายุเข้าไปแล้ว7-80แล้ว5-60แล้วที่ฟังรายการของคุณกองทิพย์วงสุวรรณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอย่ามัวประมาทอยู่นะเพราะว่าถ้ามัวประมาทอย่างเงี้ยโยมก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บความตายเข้ามาเบียดเบียนตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีจิตใจมั่นคงมีสติรู้ลึกรู้ระลึกถึงสิ่งที่จะเกิดที่จะเป็นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอาตมาต้องขออนุโมทนากับคุณครองทิพย์ด้วยที่ให้ธรรมะกับญาติโยมทุกวันน
0: ะ
1: เพราะว่าบางคนก็บอกให้ใช้สตินะให้ใช้ปัญญานะเนี่ยคุณกรองคลิปเขาก็พยายามบอกญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายดังคำพระท่านตรัสไว้ว่าสัพพทานังธัมพนานังทินาติการให้ทำย่อมชนะการให้ทั้งปวงจ้ะ
0: สาธุค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดต่อ เรื่องพระจันทกุมารนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อพระประยุรญาติทั้งหลายช่วย กันกราบทูลให้พระองค์เห็นว่าการฆ่าคนและสัตว์เพื่อบูชายัญแล้วจะได้ไปเมืองสวรรค์นั้นเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งเจ้าชายจันทกุมารก็กราบทูลเหตุผลให้ทรงทราบว่าเรื่องนี้เป็นความอาฆาตแค้นเคืองส่วนตัวของกันดะหาละปุโรหิตที่มีต่อข้าพระองค์และต้องการจะเอาชีวิตของข้าพระองค์เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่ากันดะหาละปุโรหิตนั่นแหละแทรกเพชรทูลให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตเพื่อประสงค์จะฆ่าพระองค์เท่านั้นพระเจ้าเอกราชได้สดับคำทูลอ้อนวอนพร้อมทั้งคำชี้แจงเหตุผลจากเจ้าชายจันทกุมารก็ทรงลังเลในเหตุและผลยอมงดเว้นการทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าคนและสัตว์เพียงชั่วคราวเท่านั้นครั้นถูกกันหดะกันดะฮะปุโรหิตกราบทูลเกลี้ยกล่อมโดยการเอาสวรรค์มาเอาสวรรค์สมบัติมาเป็นเครื่องล่อพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยทรงรับสั่งให้นำคนและสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอีกพระราชาผู้เลขาผู้ขาดสติขาดจิตญาณตรัสสั่งให้จับปล่อยให้จับและปล่อยตามคำทูลยุยงและคำอ้อนวอนเช่นนี้ถึง3ครั้งในแต่ละครั้งทำให้ผู้ที่ถูกจับได้รับความทุกข์มากทรมานเป็นอันมากประชาชนชาวเมืองต่างอกสั่นฝันฝาฝันผวาโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแม้ในหมู่วิหกที่จับอยู่บนต้นไม้ก็ยังตกใจส่งเสียงโอดครวญแล้วพากันบินหนีไปในอากาศบรรยากาศในเมืองบุพพวดีมืดมนเมื่อคราวที่คนและสัตว์ถูกจับมาเพื่อบูชายัญเป็นเสมือนกับจะเกิดอาเพศเหตุร้ายท้องฟ้าเราก็มืดครึ้มมองดูวังเวงใจน่ากลัวยิ่งนักคันถึงวันที่4ความอยากได้สมบัติในสวรรค์ที่ปรากฏในสุบินนิมิตของพระราชกุมารแรงเพิ่มขึ้นเพราะคำยุยงส่งเสริมของกันหดะปุโรหิตพระราชาไม่ทรงฟังคำวิงวอนและเหตุผลใดๆทั้งสิ้นถูกความโลภและโมหะครอบงำตรงคิดแต่ว่าเมื่อพระโอรสพระธิดาพระมเหสีตลอดถึงช้างแก้วม้าแก้วและเศรษฐีผู้เป็นขุนคลังของเมืองตายไปแล้วก็จะได้ไปรอพระองค์อยู่บนสวรรค์เป็นแน่เมื่อพระองค์ผิดคิดชั่วถึงเพียงนี้จึงเป็นโอกาสดีของกันดะหาละปุโรหิตผู้มีจิตใจแค้นเคืองผู้ยึดถือสุภาษิตในนิยายจีนว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระที่จะได้ล้างแค้นเจ้าชายจันทกุมารอย่างสมใจยิ่งนักเพราะสามารถทำให้เจ้าชายจันทกุมารต้องสูญเสียทุกอย่างในขณะที่พิธียัญกำลังจะเริ่มขึ้นแน่โดยการให้เลือดจากพระสอของเจ้าชายจันทกุมารเป็นเครื่องบูชายัญเป็นคนแรกพระนางจันทาชายาของพระเจ้าจันทกุมารก็ทรงอธิษฐานจิตถึงคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าที่เจ้าชายจันทกุมารได้สั่งสมมาทั้งไม่คิดโกรธเคืองในกันหะและปุโรหิตผู้มีจิตแค้นเคืองขออนุภาพของเทพยดาอารักษ์เป็นพยานและช่วยให้เจ้าชายจันทกุมารพร้อมทั้งพระประยุรญาติพ้นจากภัยนี้เถิด ฝ่ายกันหะหาละปุโรหิตเมื่อได้เลิกพิธีแล้วจึงถือดาบเข้าไปใกล้เจ้าชายจันทกุมารจะฟันพระศอกให้ขาดกระเด็นสาสมความอาฆาตแค้นแต่ยังไม่ทันที่กันดาหาละปุโรหิตผู้ถูกความโกรธแค้นเข้าครอบงำจะลงมือประหารก็มีเสียงดังแหวกลงมาจากอากาศตวาดดังลั่นห้ามไม่ให้ทำร้ายเจ้าชายจันทกุมารมิฉะนั้นจะโดนทุบด้วยค้อเหล็กแดงเมื่อกันดาหาละปุโรหิตแงนหน้าขึ้นมองไปบนฟ้าเสียงก็เห็นพระอินทร์ทรงถือค้อเหล็กแดงอันเป็นเปลวไฟลุกโชติช่วงเลื่อนลอยลงจากอากาศตรงเข้ามาหาตนทำให้ปุโรหิตตกใจกลัวทิ้งดาบหมอบลงกับพื้นพระอินทร์รับสั่งให้ปล่อยคนและสัตว์ทั้งหมดพร้อมกับตรัสขู่พระเจ้าเอกราชให้หวาดกลัวโดยจะส่งไปยังนรกให้หมกไหม้ทรมานแสนสาหัสชั่วนิรันดรหลังจากนั้นพระองค์ก็หายตัวไปในอากาศพระเจ้าเอกราชทรงสะดุ้งหวาดกลัวรีบรับสั่งให้ปล่อยทุกคนรวมทั้งสัตว์ร้ายในทันใดนั้นเองประชาชนชาวเมืองซึ่งมองเห็นเหตุการณ์และอานุภาพของพระอินทร์พร้อมกับความโกรธเคืองกันดะหาละปุโรหิตจึงกรูกันเข้าทำร้ายกันดะหาละปุโรหิตจนถึงแก่ความตายและหมายประสงค์จะปลงพระชนพระเจ้าเอกราชด้วยแต่ว่าเจ้าชายจันทกุมารเข้าไปขัดขวางไว้ได้ทันในที่สุดพระเจ้าเอกราชก็ถูกถอดออกจากการเป็นกษัตริย์แล้วถูกในประเทศออกจากเมืองบุพพวดีแม้เจ้าชายจันทกุมารเองก็ไม่อาจฝืนมติของมหาชนได้ประชาชนชาวเมืองบุพพวดีก็พร้อมใจกันอภิเษกเจ้าชายจันทกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองนครแทนพระเจ้าเอกราชต่อมาภายหลังพระเจ้าจันทกุมารโปรดพระราชทานอภัยและให้การอารักขาพระราชบิดาเป็นอย่างดีครั้งนั้นพระเจ้าจันทกุมารเป็นกษัตริย์ปกครองนครเมืองบุพพวดีก็เข้าสู่ภาวะปกติประชาชนต่างก็แจ่มใสเบิกบานปราศจากเสียงล่ำให้แม้แต่สัตว์ร้ายก็พลอยเบิกบานและอยู่กันอย่างสงบสุขสรุปความว่าจากเรื่องพระจันทกุมารแสดงให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์มีความอดทนต่อการใส่ความของกันดหาชาปุโรหิตจนถึงขั้นสุดสูงสุดความอดทนไม่โกรธตอบทั้งข่มใจไม่ให้ร่วงอำนาจความโกรธพระจันทกุมารอดทนต่อพฤติกรรมที่โหดร้ายของบุคคลที่เป็นใหญ่มีอำนาจเหนือตนเป็นเรื่องปกติคนทั่วไปอาจทำได้เพราะถ้าขาดความอดทนจะนำความเสียหายมาให้แก่ตนเป็นอย่างมากดังนั้นความอดทนเป็นตบะของผู้มีความภาคเพียรและขันติคือความอดทนเนี่ยเป็นกำลังสนับสนุนให้นักบวชผู้ภาคเพียรมีตบะแก่กล้าทั้งยังเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์สมบูรณ์ด้วยพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าขันติธีรสะลังกาโรเป็นต้นแปลว่าขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ
2: ์สาธุ
1: ขันติเป็นธรรมะของผู้ภาคเพียร
2: สาธุ
1: ขันติเป็นกำลังของนักพรตขันตินำประโยชน์สุขมาให้ดังนี้ฉะนั้นขันติคือความอดทนข่มใจควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธเข้ามาทำความเบียดเบียนนะก็จะเป็นเหตุให้มีความอดทนประสบความสุขสวัสดีเหมือนดังพระเจ้าจันทกุมารผู้บำเพ็ญเพียรขันติมีตามในบรรยายมาฉะนี้ ก็เป็นอันว่าจบลงเร
0: ส
1: ื่อง
0: า
1: พระ
0: ธ
1: จั
0: ุ
1: ตกุมาร
0: สาธุค่ะหลวงพ่อ
1: เนี่ยเขาบอกว่าขันติมันมีหลายอย่างใช่ไหม
0: เจ้าค่
1: เ
0: ะ
1: ราต้องอดทนด้วยแล้วให้คนอื่นอดทนด้วยถ้าโยมอดทนได้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะได้รับความสุขความเจริญจาก
0: เจ้าค
1: เอ
0: ่ะ
1: าล
0: ส
1: ะ
0: า
1: หมดเวล
0: ธ
1: า
0: ุ
1: พอ
0: เจ้
1: ด
0: า
1: ี
0: ค่ะ
1: ดังนั้นขอให้ญาติโยมทุกคนได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไปวัดเพื่อทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกหลายตามกาลและเวลาทุกท่านทุกประการเทอ
0: ส
1: ญ
0: าธุ
1: เจริญพร
0: สาธุสาธุกราบนมัสการกราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพพารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะวันที่1พฤศจิกายนเราทอดกฐินวัดดอนนะคะท่านผู้ฟัง26ตุลาคมออกพรรษาไวมากนะ3เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกเดือนหน้ากันยาถัดไปตุลาออกพรรษานะวันที่26ตุลาคมนะแล้วหลวงพ่อก็วัดดอนก็กฐินวัดดอน1พฤศจิกายนนะคะอย่าเลือกไปเริ่มบุญกุศลกันไปกราบหลวงพ่อกันนะคะนะวันนี้หลวงพ่อก็เทศเรื่องจันทกุมารชาดกนะซึ่งท่านใช้ขันติบารมีต้องบอกว่าสำคัญมากนะทุกวันนี้เนี่ยคนอดทนน้อยลงนะเราเห็นข่าวนะขับรถบีบแต่ก็ยิงกันมองหน้าก็ไม่ชอบกันมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรานะเราขาดความอดทนขันติเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคนที่อดทนอดกั้นต่อความทุกข์ยากแล้วถึงจะถูกกลั่นแกล้งอย่างไรไม่เป็นธรรมเนี่ยก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์ของขันติบารมีเนี่ยมีเยอะมากนะอย่างเราเนี่ยถ้าเราอดทนนะต่อความโกรธเนี่ยโอ้โหยิ่งโทสะเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากนะอานิสงส์ของขันติบารมีเนี่ยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานะคนที่มีความอดทนเนี่ยหน้าตาแจ่มชื่นนะคนรอบข้างสบายใจเราไปอยู่ใกล้คนที่หน้างั้มมันก็ไม่อยากอยู่เนาะเพราะนั้นเนี่ยอานิสงส์ของคนที่บำเพ็ญเพียรขันติบารมีเนี่ยนะทำให้คนรอบข้างสบายใจอยากเข้าใกล้ระงับเวรภัยได้นะความอดทนช่วยหยุดการโต้เถียงการร้างแค้นนะอย่างพระจันทกุมารชาดกเนี่ยช่วยเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้นอกจากนั้นก็ยังเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอื่นๆเพราะขันติเป็นรากฐานของศีลสมาธิและปัญญานะนักพจน์นักปฏิบัติเนี่ยต้องมีขันติมากนะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังปุถุชนทับคนธรรมดาเนี่ยถ้ามีขันติอดทนเนี่ยก็ทำให้หลีกเลี่ยงความเสียงาหายความผิดพลาดนะช่วยให้ลดความโกรธความโลภได้นะลดความคือช่วยได้หมดอ่ะนะความสงบก็ได้ด้วยนะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะผู้ที่มีขันติอดทนเนี่ยทนต่อการยากลำบากได้ทำงานหนักย่อมบรรลุเป้าหมายได้จิตใจนี่ไงอันดับแรกคือจิตใจสงบเป็นสุขไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมไม่ว่าจะเป็นสรรเสริญหรือนินทาทำให้มีความสุขสุขภายในนะคะนะมีสุขคติเป็นที่ไปเมื่อละจากโลกนี้เพราะนั้นเราต้องมาฝึกขันติอดทนเนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งนะพระอาจารย์ที่สอนจุ๋มแม้ก็ตั้งหลวงพ่อเองนั้นที่จุ๋มอ่านหนังสือเนี่ยก็จะมีแม่ชีมาเลยอุ้ยหลวงพ่อฉันเนี่ยนิ่งเป็นภูเขาไม่หวั่นไหวขันติเต็มมากเลยก็คุยไงคุยนะอาจารย์ก็บอกขออภัยนะตอแหลแค่นั้นแหละโอ้โหโกรธเลยเอาไหนบอกว่าเป็นขุนเขาแล้วไม่ฝึกไม่อ่อนไหวฝึกปือมาขนาดนั้นเจอคำเดียวเนี่ยจริงๆท่านทดสอบนะสรรเสริญดินดาพอเจอคำเดียวนี่โกรธหูแดงเลยทำไมท่านพูดหยาบคายอย่างนี้ไม่มาทำบุญอีกแล้ว นะขันติทำให้เรามีความสงบในชีวิตด้วยประสบความสำเร็จด้วย

0: Explore AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: ส
7: ึ
6: กว
7: ่
6: าตูคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันส
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098 329 9909

0: ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
2: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
3: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆ
4: ค่ะยังไงเนี่ยคุณลุงเนี่ยยืนยันว่าสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกินแล้วดี
5: กินแล้วดีฮะดีมาก
4: กินแล้วดีมาก
5: เก่งมากเลย
4: ค่ะคุณลุงกับแหม่มเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนไม่ใช่หน้าม้ามาพูดให้แหม่มนะคะ
5: โอ้ไม่ใช่เลย
4: ไม่ใช่เลย
5: เคยได้ยินเสียงอย่างเงี้ยหน้าไม่เคยเห็นคุณหม่อมเขาไอ้คุณแหม่มเลยครับ
4: เคยได้ยินเสียงแหม่มในรายการเหรอคะ
5: อ่ะไม่รู้ว่าคุณแหม่มเคยได้มาไหม
6: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
12: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
14: 081-290-1691 081-290-1691 อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
15: 0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
16: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
17: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
18: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
19: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
15: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
20: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
21: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
15: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานาน
0: ตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197 กิโลเฮิรตซ์อ้าวอยู่ก็ลืม 1197นี่วสป1449ชุมพรแล้วก็คลื่นวิทยุ FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกวิทยุคนเมืองลพบุรีตำรวจภูธรภาค9อยู่จังหวัดสตูลฮะคนใต้ตกท่วมพอดฝนนะเนาะบ้านใครไม่ตกมั่งเนี่ยถ้าไม่ตกก็มีลมนะอากาศก็ดีนิดนึงแต่ว่าส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องทางจังหวัดน่านนะฮะเดี๋ยวน่านก็มาก่อนฮะพอน่านแล้วต่อไปจะเป็นจังหวัดอะไรต่อมาถ้าเป็นในเขตของก็เรียกว่าแม่น้ำน่านก็จะมาแล้วครับจังหวัดน่านแล้วก็ไหลมาอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะทีเนี้ยเนาะอันนี้น้ำน่านนะปิงยังไม่มานะเดี๋ยวปิงก็จะมาจากเชียงใหม่ละปิงวังแม่น้ำวังนะปิงวังแม่น้ำยมเดี๋ยวก็มาจากนู่นเลยแพร่เข้าสุโขทัยแต่ที่ศรีสัชนาลัยมาแล้วนะครับที่ศรีสัชนาลัยน่าจะผลกระทบมาจากแม่น้ำน่านหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นคนสุโขทัยก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยได้สัมผัสทางศรีสัชนาลัยก็มีเพื่อนหลายคนแหละเดี๋ยวก็คงส่งข่าวมานะครับบ้านท่านเป็นยังไงบ้างฝนฟ้าคะนองฝนตกกันบ้างไหมหลายจังหวัดตกกันเยอะเลยหลายจังหวัดก็ไม่ตกเลยได้แต่อากาศครึ้มว่ากันว่าเนี่ยจะมีอีกประมาณสักถึงวันนี้อีกวันหนึ่งนะฝนฟ้าคะนองเนี่ยอย่างวันนี้ภาคเหนือ180ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ180ภาคกลาง170ครับภาคตะวันออก170ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่น้อยหน่อย140นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็140กรุงเทพและปริมณฑลก็เยอะนะฮะ170นี่คือฝนฟ้าที่ตกลงมาในช่วงฤดูกาลแห่งนี้ยังอย่าลืมนะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับวันนี้มีทางเลือกให้กับท่านแล้วนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือใช้ดีแล้วบอกต่อครับใช้ดีแล้วบอกต่อนะหลายท่านบอกว่าโอ้โหกว่ามันจะเขียวเนี่ยมันใช้เวลาหลายวันเหลือเกินแต่นี่ไม่หลายวันแล้วถ้าฝนตกอย่างเงี้ยนะครับเพราะปุ๋ยลุงช้างก็ชอบน้ำถ้าไม่มีน้ำมามันก็จะละลายช้ามันจะละลายลงดินไม่เหมือนปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยเคมีนี่ไอ้พวกนี้น้ำไม่มาเขาก็ระเหยหมดยิ่งร้อนยิ่งดีอันนั้นนะแต่มันระเหยขึ้นบนหรือลงล่างท่านต้องใช้พิจารณาเอาเองนะครับ0812901691รวมไปถึงดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยข้าวแต่งตัวแล้วตั้งท้องอ่อนๆแล้วฉีดพ่นได้เลยครับ1ขวดนะผสมน้ำ 4,000 ลิตรครับ 30-40 ไร่เหลือเลยนะจ๊ะเม็ดฟูกรดอะมิโนใช้ได้ตลอดเวลาหลังจากปลูกพืชทุกชนิดใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดครับเม็ดฟูอีฟูนี่วันนี้ก็มีเพลงเข้ามาพอสมควรนะวันนี้พี่ณรงค์นะครับมาแซงน้องทองหล่อเลยนะครับทูลทองใจครับชื่อเพลงเทวีถูกใจแน่นอนพี่สมพรบักกะท่าท่าเรือยุทธยาถูกใจลุงลิ้มขวางบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีแม่รอฟังเสียงร้องของทูลทองใจครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

การดูแลร่างกายเรานี่นะครับสำคัญสุดก็เรื่องอาหารนะเนาะกินรสชาติจัดจ้านเกินไปนี่หวานเกินก็เบาหวานเค็มเกินก็ไตถามหายเป็นอย่างนั้นวันนี้โปรมิกออยล์ฮะก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับดูแลสุขภาพกันเนาะบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนหนักตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วยังไม่พอต้องดินโคลนถล่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือนะครับดินโคลนถล่มบางคนนี่ติดนะบางข่าวเนี่ยบอกโอ้โหนะชาวบ้านติดออกมาไม่ได้นะครับ

บุรีเขาฟังที่คลื่นวิทยุจอสอนหนึ่งกรุงเทพจบปั๊บหมุนกลับมาฟังที่จอทลอลพบุรีขอเข้าไว้นี่ดีผมจดแล้วติดจดไว้แล้วก็ติดไว้ที่จอคอมไม่งั้นลืมขอล่วงหน้าอย่างนี้โอกาสลืมเยอะเลยเนี่ยขอฟังทนหนาวอีกปีครับเด่นบุรีรัมย์ขับร้องครับ

0: เคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะยาย่าบริ้งนะครับบางคนบอกเอาดีแคร์ก็ได้เหมือนกันนะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะท่านทานยาย่าบริ้งมันก็จะได้เป็นเรื่องของแคปซูลถ้าเป็นดีแคร์ก็จะได้เป็นซอฟเยลแต่เป็นการดูแลสายตาฟื้นฟูดวงตาของท่านเหมือนกันนะ0812901691นกกระยางครับเสียงร้องของพ่อชายเมืองสิงห์ครับพี่ณรงค์ขอมาจากบ้านหมอ

ไม่ใช่ไม่ใช่บินลงคอซะหน่อยใช่ไหมที่สาวท้ายตลาดพี่จะลงขอทูลทองใจมาดุตีตายแค่นี้ก็ลืมแล้ว

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: 0812901691นะครับกระดูกและข้อมันเสื่อมมันพุนก็ต้องเขาล่ะครับบำรุงและฟื้นฟูแต่ถ้าว่ามันไม่ปวดอันนั้นค่อยกินงาดำถ้ามันปวดด้วยก็อันนี้ต้องกินไทแคลพลัสเนาะ2กระปุก500บาทกินได้เดือนนึงเป็นเงินเยอะนะฮะแต่ยังปิดบังตัวเองอยู่นะเวลาจะนั่งจะนอนจะลุกจะยืนอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าปล่อยให้มันน้ำมันมันแห้งน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งมันก็จะพาไปสู่ความเจ็บความปวดความเรียกว่าพาไปสู่การเสื่อมได้ถ้าน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งก่อนนอนก็กินงาดำ2เม็ดนะครับถ้ามันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วมันมีอาการปวดร้าวเนี่ยต้องบำรุงแล้วฟื้นฟูกระดูกแล้วนะครับด้วยไทแคลพลัส2กระปุก500บาททานได้เดือนๆนึง2คนตายายซื้อไปเลย4กระปุกเดี๋ยวจะได้แถมฟรีกระปุกหนึ่งนะจ๊ะไปถึงงานเพลงของยอดรักสลักใจครับพี่สาวของเราจากนู้นอุดรเจริญขวนการหลงจังหวัดสตูลนะฮะพี่น้องสตูลฝนไม่ตกในวันนี้สุรบุรีไม่ได้ตกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ฝนพรำเลยทั้งวันไม่ได้พรำที่ลำนาลายอย่างเดียวนะพรำไปทั่วประเทศไทยครับสาริกาไร้ลังครับส่งมอบให้แฟนเพลงทั่วประเทศไทย

0: าดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: ก่อนนอนนะก่อนนอน2เม็ด2เม็ดนะจะก่อนนอนจ้ะมาถึงเพลงแอลเอื้องเมืองเหนือพี่ต้องใบแจ่มแจ้งบอกฝนกำลังตกเอาดีครับบรรยากาศดีเนาะส่งมอบให้มีรักแฟนรายการทุกท่านพิเศษกับใครถ้าอันไหนนะลืมชื่อไปแล้วเนี่ยโอ้หลายคนหลายคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะถนอมสักแก้วสาววังเวินสาวสนนกอะไรเงี้ยนะครับน้องลำพึงร้านอนวยบิวตี้น้องแดงพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำแล้วก็ใครอ่ะพี่จ่าพนมชมวงพี่หมดประสิทธิ์มุ้ยไทยและกับแฟนเพลงทุกคนเลยนะจ๊ะกับเพลงที่มีชื่อว่าแอวเอื้องเมืองเหนือครับ

0: ได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
1: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
2: พี่ต้องใบก็กลัวว่าผมจะออกไปลำออกไปเต้นนะพันดินพันอะไรครับเสียงน้องเพลงชนันทิดาครับฝากไปด้วยนะฮะถ้าเผื่อใครมาเที่ยวลพบุรีเพลงนี้บ่งบอกถึงสถานที่ที่น่าจะไปชมไปเที่ยวไป

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: กาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้นะใครที่ดื่มกาแฟแล้วถูกหมอห้ามอย่าไปกินนะเบาหวานความดันไขมันวันนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคุณหมอเลยปรุงกาแฟสำเร็จรูปเข้ามาที่ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีไขมันทรานไอ้คาเฟอีนไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่ากาแฟมันต้องมีในตัวของมันเองเนาะแต่เราไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะนั้นดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นแน่นอนนะครับและที่สำคัญกาแฟลิซ่าเอ็มโกเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดกันมาด้วยมี2สูตรนะคุณผู้ฟังสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่งก็กระสอบหนึ่งก็มี30แก้วอันนั้นก็490บาทแต่ถ้าเป็นสูตร2ที่ผสมคอลลาเจนด้วยเนี่ยถุงดำๆนะพี่ปั้นนะอันนี้กระสอบหนึ่งก็มี20แก้ว380บาท2ถุง700ซื้อ4ถุงไปเลย 1,000 บาทโทรหาลุงช้างครับ0812901691เวลาหมดเวลาเสร็จแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการเพิ่มอีก1รายนะครับพบว่ามีพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมบัตรสีชมพูอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
6: ตามข่าวกันต่อนะครับนายอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลขขึ้นต้นด้วย7ให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงว่าล่าสุดนั้นผู้อำนวยการเขตดินแดงได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยลูกจ้างประจำรายนี้นะครับมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านญาติของตัวเองนะครับรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหาการกระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบนะครับแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับสั่งคุมเข้มสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงน้ำท่วมห้ามขาดห้ามแพงผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาติดตามรายละเอียดได้จากคุณณภาพรช่างกลครับ
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านและพะเยาส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยขณะนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจึงได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดกำกับดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนพร้อมกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดพร้อมรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเข้าดูแลประชาชนในทันทีหากเกิดผลกระทบแต่มีประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นภาพรช่างคุณรายงานค่ะ
6: ไปที่สภาพอากาศนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและพื้นที่มณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเช่นกันและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
8: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:16 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3นะคะเราเจอกันมา3รอบแล้วนะตี3ถึงตี4ที่นี่นะคะจอทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็ตี5ถึง6โมงเช้าเมื่อสักครู่นี้เก็บตกที่วสป612นะแล้วก็มาตอนนี้นะคะ6โมงถึง7โมงเช้ามีทุกวันมาทุกวันนะคะคุณผู้ฟังค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนอนฟังเสียงฝนทั้งคืนรำทั้งคืนตกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหนาเม็ดมั่งบางมั่งสักแป๊บหนึ่งมีเสียงดังนิดหนึ่งสักครู่เบาลงทั้งคืนเย็นจนหนาวแล้วดีเหมือนกันไม่เปลืองแอร์นะคะหลังจากที่จบรายการในช่วงตีสามปุ้มก็เปิดพัดลมนอนขดเลยค่ะมันหนาวจริงปุ้มขี้หนาวด้วยต้องนอนยังไงก็ไม่หลับค่ะต้องมาปรับพัดลมหันไปทางอื่นให้มันแบบโดนเฉียวๆถึงหลับได้นิดนึงแล้วก็ตื่นมาแล้วเนี่ย6โมงแล้วก็เป็นโรคประหลาดก็คือตอนนี้ถ้าไม่มีกาแฟช่วงบ่ายมีปวดหัวก่อนหน้านี้หายไปช่วงหนึ่งแล้วนะคะไม่กินกาแฟคือแบบถ้าตอนบ่ายไม่ได้กาแฟอีกไม่ได้คาเฟอีนไม่เป็นไรแต่ตอนนี้สร้างความเคยชินพอไม่มีกาแฟช่วงบ่ายเริ่มแล้วปวดหัวแล้วพอเช้ามานะเนี่ยตอนเนี้ยแก้วกาแฟก็ตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะได้จิบไปนิดนึงรู้สึกมันโล่งสบายคุณผู้ฟังเป็นไหมอาการแบบนี้มันคืออาการเปลืองตังค์เนาะประมาณนี้เลยเรื่องราวของสุขภาพร่างกายเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรจะเป็นอะไรจนกว่าเราจะไปถึงมือหมอแต่กว่าเราจะไปถึงมือหมอหลายคนก็ต้องรอให้มันแบบว่าเป็นเยอะเป็นหนักแล้วก็ไปพบแพทย์บางท่านก็ไม่ไปพบเลยไปพบจุดจบก่อนโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะป่วยเป็นอะไรมั่งหรือไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าถึงได้มีอาการแบบนี้แต่ผมว่าไปพบคุณหมอก่อนดีกว่าไหมจุดจบเอาไว้ที่หลังเพราะว่าถ้ามันจบแล้วเนี่ยมันไม่ไปต่อแล้วนะเพราะนั้นไปหาคุณหมอยังได้ไปต่อนะคะพบคุณหมอดีกว่ารู้แน่ว่าจะได้แก้ได้ไงเป็นอะไรเบาหวานไขมันความดันไขมันเกาะตับอันนี้น่ากลัวนะคือก่อนหน้านี้ปุ้มก็ไม่ได้ค่อยสนใจค่ะไออาการไขมันพอกตับเนี่ยก็คิดว่าเออมันน่าจะจัดการได้เพราะว่าออกกำลังกายแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นภาวะไขมันสะสมที่เซลล์ตับเกินกว่า 10% ระยะแรกมันไม่มีอาการนะแต่ต่อมาต่อไปมันจะกลายเป็นตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับค่ะเกิดจากอะไรโรคอ้วนเบาหวานไขมันในเลือดสูงกินหวานจัดเค็มจัดมันจัดให้รู้ไว้เลยว่าอันตรายมากของหวานนี่ชอบจริงๆของมันนี่ชอบจริงๆ3ชั้นขนมเบเกอรี่ทั้งหลายไอศกรีมกาแฟที่มีน้ำตาลและครีมเทียมนี่ค่ะ
แล้วมันก็จะส่งผลแรกๆอ่ะมันก็ยังไม่ออกอาการหรอกค่ะมากน้อยต่างกันภัยเงียบที่เกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอาการที่มันจะมาก็คือจะเริ่มอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแน่นท้องอึดอัดบริเวณชายโครงด้านขวาเบื่ออาหารสาเหตุหลักเพราะว่ากินอาหารที่มีพลังงานสูงค่ะแป้งน้ำตาลและของทอดน้ำหนักเกินมีพุงค่ะอ้วนและแบบพุงยื่นนะคะเป็นเบาหวานมีไขมันในเลือดสูงดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆนี่คือสาเหตุค่ะจะป้องกันได้ยังไงก็ลดหวานค่ะลดมันลดแป้งขัดสีค่ะขนมปังข้าวไม่กินข้าวเราจะให้กินอะไรกินข้าวกล้องกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมปังที่เป็นโฮลวีตซึ่งบางคนไม่ชอบเลยค่ะว่ามันฝืดมันไม่นิ่มแต่ทำให้มันกรอบๆมันก็อร่อยได้และปลอดภัยด้วยนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเผาผลาญไขมันลดน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแบบค่อยเป็นค่อยไปงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเช็คค่าการทำงานของตับให้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละอันนี้ช่วยได้เพราะมันจะลุกลามกลายเป็นตับอักเสบตับแข็งแล้วก็โกทูมะเร็งตับซึ่งอันตรายมากนี่แหละส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่หรอกเป็นได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงค่ะระยะแรกเนี่ยไขมันมันจะไปสะสมที่เนื้อตับไม่มีอักเสบค่ะยังไม่มีพังผืดระยะที่2จะเริ่มมีอาการอักเสบถ้าไม่ดูแลอาการอักเสบมันจะดำเนินไปเรื่อยๆแล้ว6เดือนขึ้นไปจะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังค่ะและระยะที่3จะเริ่มรุนแรงต่อเนื่องเกิดพังผืดสะสมในตับเซลล์ตับจะค่อยๆถูกทำลายลงด้วยพังผืดระยะที่4เซลล์ตับจะถูกทำลายไปมากแล้วจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติทำให้มีโอกาสตับแข็งและมะเร็งตับค่ะจะรู้ได้ต่อเมื่อตรวจเลือดค่ะคือพอตรวจเลือดปุ๊บค่าตับมันจะผิดปกติเลยค่ะพอค่าตับผิดปกติแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะดูว่ามันมากน้อยยังไงถ้ามันยังไม่มากคุณหมอจะถามเราค่ะว่ากินอะไรมาบ้างอาหารเสริมวิตามินนะคะอาหารเสริมทำสวยทั้งหลายแหละคอลลาเจนโปรตีนอะไรทั้งหลายที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะให้เบาก่อนเบรกไว้แล้วเบาก่อนแล้วตรวจใหม่ถ้ามันยังเกินอยู่คราวนี้อันตราซาวด์แล้วค่ะMRI หรือ CT scan แล้วก็เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยค่ะแล้วก็ดำเนินการรักษาเพราะนั้นดูแลตัวเองค่ะควบคุมน้ำหนักลดแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วออกกำลังกายเป็นประจำ

ได้กิน BGM Soft Gel วันละเม็ดนะคะส่วนเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวนะคะปลูกอะไรอยู่แล้วมันร่วงหมดมะนาวดอกร่วงติดมั่งไม่ติดมั่งเป็นแคงเกอร์พริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพรียแป้งเพรียอ่อนเพรียไฟวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำโทรสั่งซื้อกับปุ้มสันธนีเท่านั้นจดเลยค่ะ0855179025 0855179025หรือจะไปที่ร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกก็ได้นะคะอยู่ใกล้ก็ไปหากันมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูค่ะมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันค่ะสถานการณ์น้ำทางเหนือตอนนี้เยอะมากนะคะชาวภาคกลางถามเลยค่ะว่ามันจะมาบ้านเราไหมน้ำเหนือที่เยอะๆอยู่แบบนี้ต้องดูว่าเขาจะผันไปทางไหนนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็จะมาสุโขทัยพิษณุโลกอันนั้นจะไปเส้นหนึ่งส่วนถ้ามาทางเขื่อนภูมิพลเขื่อนชัยนาทก็จะมาทางบ้านเราลพบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีไปทางหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งก็ไปทางลพบุรีสระบุรีแล้วแต่ว่าจะมาทางไหนเจ้าพระยาหรือว่าป่าสักแต่ที่แน่ฝนตกหนักถึงหนักมากแบบนี้ยังต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้อีก1วันนะคะยี่สิบสองก็จะเบาลงแล้วก็หายไปวันนี้21สิงหาคมจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากหนักมากก่อนนะ21สิงหาคมนะวันนี้นะพิษณุโลกอุตรดิตถ์และตากค่ะเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีอันนี้ฝนตกหนักมากและที่ตกหนักเฉยๆมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์บึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นอุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีและจันทบุรีกับตากนะภาคตะวันออกอันนี้ฝนตกหนักเฉพาะแค่วันนี้นะคะแล้วก็ปิดจบไว้ตรงนี้ก่อนพรุ่งนี้22สิงหาคมก็จะเริ่มหายไปนะอันนี้เตือนไว้กรมอุตุนิยมวิทยาฝากมานี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ฝ่าน้ำหลากช่วยชีวิต4คุณครูที่ติดค้างโดนดินสไลด์ปิดทางแม่น้ำเชี่ยวกราดตัดขาดเส้นทางไปแล้วทหารพรานที่36ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยฝ่าน้ำหลากลุยไปช่วย4ชีวิตคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยปางผางติดค้างอยู่ค่ะโดนดินสไลด์ปิดทางเมื่อวานช่วงเย็นค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่36นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือคณะครูที่โรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะคุณครูทั้ง4คนติดค้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลำห้วยแม่เสรียงไม่สามารถจะเดินทางกลับออกมาไ
สืบเนื่องจากในพื้นที่เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องส่งผลให้ดินสไลด์และน้ำป่า

0: าไหลหลากเข้าซัดสะพานจนชำรุดปิดทับเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านหลายจุดทางโรงเรียนจึงต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวทำให้คุณครูบางส่วนตกค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงในการเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฐานรานที่36ทำการผูกเชือกตรึงกับต้นไม้ใหญ่ทั้ง2ฝั่งของลำห้วยก่อนจะฝากกระแสน้ำเชี่ยวกราดนำคุณครูทั้ง4ท่านไต่ข้ามสายน้ำมาทีละคนจนสามารถข้ามมาได้หมดทั้งหมดอย่างปลอดภัยทั้งนี้ชุดเฉพาะกิจฐานรานที่36ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นจัดกำลังพลเฝ้าสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือและยุทธุปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังคะกระแสน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวค่ะเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะไปช่วยเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเอาเชือกขึงตึงทั้งสองฝั่งแล้วก็ไต่ข้ามมานาทีแรกที่เชือกฝั่งนี้มันจะไปอยู่ที่ฝั่งนู้นนะคะนาทีนั้นน่ะมันไปยังไงแน่นอนมีผู้เสียสละ1นายค่ะคนคนนี้ต้องถือเชือกข้างหนึ่งจากฝั่งเนี้ยฝ่าน้ำกระแสเชี่ยวกราดไปฝั่งนู้นแต่อย่างน้อยก็ยังอุ่นใจแหละว่ามีกองหนุนอยู่ข้างหลังจะคอยช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะนั้นทางเดียวที่ทำได้ก็คือต้องมัดเชือกให้แน่นติดกับตัวเองให้ดีแล้วก็เสี่ยงตายลุยไปถ้านาทีนั้นบังเอิญเชือกมันคลายมันขาดมันหลุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่เจ้าหน้าที่ท่านนี้คือผู้เสียสละจริงๆบางทีแบบดึงเชือกไว้ตรงนี้นู่นไหลไปนู่นแล้วต้องดึงกลับมาไปขึ้นฝั่งตั้งนู่นไกลก็ไกลน้ำมันไหลไปไงก็เก็บเชือกมาผูกกับต้นไม้ที่อยู่ฝั่งนู้นให้ได้เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ที่ไต่เชือกมาน่ากลัวมากแล้วน้ำก็แรงนี่คือสถานการณ์ค่ะคุณผู้ฟังขาอย่าได้เจออย่าได้เจอกันเลยเนาะน้องน้ำนี่แบบน่ากลัวจริงอีกที่หนึ่งก็ดินโคลนถล่มทับชายวัย56ปีเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมเมียหนีออกมาทันเดินฝ่าหุบเขา2กิโลเมตรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยหน่อยที่ตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจากภรรยาของผู้เสียชีวิตว่าเมื่อวานนี้ประมาณ11โมงค่ะดินโคลนถล่มลงมาทับกระท่อมในนาทำให้ชายวัย56ปีหนีออกมาไม่ทันถูกโคลนทับเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมบ้านแม่สวรรค์น้อยหมู่12ตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงโดยภรรยาเนี่ยหนีออกมาจากกระท่อมได้ทันจากนั้นก็เดินเท้ากลับเข้าไปที่หมู่บ้านเพื่อแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยตามอบต.นะคะแล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปให้การช่วยเหลือค่ะบ่าย2โมงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน2กิโลเมตรแต่ว่าในความห่างมันไม่ใช่พื้นราบนะคะมันเป็นหุบเขาต้องเดินลงไประยะทาง2กิโลเมตรก็จริงแต่มันไกลนะคะคุณผู้ฟังไกลกว่าพื้นราบอ่ะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้ตอนประมาณ4โมงเย็นเมื่อวานนี้นายกอบต.แม่เหาะซึ่งอยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนตกอย่างหนักทำให้เส้นทางหลายสายในตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงไม่สามารถสัญจรไปมาได้เนื่องจากดินสไลด์หลายจุดเส้นทางเชื่อหมู่บ้านรถทุกชนิดไม่ต้องไปต่อค่ะหมู่5แม่จ้างหมู่6ดงกู่หมู่7ดงหลวงหมู่8ห้วยปลาก้างหมู่9ห้วยปางผางหมู่11ขุนวงได้รับความเดือดร้อนค่ะนอกจากนี้พี่น้องเกษตรค่ะ เป็นกะหล่ำปลีค่ะตัดแล้วโชคดีที่ตัดแล้วแต่ยังส่งออกไปไม่ได้ค่ะถ้าเส้นทางถูกปิดแบบนี้กะหล่ำปลีจะเสียหายมากหลังจากเกิดฝนตกหนักเส้นทางหลายสายค่ะที่โดนตัดขาดแล้วก็เรื่องที่โรงเรียนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยที่ปุ้มเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพื้นที่ก็ไม่มีกระแสไฟแล้วสัญญาณการสื่อสารก็ไม่มีแล้วเป็นอุปสรรคในการประสานงานเป็นอย่างมากเนี่ยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อเปิดเส้นทางอย่างเร่งด่วนยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกสถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนี่น้ำป่าทะลักถล่มกลางหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวโซนขายของที่ระลึกสูญหายชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกรายงานเมื่อคืน 5 ทุ่มหลายพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามที่ปุ้มเล่าไปก็สองข่าวแล้วเมื่อกี้นะคะอีกที่หนึ่งบ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังของแม่ฮ่องสอนค่ะน้ำป่าเอ่อทะลักลำห้วยไหลบ่ารุนแรงกลางหมู่บ้านโซนร้านขายของที่ระลึกถูกกระแสน้ำพัดหายไปเลยค่ะมีสินค้าของผู้ประกอบการจำนวนมากที่ถูกน้ำพัดสูญหายขณะที่สะพานไม้ข้ามลำห้วยกลางหมู่บ้านห้วยเสือเท่าที่เชื่อมไปยังชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวน้ำป่าก็ซัดสะพานหายไปแล้วค่ะขณะเกิดเหตุกะเหรี่ยงคอยาวที่อาศัยอยู่ใกล้ทางน้ำก็ออกจากบ้านพักกันหลบขึ้นที่สูงบ้านเรือนชาวบ้านห้วยเสือเท่าหลายหลังคาเรือนที่อยู่ใกล้กับลำห้วยและริมทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำเอ่อทะลักเข้าท่วมเบื้องต้นผู้นำชุมชนปลัดอาวุโสปลัดป้องกันฝ่ายปกครองอาสาเมืองแม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะประชาชนระมัดระวังในการเดินทางนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ยังคงมีกระแสน้ำที่มีความรุนแรงและขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์น้ำไปดูเรื่องอื่นกันสาววัย26ปีอดีตรวยมากใส่ทองเต็มตัวเดินเปลือยกายทั่วเมืองอุดรธานีชาวบ้านแตกตื่นเลยค่ะเธอบอกว่ากำลังตามหาแฟนหนุ่มส่วนเพื่อนสมัยเรียนบอกว่าเมื่อก่อนฐานะดีมากค่ะแล้วอะไรทำให้เป็นแบบนี้เมื่อเย็นวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวเดินอยู่บนถนนในพื้นที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะสภาพไม่สวมเสื้อผ้าค่ะเปลือยกายล่อนจ้อนสร้างความตกใจให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผู้ที่พบเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูหน่อยเดินเปลือยกายอยู่ในชุมชนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ช่วยกันค่ะนำผ้ามาห่มนำเสื้อผ้ามาให้สวมใส่พยายามพูดคุยให้สงบก่อนพากลับบ้านเพื่อป้องกันอันตรายระหว่างทางหญิงสาวก็มีอาการผิดปกติค่ะจากการสอบถามทราบชื่อว่าชื่อเบียอายุ26ปีตามหาแฟนหนุ่มอยู่ค่ะชื่อเก้งน้อยเก้งน้อยหายไปเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาแฟนเดี๋ยวดูท่าทางเธอจะอาการหนักก็เลย
1: เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร

0: 0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้ว่าชัดชาติขีดเส้นสอบปมสวมสิทธิ์บัตรชมพูสั่งสอบย้อนหลัง10ปีในทุกเขตนะครับประสานตำรวจสืบสวนเพิ่มหากโยงถึงผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุก็เอาผิดไม่ละเว้นนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
11: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
12: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
11: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
13: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค